วัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีระพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปและพระธรรมทูตนานาชาติค่ะพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายกันตพงศ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิ

บัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปและพระธรรมทูตนานาชาติหน้าหอประชุมมวก 48 พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการประชุมครั้งนี้จัดโดยวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์องค์กรพระธรรมทูตในต่างประเทศโดยมีพระมหาเถระพระธรรมทูตสายต่างประเทศพระธรรมทูตกิตติมศักดิ์พระธรรมทูตเกียรติคุณและผู้แทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการสัมมนาในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระธรรมทูตเจ้าอาวาสและผู้บริหารวัดใน5ทวีปเข้าร่วมประชุม

สัมมนาในครั้งนี้ด้วยโดยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประธานทูตทั่วโลกกับหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และขยายผลการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางและการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเปิดพื้นที่การทำงานร่วมกับคณะสงฆ์อันเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนค่ะวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสร้างบารมีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะบรรยากาศเบิกบานใจโดยสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญภัตตาหารนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนาพรกัลยาณมิตรศักดิธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรคชาพรแม่กิจและครอบครัวส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วกัลยาณมิตรแองเจล่าและกัลยาณมิตรอลันผลสุขพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลบทถวายพรพระส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งภาพการตักบาตรพระในต่างแดนนี้ได้สร้างความเลื่อมใสศรัทธาและแสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธที่ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีถวายโคมวิสาขประทีปนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนาพรกัลยาณมิตรศักดิธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวบูชาวิสาขฤกษ์และนำอธิษฐานจิตจุดวิสาขประทีปก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีจุดโคมวิสาขประทีปให้สว่างสวยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและเดินเวียนประทักษิณรอบพื้นที่ประกอบพิธีด้วยความสงบและศรัทธาอันแรงกล้าน้อมใจระลึกถึงเหตุการณ์ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานทั้งยังได้ร่วมกันแผ่เมตตาจิตให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวโลกอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษฟูลมูนเมดิเทชันเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการฝึกสมาธิและเข้าถึงความสงบภายในท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นในคืนวันเพ็ญค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการต้อนรับชาวท้องถิ่นที่เดินทางมาร่วมงานอย่างอบอุ่นโดยกัลยาณมิตรสตีฟเพนนีได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาทินพัทปเรียนธรรม9ประโยคนำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่อทุกท่านได้หลับตารวมใจหยุดนิ่งตามเสียงนำนั่งของพระอาจารย์บรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และพลังบวกหลายท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่น่าประทับใจสัมผัสได้ถึงความเบาสบายและความสุขจากการหยุดใจซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่สันติภาพภายในหลังจากนั่งสมาธิเสร็จสิ้นทุกท่านยังได้ร่วมการแผ่เมตตาส่งต่อความปรารถนาดีไปสู่สรรพสัตว์ทั่วโลกจากนั้นได้ร่วมการประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาท่ามกลางแสงจันทร์เต็มดวงที่สาดส่องอย่างงดงาม
ามนำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาและบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งสร้างความตราตรึงใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากซึ่งชาวท้องถิ่นได้ร่วมกัน

แบ่งปันประสบการณ์ภายในโดยกล่าวว่ารู้สึกอิ่มเอิบใจได้สัมผัสกับความสุขสงบที่แท้จริงอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนและมีความเข้าใจในหลักการทำสมาธิของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและแผ่ขยายสันติสุขภายในสู่ใจของชาวท้องถิ่นในต่างแดนอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tvและยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

โลกเรานี้เป็นโลกแห่งปัญหาไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูงชั้นกลางหรือชั้นล่างล้วนประสบกับปัญหาทั้งสิ้นต่างกันแต่ว่ามากหรือน้อยบางคนไม่มีกัลยาณมิตรจึงต้องประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตตั้งแต่ปัญหาส่วนตัวปัญหาในบ้านนอกบ้านปัญหาระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศและนานาชาติทั่วโลกไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่มีปัญหาไม่มีครอบครัวไหนหรือบุคคลไหนที่ไม่มีปัญหาแม้หลังจากตายไปแล้วก็ยังมีปัญหาตามมาในปรโลกต้องไปรับทุกข์ทรมานอย่างน่าอนาถในอบายเพราะฉะนั้นควรยุติปัญหาด้วยปัญญาคือหันหน้ามาสร้างบารมีมาทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาให้เกิดดวงปัญญาบริสุทธิ์และจะสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ถ้าคนมีปัญญามา

รวมกันขจัดปัญหาไปถึงต้นเหตุของปัญหาความทุกข์ทรมานทั้งหลายก็จะหมดไปฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ได้ผลต้องเริ่มต้นที่จิตใจเพราะเมื่อใจเราผ่องใสใจเราหยุดใจเรานิ่งใจเราสงบเราก็จะพบทางออกและช่องทางความสำเร็จกันนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตรความว่าถ้าพระองค์จะละกามอันเป็นเครื่องข้องของปุถุชนขอจงทรงปรารภความเพียรให้มันประกอบด้วยกำลังขันติทางนี้เป็นทางตรงทางนี้ไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าผู้มีความเพียรพยายามและมีขันติธรรมประจำใจได้ชื่อว่านำประโยชน์สุขมาให้ทั้งแก่ตนและผู้อื่นคือนอกจากจะมีอานิสงส์เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วยังก่อเกิดคุณและประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกด้วยเหมือนดังที่พระบรมศาสดาของเราในสมัยที่เป็นพระบรมโพธิสัตว์ขณะกำลังสร้างบารมีเป็นพระเตมิยกุมารอยู่นั้นแม้ว่าหนทางไปสู่การได้ออกผนวดจะเป็นการทำตนให้หลุดพ้นจากเครื่องข้องคือกามคุณเป็นสิ่งทำได้ยากอย่างยิ่งแล้วต้องอาศัยเวลายาวนานแต่พระพุทธองค์ก็ยังคงมุ่งมั่นฟันฝ่าเพื่อบุญญาบารมีของพระองค์และผลแห่งความเพียรและขันติธรรมนั้นทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาต่างก็ได้ดื่มด่ำรสแห่งธรรมอันยอดเยี่ยมจากพระองค์ผลแห่งการตั้งใจแซงเป็นคนง่อยเป็นคนใบ้ไม่แสดงตนว่าตนเองเป็นคนฉลาดนั้นจะสามารถนำพาพระองค์ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ดังที่ตั้งใจไว้หรือไม่ก็ให้มาติดตามรับฟังเรื่องราวของพระองค์ท่านกันต่อเลยนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่ลามมาได้ทดลองพระกุมารในฐานเพลิงโดยการวางกระเบื้องบรรจุเต็มไปด้วยฐานเพลิงที่ลุกเป็นไฟไว้ใต้พระแท่นบรรทมราชกุมารแม้จะถูกเปลวไฟสมรมอยู่เบื้องล่างจนเกิดความร้อนไปทั่วพระสรีระของพระองค์ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่ก็ไม่ได้ขยับพระหัตถ์หรือพระบาทเลยกับทรงสอนลงเองว่าความร้อนในนรกแผ่ไปตั้งร้อยโยชน์สามารถทำลายจักษุของมนุษย์แม้อยู่ในที่ไกลถึงร้อยโยชน์ได้ความร้อนของเพลิงนี้ยังดีกว่าความร้อนในโลกนั้นตั้งร้อยตั้งพันเท่าครั้นทรงดำริดังนั้นแล้วก็ทรงอดทนต่อความร้อนไม่ได้หวั่นไหวแม้พวกอมาตย์เองก็ไม่ยอมนำพระราชกุมารออกมาเหมือนแต่ก่อนทำให้พระองค์ได้รับทุกขเวทนาเป็นอย่างยิ่งฝ่ายพระราชนกชนนีทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ถูกความร้อนเบียดเบียนได้รับทุกขเวทนายิ่งนักก็เป็นเหมือนพระทัยจะแตกสลายจึงแหวกฝูงชนก็ไปอุ้มพระโพธิสัตว์ออกมาจากความร้อนของเปลวเพลิงนั้นแล้วตรัสวิงวอนว่าเตมิยกุมารลูกรักพ่อและแม่หรือว่าเจ้านำมาใจคนง่อยเปลี่ยไม่ใช่คนใบ้และก็ไม่ได้เป็นคนหูหนวกเพราะคนที่พิการนั้นไม่ได้มีมือเท้าอย่างนี้ขอเจ้าจงลุกขึ้นเถิดอย่าได้นิ่งเฉยอยู่เลยพ่อกับแม่แทบจะขาดใจตายเพราะความอับอายประชาราษฎร์ยิ่งนักเจ้าใหญ่พ่อกับแม่ต้องอัปยศอสูรต่อพระราชาทั่วชมพูทวีปให้มากไปกว่านี้เลยแม้พระชนกชนนีจะทรงวิงวอนสักเพียงใดแต่พระโพธิสัตว์ก็ยังบรรทมนิ่งเฉยไม่ได้แสดงอาการอะไรให้ผิดแปลกไปจากเดิมเหมือนไม่ได้ทรงสดับพระวาจานั้นจวบจน15ปีผ่านไป
ล้ำ

มาได้เฝ้าเพียรทดลองพระโพธิสัตว์ทุกวิถีทางแต่ก็ไม่ได้บังเกิดผลใดๆเลยจึงได้ปรึกษากันเพื่อที่จะช่วยแก้ไขพระโพธิสัตว์ให้กลับมาเป็นปกติให้ได้ในที่สุดอมมาผู้ชาญฉลาดคนหนึ่งก็แสดงความเห็นขึ้นท่ามกลางที่ประชุมว่าบัดนี้เนี่ยพระราชกุมารของเราทรงเจริญวัยมีพระชนมายุได้16พระชันษาแล้วธรรมดาว่าชายหนุ่มแรกรุ่นเป็นดุจบุปผาแรกแย้มมีหรือที่จะไม่กำหนัดยินดีในกามเพราะคุณเชวากามาคุณแล้วย่อมเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั้งหลายแม้พระราชกุมารของเราก็เช่นกันพระองค์ก็ทรงเป็นบุรุษผู้สมบูรณ์ในอวัยวะน้อยใหญ่ไม่บกพร่องพิกลพิการเมื่อเจริญวัยเติบใหญ่เป็นหนุ่มแล้วฉะไหนเลยจะไม่ยินดีด้วยสตรีสาวสวยเราทั้งหลายจะทดลองพระราชกุมารด้วยเหล่านางสนมนักฟ้อนเชื่อแน่ว่าพระองค์จะต้องแสดงอาการสักอย่างหนึ่งเป็นแน่ลามมาที่เหลือครั้นฟังถ้อยคำของมาดผู้ชาญฉลาดแล้วต่างก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยจึงมีมติร่วมกันที่จะนำความนี้ขึ้นกราบทูลพระเจ้ากาสิกราชผู้ซึ่งบัดนี้กำลังอยู่ในสภาพสิ้นหวังโดยทรงท้อพระทัยที่ไม่อาจจะทำให้พระโพธิสัตว์กลับเป็นปกติดังเดิมได้พระราชาได้ฟังคำกราบทูลนั้นแล้วก็ทรงดีพระทัยยิ่งนักจึงทรงรับสั่งให้เรียกหญิงนักฟ้อนผู้มีรูปร่างงดงามดังเทพอัสสรมาแล้วตรัสว่าหากหญิงใดสามารถทำให้พระราชกุมารร่าเริงเบิกบานพระทัยและสามารถจะผูกพันพระราชกุมารไว้ด้วยอำนาจแห่งตัณหาได้เราจะให้หญิงนั้นได้ครองความเป็นใหญ่

และปลอบประโลมให้ทรงอภิรมย์แต่การฟ้อนรำขับร้องซึ่งแต่ละนางล้วนแสดงอากัปกิริยาที่น่าเย้ายวนพระทัยของพระราชกุมารสตรีสาวสวยผู้ฉลาดในจริตมารยาไม่ได้ประลอบประโลมบุรุษใดแล้วก็ยากที่บุรุษนั้นจะไม่หลงไหลเพลิดเพลินและตกอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหาแต่สำหรับพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระปัญญาแล้วทรงพิจารณาเห็นยิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงอัตภาพที่รวมกันเข้าไว้อย่างวิจิตรประสานกันด้วยกระดูกฉาบทาด้วยเนื้อและเลือดร้อยรัดด้วยเส้นเอ็นมีหนังเป็นเครื่องห่อหุ้มแพรวด้วยอาภรณ์เครื่องประดับอันอลังการแม้จะเป็นที่บันเทิงใจและใฝ่หาของผู้คนมานำมากแต่ย่อมไม่เป็นที่ต้องการของผู้แสวงหาฝั่งคือนิพพานอย่างพระองค์เสมือนบ่วงที่พรานเนื้อวางกับดักล่อไว้แต่พรานเนื้อนั่นเองที่ต้องคร่ำครวญเสียใจเพราะมือเนื้อเห็นบ่วงแล้วก็พละหนีไปเนื่องจากไม่ปรารถนาที่จะติดบ่วงนั้นครั้นทรงดำริชนีแล้วพระกุมารยังทรงตั้งสัจจยาธิฐานในพระทัยว่าหากข้าพเจ้าจะได้ถึงฝั่งพระนิพพานในอนาคตการขออนุภาพของบุญบารมีที่สั่งสมมาดีแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนจึงนำบันดาลให้หญิงเหล่านี้จะได้แต่ต้องสรีระของข้าพเจ้าเลยครั้นอธิษฐานดังนี้แล้วก็ทรงกลั้นลมหายใจอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นและสรีระของพระโพธิสัตว์ก็กลับแข็งกระด้างขึ้นดุจท่อนไม้เหล่าหญิงงามครั้นเห็นพระสรีระของพระโพธิสัตว์แข็งกระด้างก็เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวไม่กล้าแตะต้องพระสรีระของพระองค์พากันคิดว่าพระองค์คงจะเป็นยักษ์จำแรงมาเป็นแน่ว่าแล้วก็พากันวิ่งหนีพระราชกุมารไปด้วยความตื่นตระหนกไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้พระองค์อีกเลยส่วนว่าพวกมารจะหาทางทดลองพระราชกุมารด้วยวิธีการอย่างใดอีกนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้สุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวให้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ตอนที่86จากตอนที่แล้วมหาอมาตย์ผู้ที่มาพบมโหสถได้ถามมโหสถว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจเลยก็ในเมื่อท่านกล่าวว่าปัญญาน่ะมีคุณมากมายแต่ในยามคับขันเช่นนี้น่ะปัญญาที่ท่านมีเนี่ยกลับไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยมโหสถบัณฑิตกล่าวตอบว่าการที่ข้าพเจ้าต้องมาทำงานเช่นนี้น่ะก็เพราะรู้จักการอันสมควรคือในเวลาที่ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ปลอดภัยก็จำต้องหลีกไปซะท่านเองก็รู้ไม่ใช่หรือว่าพระราชาน่ะทรงเมตตาต่อข้าพเจ้ามากมายปานใดแต่ในยามที่ทรงกลิ้วความกลิ้วของพระองค์น่ะก็จะต้องมีมากมายปานกันอมาตย์ก็รับว่าจริงแต่การหนีมาอย่างนี้น่ะท่านไม่เกรงว่าเท้าเธอจะทรงเข้าพระทัยผิดเอาดอกหรือมโหสถบัณฑิตจึงอธิบายต่อว่าเหตุที่ข้าพเจ้ามาทำงานปั้นหม้ออยู่เช่นนี้นะย่อมจะยืนยันว่าข้าพเจ้ามิได้คิดกำเริบเสิบสารดังที่อาจารย์เหล่านั้นกล่าวหาเมื่อพระราชาทรงทราบข่าวว่าข้าพเจ้าเนี่ยมาเลี้ยงชีพด้วยการปั้นหม้อความระแวงที่เคยมีก็จะหมดสิ้นไปข้าพเจ้าเชื่อว่าในไม่ช้านะพระราชาก็จะต้องทรงเรียกร้องหาปัญญาอีกอย่างแน่นอนและบัดนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ข้าพเจ้าคาดไว้แล้วอมาตย์ได้ฟังเหตุผลของมโหสถแล้วก็สิ้นสงสัยจึงได้มอบทรัพย์พันกหาปณะพร้อมกับผ้าใหม่คู่หนึ่งที่ทรงพระราชทานมาให้แก่มโหสถแต่มโหสถก็ได้มอบทรัพย์นั้นทั้งหมดให้แก่นายช่างหม้อพร้อมกับกล่าวขอบคุณที่ให้ที่พึ่งพิงในยามยากฝ่ายในช่างหม้อครั้นทราบภายหลังว่าชายหนุ่มผู้มาขอพำนักอยู่ในเรือนของตนมีตำแหน่งเป็นถึงราชบัณฑิตก็ตกใจกลัวจนลนลานเกรงว่าตนน่ะอาจต้องโทษสถานหนักเพราะเหตุที่ตนบังอาจใช้งานมหาบัณฑิตให้เป็นลูกมือช่วยปั้นหม้อมานานแรมเดือนจึงรีบขอโทษขอโพยมโหสถบัณฑิตเป็นการใหญ่ว่าโอ้ท่านมหาบัณฑิตข้าพเจ้านี่น่ะช่างไม่รู้ที่ต่ำที่สูงเอาซะเลยเพราะข้าพเจ้าแท้ๆท่านถึงต้องมาตกระกรรมลำบากขอท่านโปรดยกโทษให้กระผมด้วยเถิดมโหสถเห็นอาการตื่นกลัวของนายช่างจึงปลอบว่าท่านอาจารย์ท่านอย่าได้วิตกกังวลไปเลยท่านเป็นผู้มีอุปการะแก่กระผมต่างหากล่ะท่านเมตตาให้ที่พักพิงแก่กระผมเนี่ยได้สอนศิลปะเครื่องเลี้ยงชีพแก่กระผมเพียงเท่านี้นะกระผมก็เป็นหนี้บุญคุณท่านอาจารย์มากพอแล้วทรัพย์พันกหาปณะนี้นะกระผมยินดีมอบให้ท่านอาจารย์ขอรับว่าแล้วมโหสถบัณฑิตก็ขยันขยอให้นายช่างรับทรัพย์นั้นไว้ครั้นได้ร่ำลาในช่างหม้อและเหล่าสหายเรียบร้อยแล้วมโหสถก็ก้าวขึ้นสู่รถม้าทั้งที่เนื้อตัวยังคงเปรอะเปื้อนด้วยดินโคลนจากนั้นจึงได้เดินทางออกจากทักขิณยะวมัชฌคามมุ่งหน้าสู่มิถิลานครในทันทีเมื่อกลับมาถึงพระราชวังมโหสถบัณฑิตยังไม่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าวิ

หราชในทันทีแต่ให้โอกาสมหาอมาตย์เข้าเฝ้าก่อนเพื่อทูลถวายรายงานให้ท้าวเธอทรงทราบล่วงหน้าส่วนตนก็ยังคงยืนรออยู่ภายนอกเขตพระราชฐานขอเดชะบัดนี้ข้าพระบาทได้พามโหสถบัณฑิตมาเข้าเฝ้าแล้วพระพุทธเจ้าค่ะครั้นพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับข่าวการกลับมาของมโหสถบัณฑิตก็ทรงโสมนัสรีบตรัสถามท่านอมาตย์ว่าท่านน่ะพบมโหสถที่ไหนหรืออมาตย์จึงกราบทูลว่าที่เรือนช่างหม้อในหมู่บ้านทักขิณยะวมัชฌคามพระเจ้าค่ะอย่างนั้นหรือแล้วท่านทราบหรือไม่ล่ะว่ามโหสถน่ะไปทำอะไรอยู่ที่นั่นอมาตย์ทูลรับสนองว่าทราบพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถน่ะได้เลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างปั้นหม้อแต่เป็นลูกมือช่วยงานทุกอย่างในวันที่ข้าพระบาทพบมโหสถยังเห็นมโหสถขนดินเหนียวที่จะใช้ปั้นหม้ออยู่เลยข้าพระบาทเห็นแล้วก็อดที่จะสงสารไม่ได้เพราะเนื้อตัวสกปรกมอมแมมดูเลอะเทอะเปลอะเปื้อนไปด้วยดินโคลนแม้แต่ขณะนี้นะก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำของอมาตย์แล้วก็ทรงดำริในพระทัยว่ามโหสถหาได้เป็นไปตามคำของอาจารย์เสนกะเลยแม้แต่น้อยเพราะหากมโหสถคิดตั้งตนเป็นศัตรูกับเราจริงก็คงถือโอกาสเตรียมซ่องสุมกำลังคนเพื่อหวังเป็นใหญ่ที่ไหนล่ะจะไปปั้นหม้อเลี้ยงชีพอยู่เช่นนั้นเมื่อทรงคลายความระแวงในมโหสถลงไปแล้วท้าวเธอจึงมีรับสั่งกับมหาอมาตย์ว่าท่านจงกลับไปบอกมโหสถด้วยว่าเรายินดีต้อนรับเธอกลับคืนสู่มิถิลานครแต่ขอให้เธอจงกลับไปอาบน้ำชำระกายซะก่อนภายหลังจึงค่อยกลับมาเข้าเฝ้าเราตามปกติโดยให้ถือปฏิบัติเหมือนเช่นที่ผ่านมาเถิดอมาตย์น้อมรับพระกระแสรับสั่งของท้าวเธอแล้วก็รีบนำข่าวดีนั้นไปแจ้งแก่มโหสถบัณฑิตทันทีมโหสถบัณฑิตรับทราบพระกระแสรับสั่งนั้นแล้วก็รีบปฏิบัติตามพระราชดำรัสโดยรีบกลับไปยังเรือนของตนได้พบนางอมราเทวีซึ่งเฝ้ารอคอยการกลับมาของมโหสถอยู่ที่หน้าประตูเรือนครั้นต่างได้เล่าความเป็นไปของกันและกันให้ทราบแล้วมโหสถก็ขอตัวไปอาบน้ำชำระกายแต่งกายด้วยผ้าเนื้อละเอียดประดับเครื่องอิสริยยศดังเดิมครั้นแล้วจึงรีบกลับมาเข้าเฝ้าพระราชาณท้องพระโรงเมื่อได้รับพระบรมราชาอนุญาตให้เข้าเฝ้าได้มโหสถบัณฑิตจึงก้าวเข้าสู่ท้องพระโรงถวายบังคมพระราชาแล้วนั่งณที่อันสมควรมโหสถกลับมาแล้วหรือท้าวเธอทรงมีพระดำรัสถามมโหสถก่อนพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถทูลรับด้วยอาการปกติก็เธอน่ะไปอยู่ที่ไหนมาล่ะขอเดชะข้าพระบาทไปอยู่ที่บ้านในช่างหม้อพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถตอบด้วยอาการที่สงบนิ่งตามวิสัยของบัณฑิตก็ยิ่งทำให้พระเจ้าวิเทหราชทรงอัศจรรย์นึกชื่นชมในความเป็นบัณฑิตที่มั่นคงอยู่ในศีลธรรม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเกิดที่จังหวัดนครพนมในครอบครัวชาวนาเจ้าค่ะกระดูกสันหลังของโลกมีพี่น้อง8คนตัวลูกเป็นคนที่หนึ่งลูกมีชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กๆพ่อของลูกเคยบวชเป็นพระอยู่4-5พรรษาแต่ภายหลังลาสิกขาออกมาเพื่อเพราะสอบนักธรรมไม่ผ่านก็ไปสอบบาลีแทนที่เจ้แต่ว่ามาศึกออกมาแล้วพ่อก็ได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาเป็นผู้ใหญ่ทีเดียวแหละพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านที่คนนับถือมากเพราะพ่อเป็นคนใจดีซื่อสัตย์และชอบช่วยเหลือคนศึกได้ไม่นานพ่อก็ได้มารู้จักกับแม่พอแต่งงานกันแล้วพ่อก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านแม่เลยซึ่งพ่อก็ไม่ได้มีสมบัติอะไรติดตัวมาเลยเพราะในหมู่บ้านนั้นมีธรรมเนียมว่าจะไม่ยกสมบัติให้กับลูกผู้ชายต้องให้ลูกผู้ชายไปหาทรัพย์เอาเองเพื่อศักดิ์ศรีไงแต่ในความที่พ่อเป็นคนขยันและอดออมจึงหารายได้พอที่จะมีเงินเก็บแล้วก็นำไปซื้อที่ดินเพื่อทำนา

ได้แต่ที่ดินสมัยนั้นมีแต่ป่ารกมากลูกจำได้ว่าเมื่อตอนอายุได้3ขวบพ่อเอาลูกขี่คอไปถางป่าทุกวันแต่พอตัวลูกอายุได้4ขวบพ่อแม่ทะเลาะกันเพราะความยากจนแล้วก็แยกกันอยู่ตอนเย็นลูกก็ไปนอนกับพ่อตอนเช้าก็ไปหาแม่เพราะบ้านอยู่ไม่ไกลกันแม่สงสารลูกจึงกลับไปอยู่กับพ่อตามเดิมทำให้คุณตาโกรธแม่มากที่กลับไปคืนดีกับพ่อตาเลยไม่ให้มรดกแม่สักอย่างทั้งที่ตามีลูกสาวเพียงคนเดียวคือแม่และตาก็รักแม่มากพ่อและแม่จึงไม่ได้มรดกทั้งสองฝ่ายไม่ได้ทั้งฝ่ายปู่ย่าและฝ่ายตายายเลยในปีหนึ่งพ.ศ. 1617ขณะที่ลูกอยู่ได้20กว่าปีตอนนั้นเป็นยุคที่ลัทธิเปลี่ยนแปลงการปกครองกำลังรุ่งเรืองในป่าที่ครอบครองลูกอาศัยอยู่นั้นที่นครพนมมีผู้ที่ต้องการเปลี่ยนการปกครองอาศัยอยู่มากมายครอบครองลูกก็ได้สมัครใจเป็นฝ่ายนั้นด้วยยกเว้นน้องสาวคนที่สองวันหนึ่งทางทหารกับบ้านเมืองวิ่งหลายฝ่ายเปลี่ยนการปกครองจากในป่าลงมาในนาขณะนั้นพวกเรากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ฝ่ายที่ถูกไล่วิ่งตรงมาที่ลูกแล้วบอกว่าผมโดนยิงที่ขาไปไม่ได้แล้วลูกก็คิดจะเข้าไปประคองเขาด้วยความสงสารแต่พอเห็นพ่อล้มลงลูกนึกว่าพ่อโดนปืน จึงเปลี่ยนใจทิ้งคนถูกยิงวิ่งไปประคองพ่อขึ้นมาในมือพ่อหิ้วบิณฑโตกับกระแป๋งที่ใช้ใส่น้ำมาด้วยบิณฑโตกับกระแป๋งโดนลูกปืนยิงพลุนไปเลยเจ้าค่ะเสียงปืนสนั่นหวั่นไหวจะลูกนึกว่าเราตายกันหมดทั้งครอบครัวแล้วเสียงน้องร้องไห้วิ่งตามหลังมาแต่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยแม้แต่ควายของลูกก็ไม่เป็นไรแต่ควายเพื่อนบ้านโดนยิงบาดเจ็บพ่อบอกว่าเทวดารักษาเราเราจึงไม่เป็นอะไรจบข่าวแต่แล้ววันหนึ่งแม้ว่าครอบครัวเราจะอยู่ฝ่ายเดียวกับฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนการปกครองแต่เขาก็เกิดความระแวงขึ้นมาจึงคิดว่าจะฆ่าเราทั้งครอบครัวเพราะเขาคิดว่าเราเอาทหารฝ่ายบ้านเมืองไปล้อมเขาพอดีพวกเรารู้ก่อนพ่อจึงรีบเหมารถพาลูกๆหนีออกจากหมู่บ้านไปอาศัยอยู่กับเพื่อนของพ่อที่จังหวัดกำแพงเพชรวันหนึ่งแม่ปวดท้องมากบอกให้ลูกๆผลัดกันเหยียบเท่าไรก็ไม่หายพ่อจึงได้พาแม่ไปส่งโรงพยาบาลอยู่ได้ไม่กี่วันแม่ก็เสียชีวิตโดยที่หมอเองก็ไปทราบสาเหตุโรงอายุได้48ปีพวกเราอยู่ที่กำแพงเพชรได้3ปีหลังจากนั้นพ่อจึงพาครอบครัวย้ายกลับไปที่นครพนมอีกโดยไปอยู่กับน้องสาวของลูกคนที่ไม่ได้หนีมาด้วยส่วนตัวพ่อนั้นต้องไปหลบอยู่ตามวัดในจังหวัดสกลนครยังกลับบ้านไม่ได้แล้วเขาจะฆ่าหลังจากเหตุการณ์สงบแล้วพ่อก็กลับไปอยู่ที่นครพนมและเสียชีวิตโดยการหลับตายไปเฉยๆตอนอายุได้60ปีน้องชายคนสุดท้องก็เกิดเมื่อปี15ขณะที่มีการต่อสู้ระหว่างฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายเปลี่ยนการปกครองเขาเกิดมาพร้อมกับมีแผลเป็นที่ใต้หน้าอกฝั่งซ้ายพอคนที่บ้านเห็นแผลเป็นก็รู้ทันทีเลยว่าคงจะเป็นคนเก่ากลับชาติมาเกิดแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครป้าที่ทำคลอดเลยสั่งว่าอย่าให้ไฟไหม้ผ้าอ้อมนะเพราะถ้าไฟไหม้ผ้าอ้อมแล้วเด็กจะจำความไม่ได้พอเขาอายุได้ประมาณ2ขวบเริ่มพูดได้บ้างเขาก็ร้องอยากจะไปแต่บ้านลุงแม่จึงได้อุ้มพาไปที่บ้านลุงพอเจอหน้าลุงและป้าเขาก็เรียกลุงป้าว่าพ่อแม่แต่ก็ไม่มีใครเชื่อว่าเขาเป็นลูกชายของลุงป้าที่กลับชาติมาเกิดเขาจึงพาไปดูต้นไม้ที่เขาปลูกไว้คือต้นมะขามและพาไปดูเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้เขาไปจับเสื้อลายสก๊อตที่เขาเคยใส่ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นถึงกับตะลึงนี่เราเจออย่างนี้มาหลายเคสแล้วนะจ๊ะ

พราะเขาพูดถูกหมดทุกอย่างโดยเฉพาะป้าถึงถูกเรียกว่าแม่ถึงก็ปล่อยโฮน้ำตาไหลออกมาด้วยความดีใจที่ลูกชายได้กลับมาเกิดใหม่เขาเล่าถึงอดีตชาติของตัวเองว่าเมื่อชาติแล้วได้เป็นลูกชายของลุงซึ่งเป็นครอบครัวฝ่ายเปลี่ยนการปกครองเขาถูกทหารฝ่ายบ้านเมืองยิงตายที่ทุ่งนาซึ่งตอนแรกที่เขาโดนทหารยิงเขาได้แกล้งทำเป็นตายเพื่อให้ทหารตายใจพอทหารเดินเข้ามาใกล้ๆเขาก็ได้ใช้ปืนยิงทหารตายไปสองนายจากนั้นตัวเขายังโดนทหารที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นยิงตายเช่นกันก่อนจะขาดใจตายได้ร้องเรียกหาพ่อกับแม่จนสิ้นใจชาตินั้นเขามีภรรยาและลูกหญิงหนึ่งคนมาตอนที่ครอบครัวของเราย้ายไปอยู่กำแพงเพชรใหม่ซึ่งตอนนั้นเขาอายุได้สองขวบกว่าเขายังได้ลำพึงว่าคิดถึงลูกและภรรยาที่อยู่จังหวัดนครพนมว่าอยากให้มาอยู่ด้วยกันยังเลยพอเวลาได้เจอภรรยาในอดีตชาติทีไรพอเจอเขาจริงๆเขากลับเขินทำท่าอายภรรยาก็แกล้งบอกว่าจะแต่งงานใหม่แล้วนะเขาก็บอกว่าโน่ห้ามแต่งงานใหม่นะขอร้องเถอะแต่ปัจจุบันนี้โตแล้วน้องชายเป็นตำรวจตะเวนชายแดนอยู่ที่จังหวัดนครพนมแล้วก็เคยมาบวชธรรมทายาทรุ่นที่17ปี2532ตอนนี้เขาจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้แล้วแหละลืมไปแล้วแต่ภรรยาในอดีตก็จะให้ความเคารพเหมือนเดิมอย่าบอกให้นะเพราะตอนลูกสาวในอดีตจะแต่งงานเขายังมาเชิญน้องชายของลูกไปเป็นเฒ่าแก่ในฐานะพ่อตาโอ้โหอะไรขนาดนั้นน่ะแต่เขาไม่ไปเพราะอายคนอีกทั้งตัวเขาเองก็อายุน้อยกว่าลูกสาวในอดีตเขามาเกิดคนละชาติกันแล้วนี่ตัวเขาเองน่ะอายุตอนนั้น33ปีลูกสาวอายุ35ปีส่วนภรรยาในอดีตอายุ61ปีลูกได้ไปติดจานเราทำให้น้องทุกคนเลยค่ะปี2547ก็มาวัดกันทั้งครอบครัวค่ะน้องสาวคนที่สองเป็นผู้นำบุญพาคนมาวัดตอนวัดเป็นข่าวเคยจัดรถนำคนมาร่วมบุญที่วัดถึง 7-8 คันสามีของเขาดื่มเหล้าจนเป็นมะเร็งตับตายปัจจุบันตั้งอยู่กับลูกชายหนึ่งคนซึ่งเป็นใบ้หลานชายเป็นบุตรของน้องสาวคนที่สามเมื่อเขาอายุได้12-13ปีเป็นเด็กดีมาบวชอยู่วัดธรรมทายาทรุ่น5 6รุ่น5กับรุ่น6กลับไปก็เรียนเก่งแต่พอเป็นวัยรุ่นก็คบเพื่อนพากันดื่มเหล้าติดยาดมกาวไปทำเรื่องราวชกต่อยทะเลาะวิวาทเล่นพนันแต่พออายุได้23ปีเขาได้มากรุงเทพกับเพื่อนผ่านวัดหนึ่งชื่อว่าวัดพระธรรมกายทำให้นึกถึงหลวงปู่แล้วเคยบวชเนนช่วงสั้นเขาจึงชวนเพื่อนแวะกราบขอพรหลวงปู่ให้คุ้มครองแล้วก็ไปเยี่ยมป้าคือตัวลูกเองพอมาถึงเจอหน้ากันลูกก็ไปพูดพร่ำทำเพลงคว้ามือพาเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทันทีเราเรียนคืนแรกกระเจอหลวงพ่อที่เล่าขุมห้ามหานรกเลย บุญของเขา เขาฟังหลวงพ่อสอนเรื่องกฎแห่งกรรมฟังไปก็ร้องไห้ไป คือพื้นเถื่อฐานใจเป็นคนดีเป็นคนดีแต่วิบากกรรมครบคนพาลนั่นแหละพาลพาไปหาผิดลุงชาเขากราบลูกบอกว่าผมกลัวตกนรกหักดิบเลิกดื่มทันทีเลยคำถามทำไมพ่อของลูกจะไปเกิดในหมู่บ้านที่มีธรรมเนียมลูกชายให้ไปหาทรัพย์เองจึงไม่ได้มรดกของปู่ย่าพ่อมีกรรมอะไรจึงตั้งหลบหนีฝ่ายเปลี่ยนการปกครองที่จ้องจะฆ่าพ่อพ่อตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญทุกบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่คุณแม่ตายด้วยกรรมอะไรคะทำไมหมอหาสาเหตุไม่พบแม่ตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญทุก

0: ที่ลูกอุทิศไปให้หรือไม่วันที่พ่อถูกยิงจนมินโตกับกระแป๋งถูกลูกปืนยิงพรุนแต่พ่อแม่รักควายของพ่อปลอดภัยเป็นเพราะมีเทวดารักษาหรือบุญใดคะน้องชายลูกเป็นลูกของลุงที่กลับมาชาติมาเกิดจริงหรือไม่คะถ้าใช่ก่อนตายในชาติที่แล้วเขารู้สึกอย่างไรมีกตินิมิตอย่างไรบุพกรรมใดดึงดูดให้มาเกิดกับพ่อแม่ลูกไม่ไปเกิดกับพ่อแม่เดิมของเขาทั้งที่ก่อนตายในชาติที่แล้วเขาฆ่าคนก่อนที่เขาจะตายเนี่ยก็ฆ่าไป2ศพแต่ทำไมจึงไม่ไปตกนรกล่ะคะเขากลับมาเกิดใหม่ได้โดยสาเหตุใดน่าศึกษานะชาตินี้เขาต้องแก้ไขกรรมที่ทำมาในชาติที่แล้วอย่างไรทำไมแผลจากชาติในอดีตจึงมาปรากฏกับผู้ที่มาเกิดในร่างใหม่ได้ทั้งที่เป็นคนละกายกันคะแผลใต้หัวใจสามีของน้องสาวคนที่สองเป็นมะเร็งตับตายตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญหรือไม่คะวิบากกรรมใดน้องสาวคนที่สองจึงมีลูกเป็นใบ้คะและลูกชายเขาทำกรรมใดมาจึงเป็นใบ้คะตัวลูกและหลานชายมีความผูกพันกันมาอย่างไรคะเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรปัจจุบันลูกรับบุญอยู่ที่หอฉันคุณยายคะบุคลากรและพนักงานที่ทำงานเตรียมอาหารสำหรับถวายพระอุปถัมภ์พระและทำความสะอาดที่หอฉันคุณยายจะได้รับอานิสงส์อย่างไรบ้างคะลูกยายทุกคนอยู่เอาบุญด้วยกันไม่อยากให้ออกไปเจ้าค่ะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: หาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าพ่อของลูกต้องไปเกิดในหมู่บ้านที่มีธรรมเนียมว่าลูกชายลูกผู้ชายให้ไปสาหาทรัพย์เอาเองจึงไม่ได้มรดกจากปู่ย่าเพราะกรรมในอดีตที่มีทิฏฐิมานะจึงได้ไปเกิดในบ้านป่ามีความตระหนี่จึงได้ไปเกิดในครอบครัวชนบทกระแลนไกลตั้งหาทรัพย์เองอีกทั้งในอดีตเคยมีทัศนคติว่าลูกผู้ชายให้ไปหาทรัพย์เองดังนั้นชาตินี้จึงมาเจอบ้างจ้ะนี่มีศักดิ์ศรีแต่พอดีทำตระหนี่ด้วยหาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะเจอพ่อแต่งงานกับแม่ตายายก็ไม่ให้มรดกแม่อีกเนื่องจากโกรธแม่เพราะแม่ก็มีกรรมคล้ายพ่อคือเคยดื้อพ่อแม่เมื่อท่านสั่งสอนให้ทำความดีกับที่สำคัญคือมีความตระหนี่นะเห็นไหมจึงทำให้ไม่มีบุญรองรับสมบัติของตายายได้ทำให้ตายายแม้มีลูกสาวคนเดียวก็ไม่มีอารมณ์จะให้ความตระหนี่นี่เห็นไหมจ๊ะร้ายมากทีเดียวพ่อต้องหลบหนีฝ่ายเปลี่ยนการปกครองเพราะกลัวถูกฆ่ากรรมเนื่องจากกรรมครบคนภายในอดีตและปัจจุบันโดยในอดีตพ่อได้เป็นทหารและได้เข้ากับพวกก่อการกบฏโดยในชาตินั้นฝ่ายก่อการกบฏพ่ายแพ้ตัวท่านเลยหลบหนีไปก่อนจึงเป็นผังเดิมติดตัวมาทำซ้ำอีกในชาตินี้จ้ะไม่น่าเชื่อเลยนะเรื่องวิบากกรรมนี่มันถ้าได้ช่องมาไหลเป็นเปิดทำงานขึ้นมาอย่างนี้พ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับกลางๆมีบ้านเล็กๆคล้ายกระต๊อบอยู่ได้บุญที่เคยบวชตามประเพณีมาระยะหนึ่งและบุญที่ทำตามประเพณีในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่บ้างอีกทั้งมีกรรมหลายอย่างทำให้ดวงจิตไม่ผ่องใสเท่าที่ควรจะมาได้อย่างนี้ก็ดีแล้วนะได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะหมอหาสาเหตุโรคของแม่ไม่เจอแล้วการบานอธิบาตที่เคยทำแท้งและช่วยคนอื่นทำแท้งโดยใช้เท้าเหยียบท้องจนเด็กกลายเป็นก้อนเลือดแล้วไหลออกมาอีกทั้งมีอยู่รายหนึ่งได้ใช้เท้าเหยียบท้อง ทำให้แม่และเด็กในท้องตายด้วยกันทั้ง

กู้วิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลให้หมอหาสาเหตุโรคไม่เจอแล้วก็หมดอายุไขด้วยตายแล้วก็วนเวียนอยู่ระยะหนึ่งเมื่อได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็หมดกรรมจึงได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้กลับมาแก้ไขตัวเองวันที่พ่อถูกยิงจนเป็นโตกับกระแป๋งถูกยิงจนพลุนแต่พ่อและควายไม่เป็นอันตรายเพราะไม่ได้มีวิบากกรรมที่ไปฆ่าใครจึงไม่ตายอันนี้อันเดียวถึงไม่เคยฆ่าใครก็ใครมาฆ่าไปตายแต่ไม่มีเทวดาองค์ใดมารักษาจ้ะน้องช้างลูกเป็นลูกของลุงกับชาติมาเกิดนั้นเป็นเรื่องจริงจ้ะโดยในชาตินั้นก็ยังไม่อยากตายเมื่อโดนยิงแล้วเนี่ยอยากเจอหน้าพ่อแม่ใจจดจ่อกันแล้วก็มีบุญที่เคยบวชคุ้มเอาไว้จึงทำให้กลับมาเกิดเมื่อเป็นมนุษย์ใหม่ได้ทั้งนั้นที่ฆ่าคนตายจ้ะบุญบวชอุ้มไว้ไม่ให้ไปมหานรกที่มาเกิดกับพ่อแม่ของลูกแทนที่จะไปเกิดกับพ่อแม่เดิมเพราะใจผูกพันจังหวะเพราะมีบุญกรรมเสมอกับพ่อแม่ของลูกโดยเมื่อถูกยิงตายใหม่ๆกายเลียก็เดินโซซัสโซเซมาเจอพ่อของลูกกายเลียนั้นก็ได้เดินก็ไปขอความช่วยเหลือพยายามเรียกพยายามสะกิดพ่อพยายามก็มาจับตัวแล้วเขย่าตัวพ่อแต่พ่อไม่รู้เรื่องเป็นกายละเอียดก็ทำอะไรไม่ได้จังหวะนั้นพอดีถูกดูดบู้เข้าไปสู่ท้องพ่อของลูกถูกดูดไปเลยแต่จังหวะมันพอดีเลยกรรมเสมอกันมาวูดเข้าไปแล้วก่อนเขาตายเขาได้ฆ่าคนแต่ไม่ตกนรกเพราะบุญที่เคยบวชคุ้มเอาไว้จ้ะชาตินี้เป็นตำรวจกายสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทางศีลภาวนาไว้ให้ดีให้มากๆแล้วติดฐานเจตได้พ้นจากวิบากกรรมนั้นกล่าวจ้ะตะเวนชายแดนยุทินเดิมแผลมาเกิดที่ร่างกายทั้งที่เป็นแผลจากอดีตชาติและเป็นคนละกายนั้นเอาละแผลมาเกิดที่ร่างกายทั้งที่เป็นแผลจากอดีตชาติและเป็นคนละกายนั้นก็มีสาเหตุหลายอย่างอาจจะเพราะเรื่องน้องชายของลูกที่ก่อนมาเกิดได้ถูกยิงตายแล้วเป็นกายละเอียดเมื่อรู้สึกใหม่ที่กายละเอียดกัมปานาธิบาตยกตอนนั้นน่ะยิงทหารตายไป2นายก็ส่งผลให้กายละเอียดยังมีแผลอยู่โอ้บาดเจ็บถึงเดินโซซัสโซเซไงยังมีแผลตอนนั้นส่งผลให้เลือดไหลมีทุกขเวทนาคล้ายยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เดินโซเซไปเจอพ่อเพื่อให้ช่วยดังกล่าวแล้วก็ถูกดูดบุกเข้าไปในท้องพ่อเมื่อเกิดใหม่ใจที่ยังไม่คลายความผูกพันในภพเก่าและกรรมปานาธิบาตใจที่ยังไม่คลายความผูกพันในภพเก่าและกรรมปานาธิบาตจึงส่งผลให้มีแผลเป็นตำแหน่งเดียวกันแม้คนละล่างกันจ้ะสามีของน้องสาวคนที่สองเป็นมะเร็งตับตายเพราะชาติในอดีตและปัจจุบันได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารและทำกับแกล้มดื่มสุราทำกับแกล้มด้วยดื่มสุราด้วยได้มาร่วมส่งผลให้เป็นมะเร็งตับตายแล้วก็ไปทันทีเลยสามีน้องสาวคนที่สองไปทันทีเลยดำดิ่งไปมหานรกขุมห้าทันทีได้กำดื่มสุรากำลังถูกนายนริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจรับบุญได้แต่ถ้าทำบุญอุทิศไปให้บุญก็จะไปรอคอยที่ยมโลกน้องสาวคนที่สองมีลูกเป็นใบ้เพราะชาติในอดีตเคยแช่งลูกให้เป็นใบ้แม่โดยชาติในอดีตลูกคนนี้ก็ได้เป็นแม่ลูกกันกับน้องสาวคนที่สองเนี่ยเหมือนชาตินี้เป็นแม่ลูกกันแต่ลูกคนนี้ในชาตินั้นชอบเถียงพ่อเถียงแม่บ่อยๆจึงทำให้แม่โกรธมากไม่ชอบไปเถียงแล้วก็แช่งให้เป็นใบ้

ชาตินี้มาเจอกันเนี่ยมาเป็นแม่ลูกกันอีกโดยตัวลูกก็มาเป็นใบตัวแม่ก็มาเลี้ยงลูกใบจ้ะก็สมปรารถนาของแม่คือไม่ได้ลูกเถียงลูกไปเถียงแม่เลยชาตินี้หลานชายบวชได้ช่วงสั้นเวลาสิกขาแล้วก็ไปคบคนพาลโมเมาขาดสติแต่กลับตัวได้ในภายหลังเมื่อเรียนรู้กฎแห่งกรรมจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแค่เพียงชั่วโมงเดียวเพราะในอดีตเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแต่บางชาติก็ไปคบคนผ่านสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแล้วก็แต่ว่าบางชาติก็ไปคบคนผ่านฝั่งนี้จึงติดตัวมาให้เข้าสู่วงจรแห่งคนผ่านอีกแต่บุญที่เคยสร้างกับหมู่คณะมาก็ดึงดูดให้มาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมให้มีเหตุให้มาเรียนรู้และสามารถกลับเนื้อกลับตัวได้อย่างรวดเร็วจ้ะตัวลูกเองต้องมาเกิดในถิ่นที่ผู้คนรบกันนี่เจ้าของเคสต้องมีชีวิตที่หวาดระแวงภัยพระในอดีตเนี่ยลูกเคยเป็นทหารแต่ไม่ใช่ทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกรบได้พบรักได้เจ้าชู้ได้ไปรับวิบากกรรมต่างๆมามากมายแล้วชาตินี้มาเจอแค่เศษกรรมที่ต้องมาเกิดในถิ่นที่เป็นคนลบกันจ้ะเพราะเป็นทหารไปลบกับเขาทำไปบ้านเมืองเขาเดือดร้อนเพราะนั้นตัวก็เลยต้องมาอยู่ในสถานะตรงนี้บ้างอย่างนี้ไงกรรมจะชูก็ให้ทำให้มาเป็นผู้หญิงแต่ภายหลังได้มามีชีวิตที่ปลอดภัยและได้สร้างบารมีกับหมู่คณะเพราะบนในชาติหลังๆที่ได้กลับมาเจอกับหมู่คณะในชาตินั้นยังไม่ได้เจอแล้วก็ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะชาติหลังๆมาเจอหมู่คณะได้สร้างบารมีหมู่คณะแต่ไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้คือไม่ต้องอธิษฐานอะไรทำบุญกันแล้วกันนี่ก็เราก็ทำไปแล้วทำให้เหมือนเรือไม่มีหางเสือนะวิบากกรรมเก่าก็ได้ช่องเลยดึงดูดไปลำบากก่อนแต่ภายหลังบุญที่ได้เคยสร้างมากับหมู่คณะก็ดึงดูดให้กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจ้ะจะต้องประกอบเหตุโดยการสั่งสมบุญทุกบุญแล้วติดฐานจิตล้อมกรอบป้องกันไม่ให้วิบากกรรมเก่าที่เกิดแปรพลังได้ตามมาทันจ้ะอธิษฐานจิตนี้ต้องอธิษฐานให้เป็นนะจ๊ะตัวลูกและหลานชายมีความผูกพันกันและสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแต่ลูกได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับหลานชายมาหลายชาติบุญที่ทำร่วมกันยังทำให้รักและผูกพันกันจ้ะแล้วก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์คือทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วก็ไม่ขอจะอธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้จึงทำให้กรรมตระหนี่ตามทันจ้ะลูกรับบุญที่หอฉันคุณยายบุคลากรและพนักงานที่เตรียมอาหารถวายพระอุปจากพระและทำความสะอาดหอฉันจะได้อานิสงส์เอาโดยย่อกันแล้วกันนะจ๊ะคือจะได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติติดตามตัวข้ามภพข้ามชาติจะปิดอบายจะได้ไปสวรรค์จะมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณจะรื้อผังจนได้ภพชาติต่อไปก็จะมีชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ลำบากเป็นชาตินี้เป็นต้นตอนนั้นต้องมันอธิษฐานจิตล้อมกรอบให้ดีทุกๆวันจ้า

พระกองพันเนื้อนาบุญและผู้มีบุญทั้งหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกให้ทำใจให้

0: ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์นึกทบทวนบุญธรรมยาตราในเส้นทางพระผู้ปราบมารตลอดช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาซึ่งบุญทั้งหมดบารมีทั้งหมดก็จะได้ช่องทำใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อย
1: ๆสาธุ
0: วันนี้วันที่ประมวลรวมบุญบารมีทั้งหมดมาอยู่ที่กลางกายของเราโดยเฉพาะพระกองพันเนื้อนาบุญที่รักทั้งหลายวันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติเป็นวันประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ต้องถูกจารึกไว้อีกครั้งหนึ่งบนโลกใบนี้ที่ทุกโรคมีความมุ่งมั่นตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมเดินตามรอยของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารซึ่งพระธรรมญาตราต้องอดทนฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะในทุกอนุวินาที
1: สาธุ
0: โดยดำเนินชีวิตเป็นต้นบุญต้นแบบแก่ชาวโลกและช่วยประกาศคุณที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ชาวโลกได้รับรู้ซึ่งภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดในโลกและในจักรวาล
1: สาธุ
0: แม้วันนี้ภารกิจธรรมญาตราในปีนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ภารกิจในการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายของพระธรรมญาตรายังต้องเดินหน้ากันต่อไปอย่างเข้มข้นเพราะทุกรูปยังมีภารกิจในการเผยแผ่วิชาธรรมกายรอคอยอยู
1: ่สาธุ
0: ดังนั้นให้พระธรรมญาตราทุกรูปที่ไม่ติดภารกิจอะไรในทางโลกให้อยู่สร้างบารมีกันต่อไปนะ
1: สาธุ
0: เพราะทุกรูปมีความสำคัญมากจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบของผู้ที่มาบวชภายหลังให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุของพระพุทธศาสนาเหมือนกองพันเนื้อนาบุญทุกรูปพระศาสนาก็จะได้ตั้งมั่นด้วยข้อวัดปฏิบัติของเราอายุพระพุทธศาสนาก็จะยืนยาวต่อไป
1: สาธุ
0: ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลเป็นสัจธรรมไม่เลื่อนลอยพระธรรมญาตราทุกรูปก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาให้สืบทอดยืนยาวต่อไปอีกยาวนาน
1: สาธุ
0: และขออนุโมทนากับผู้นำบุญทั่วโลกทุกคนที่ได้มาร่วมกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากและถึงแม้ว่าพระภิกษุท่านจะบวชได้ไม่นานแต่ท่านก็ตั้งใจบำ

0: อย่างเต็มที่ดังนั้นทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญที่ได้มีโอกาสมาช่วยกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารเพราะฉะนั้นนึกทบทบทวนบุญตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาต้องปลื้มถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุนและให้ทุ่มเทชีวิตและจิตใจในการสร้างบารมีกันต่อไปนะ
1: สาธุ
0: พระธรรมญาตราทุกรูปจะสึกเมื่อไรก็สึกได้แต่สิ่งที่ควรจะสึกก่อนคือศึกษาเรียนรู้วิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได
1: ้สาธุ
0: ซึ่งจะศึกษาได้ใจเราต้องปลอดจากเครื่องกังวลใจจากทางโลกทำจิตให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเข้าไปสู่ภายในให้เข้าถึงพระธรรมกายเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายจะได้ไปศึกษาวิชาธรรมกายได้แล้วก็ไปค้นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับตัวของเราเองได
1: ้สาธุ
0: เพราะฉะนั้นจะศึกเมื่อไรก็ศึกได้นะลูกนะแต่การที่เรามาบวชไม่ใช่ง่ายซึ่งตอนนี้เราได้โอกาสที่สำคัญแล้วหลวงพ่อได้เตรียมสถานที่สัปปายะเป็นที่สบายทุกอย่างมีความพร้อมสิ่งแวดล้อมดีมากดินฟ้าอากาศฟ้าสดชื่นสิ่งแวดล้อมสบายกายพาสบายใจเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งให้กับพระธรรมญาตราทุกรูปเอาไว้แล้วและเพื่อเป็นการนึกถึงบุญที่เรามาบวชในคราวนี้ให้ใจมีความสุขแล้วก็ความปลื้ม
1: สาธุ
0: ดังนั้นจึงอยากให้ทุกรูปได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมให้มีความสุขให้ความสุขพรั่งพรูออกมาให้รู้จักคำว่าใจหยุดและผลจากการที่ใจหยุดว่าเป็นอย่างไรเราต้องไปฝึกใจให้หยุดนิ่งเราจะรู้ผลจากการที่ใจหยุดมันเป็นอย่างไรวิเศษขนาดไหนเป็นสิ่งที่เงินทองก็ซื้อไม่ได้มันยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งในโลกไปหาตรงนี้ให้เจอและอยู่ในวิสัยที่เราจะเจอได
1: ้สาธุ
0: มีเพียงไม่กี่คนบนโลกที่จะได้มีโอกาสแบบนี้เป็นเครื่องแสดงว่าเรามีบุญมากขนาดไหนมีมากพอที่เราจะเข้าไปสู่ภายในได้ถ้าเราให้โอกาสตัวเองไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่เป็นสัปปายะเพราะความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่อง

0: อื่นอย่าเพิ่งไปคิดตรงนี้สำคัญและถ้าหากจำเป็นจะต้องลาสิกขาจะได้กลับไปปฏิบัติต่อที่บ้านได้นะลูกนะ
1: สาธุ
0: อะเราดู MV ธรรมยาตรากันทัก4นาทีเสร็จ

0: ันมาเป็นพันพันล้านจะถึงหมื่นล้านอีกไม่นานนี
1: ้ตอนนี้6,000กว่าล้านแล้วครับ
0: เออตรงนี้นี่เองแล้วเราก็ได้เคยสรุปกันแล้วว่าในพระจำธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่เราทำนั่นเรื่องใหญ่ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงเทศให้พระภิกษุชุดแรกในโลกนี้คือพระปัญจวัคคีย์ห้ารูปให้ฟังว่าการที่พระองค์ท่านนะได้ปราบกิเลสได้หมดสิ้นไปพระองค์ทำอย่างไรไปตามลำดับทรงเว้นอะไรทรงทำอะไรทั้งกายใจของพระองค์จนกระทั่งปราบกิเลสหมดสิ้นไปได้เมื่อตรัสเล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้วก็ในบรรดา5รูปนั้นนะก็มีความจริงก็ทั้ง5รูปนะเข้าใจ เข้าใจตามทันด้วยกันทั้ง5รูปนั่นแหละแต่ว่าที่จะทำใจกลั่นใจตัวเองให้ได้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทันทีเลยมีเพียงรูปเดียวคือท่านโกณฑัญญะส่วนอีก4รูปนั้นนะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทรงขยายความให้แล้วก็นำปฏิบัติด้วยไปทีละวันละวันก็มีผู้บรรลุธรรมตามมาอีกองละวันละวันต่อมา4วันก็เลยทำให้ทั้ง5รูปนั้นได้เข้าถึงธรรมตามพระองค์ครบทั้ง5รูปคำถามเองเราเองเราก็สวดได้นะนั่นล่ะบทพระธรรมจักรนะแต่แล้วทำไมเรายังไม่เข้าถึงธรรมตามท่านด้วยอ๋อถึงสวดได้แล้วรู้ความหมายตามทันไหมรู้ความหมายตามแล้วสวดได้แล้วรู้ความหมายแล้วถามว่าแล้วตัดใจในสิ่งที่ต้องตัดใจนะได้ไหมจะต้องทำในสิ่งที่ต้องทำนะได้ไหมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหรือตามที่เราได้สวดแล้วนั่นแหละก็อย่างที่บอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศจบจบปุ๊บเข้าใจทั้ง5แหละจะทำตามได้เพียง1ถามว่าทำไมที่ทำได้ทันทีเพียง1เพราะว่าท่านรูปนี้น่ะได้ฝึกตัวฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกว่าที่จริงฝึกมาข้ามชาติก็ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็มาฝึกชาตินี้น่ะมาฟังเทศโดยตรงชาตินี้ก็เลยได้ส่วนองค์อื่นก็ฝึกแล้วฝึกอีกมาเหมือนกันไม่ใช่ฝึกแล้วฝึกอีกแต่ชาตินี้ได้ฝึกมาไหมฝึกแต่ชั่วโมงบินยังไม่พอเมื่อชั่วโมงบินยังไม่พออ๋อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงขยายความให้เขี่ยวเข็นให้ขยายความให้เข้าใจแล้วก็ตามกำลังของแต่ละรูปนั่นแหละว่าฝึกตัวในชาตินี้มายังไงก่อนที่

จะมาตามพระองค์ออกมาบวชเนี่ยท่านเหล่านี้นะติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกบวชมาเนี่ย6ปีนะครับช่วง6ปีนี่นะก็ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเหมือนเงาตามตัวนั่นแหละแต่นั่นแหละแต่ละรูปก่อนที่จะมาตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเงาตามตัวเนี่ยก่อนหน้านั้นนะฝึกตัวเองมาไม่เท่ากันฝึกตัวเองมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแม้จะตามพระองค์มาท่านพร้อมกันตอนพระองค์ออกบวชก็ยังต้องมาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขยายความทรงจำจี้จำชัยให้องค์ละวันละวันถึงได้บรรลุธรรมตามมาตรงนี้นี่เองที่อยากจะฝากต่อพวกเราว่าเอาเถอะพวกเราวันนี้เรายังไม่ได้บรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ขอให้ตั้งใจฝึกตัวเองกันต่อไปเพราะทั้งห้ารูปที่ยกเป็นตัวอย่างนั้นนะท่านก็ฝึกมาหนักหนาสาหัสเหมือนกันคำถามมันต้องฝึกหนักหนาสาหัสอะไรกันอย่างไรตรงนี้นี่เองความจริงก็เคยขยายความเอาไว้ในวาระต่างๆเนี่ยไว้ไม่น้อยแต่ว่าวันนี้ก็ขอถือสรุปอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเราจะได้ถือว่าท่านที่ฟังแล้วก็เป็นการทบทวนท่านที่จะได้ฟังก็ฟังแล้วก็จะได้เห็นภาพการสร้างบุญสร้างบารมีของตัวเองต่อไปชัดแล้วก็จะได้มีกำลังใจ ที่จะเคียงบ่าเคียงไหลสร้างบารมีกันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างกับพระกองพันเนื้อนาบุญเหล่านี้นี่แหละโดยภาพรวมๆก่อนทุกคนต้องรู้องค์ประกอบของตัวเองที่เป็นตัวคนกันอยู่ขณะนี้เนี่ยต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างใครมีดินสอมีกระดาษปากกาอะไรหรือมีอุปกรณ์บันทึกได้ก็บันทึกเถอะคนเรานั่นมีประกอบส่วนประกอบสำคัญเนี่ยอยู่ถึง4อย่างด้วยกันแต่ว่าเวลาเราพูดกันทั่วไปเรามักจะพูดกันว่าคนเราเนี่ยประกอบได้เพียง2อย่างคือกายกับใจเรามักจะพูดกันเพียงแค่นี้อีก2อย่างเราละไว้ในฐานที่เข้าใจ4อย่างมีอะไรบ้าง1ร่างกายที่ประกอบเราด้วยเลือดด้วยเนื้อนี่แหละนะร่างกายที่ประกอบด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยกระดูกด้วย อวัยวะภายในอีกในส่วนที่เป็นร่างกายนี่นะพื้นฐานก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟมันมาของมันอย่างนี้มันไม่มีชีวิตแต่ว่าส่วนประกอบอันที่สองคือใจเรารู้กันนะพวกเราชาวพุทธที่เข้าวัดเรารู้ว่าเรามีใจแต่ว่าต้องบอกให้รู้ก่อนว่าวันนี้นะถ้าใครยังมาไม่ถึงพระพุทธศาสนาถ้าใครยังมาไม่ถึงพระพุทธศาสนาแม้แต่เขามีความรู้วิชาการทางโลกมากมายก็ตามที
เป็นแพทย์เป็นวิศวะเป็นไอ้นั่นไอ้นี่กันเยอะแต่มีไม่น้อยเลยในโลกนี้ที่เขายังเชื่อว่ามนุษย์ไม่มีใจมีแต่กายกับสมองเท่านั้นใจไม่มีนี่ก็เป็นเรื่องยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งละที่อยากทำความเข้าใจกับตัวเองทำความเข้าใจว่าทำไมการบรรลุธรรมนี่ต้องเขี่ยวเข็นฝึกตัวกันหนักหน่อยนะจะไปโทษเขาก็ไม่ได้อย่าไปว่าเขาดื้อไม่ใช่ต้องบอกว่าเขาไม่โชคดีหรือเขาไม่มีบุญอย่างเราที่เมื่อเกิดมาแล้วนะไม่ได้พบพระพุทธศาสนาหรือบางคนก็ได้พบพระพุทธศาสนาแต่เขาไม่ได้กัลยาณมิตรที่มีความเข้าใจเรื่องใจนะพอที่จะอธิบายให้เขาฟังบางคนก็พ่อแม่ก็เป็นชาวพุทธแม่รู้พ่อรู้ว่าคนมีใจแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีความสามารถในการที่จะอธิบายให้ลูกตามทันได้ลูกก็เลยเชื่อตามนักคิดทั้งหลายแหละที่มันก็มีอยู่ในโลกนี้ไม่น้อยเลยตั้งครึ่งค้อนโลกมั้งว่าคนไม่มีใจคนมีแต่เพียงกายกับสมองก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยมันโชคดีเรามีบุญได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วก็มาเจอคุณพ่อคุณแม่ซึ่งท่านอาจจะฉลาดทางวิชาการทางโลกหรือไม่ขนาดไหนก็ตามแต่ท่านฉลาดและมีปัญญาเข้าใจในเรื่องใจแล้วก็สามารถจะอธิบายให้เรารู้ตามเข้าใจตามท่านได้ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นบุญติดตัวข้ามชาติของพวกเราเองนะแล้วก็ถือว่านี่ละได้พระคุณอย่างยิ่งใหญ่จากพ่อจากแม่มาเลยแหละที่ท่านชี้ทางให้ขนาดนี้นะแม้ท่านจะไม่มีความรู้ทางโลกหรือจะอะไรยังไงก็ตามทีเพียงพระคุณที่ชี้ทางถูกให้เราว่ามนุษย์นี่มีใจนะแล้วทำให้เราเชื่อได้นะนี่เรื่องใหญ่นะลูกก็ฝากเอาไว้นี่เป็นเรื่องที่สองทำไมการจะชี้แจงให้ว่ามีโลกคนมีใจเนี่ยมันยากก็เพราะใจมีใจเป็นอะไรใจเป็นธาตุเช่นเดียวกับดินน้ำลมไฟนั่นแหละแต่อะไรแต่ใจเป็นธาตุที่ละเอียดไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเนื้อความยากอยู่ตรงนี้เป็นธาตุละเอียดที่มีความสามารถในการคิดก็ได้ในการรู้ก็ได้ทั้งคิดทั้งรู้สึกทั้งจำได้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของใจทำไมใจทำได้วิเศษขนาดนี้วิเศษต่างกับธาตุดินน้ำลมไฟที่เป็นกายก็เพราะเป็นธาตุละเอียดก็เลยมีคุณสมบัติอย่างนี้ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่สามารถเห็นได้ด้วยตาในหรือตาธรรมถ้าไม่ดื้อจนเกินไปฝึกตามที่คุณพ่อคุณแม่สอนนะให้รู้จักทำความรู้สึกเอาไว้ที่กลางกายนะ

ได้การสวดมนต์ตามพ่อตามแม่มามั่งหัดทำใจนิ่งๆเบาๆมั่งเอาไว้ที่กลางท้องนั่นแหละแต่ต้องมีเทคนิคละเอียดหน่อยวางใจบางเบาอย่างต่อเนื่องทำเป็นประจำในที่สุดแม้จะยังไม่เห็นนะแม้ยังไม่เห็นว่าใจหน้าตาเป็นอย่างไรแต่จะสัมผัสได้สัมผัสได้ว่ายังไงได้ว่าถ้าเอาใจไปไว้ตรงนั้นนะกายจะเบาใจจะเบานอกจากกายจะเบาใจจะเบาแล้วความเครียดความฟุ้งซ่านต่างๆมันหายไปแล้วความสดชื่นมันจะเข้ามาแทนด้วยนี้เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของใจนอกจากมีความสดชื่นเข้ามาแทนแล้วใจเนี่ยสามารถคิดได้สารพัดก็จริงโยแต่ก็แปลกถ้าเอาใจไปไว้ตรงนี้นี่แหละนอกจากมันจะสดชื่นแล้วมันยังคิดเฉพาะไอ้ที่ดีๆด้วยคิดไม่ดีก็คิดไม่ออกนี่คือความอัศจรรย์ของใจถ้าพ่อแม่เนี่ยที่อบรมลูกมาตั้งแต่เล็กเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ดีอบรมลูกมาอย่างนี้ให้สะอาดให้ระเบียบเคยแล้วก็ให้มันเอาใจไปเก็บไว้ที่กลางกายอย่างเนี้ยลูกไม่รู้ว่าใจมีก็บอกทำความรู้สึกไว้ที่กลางท้องกลางใจอย่างเนี้ยแล้วเองจะเองจะอารมณ์ดีเองจะจิตใจเองจะรู้สึกแจ่มใสขึ้นมาคิดแต่ดีๆออกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วลูกแม่จะเป็นคนที่น่ารักก็ว่ากันไปใครได้พ่อแม่อย่างนี้การที่จะฝึกให้สัมผัสได้ว่าคนมีใจเนี่ยไม่ยากแต่นั่นแหละคนอีกครึ่งค้อนโลกมาไม่ถึงจุดนี้เพราะบุญข้ามชาติเขาน้อยไปเขาไม่ได้ถูกฝึกไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินสิ่งเหล่านี้มาเราได้สิ่งเหล่านี้มาเพราะฉะนั้นนี้เป็นบุญในตัวของเราเราอาจจะไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีไม่ได้หล่อไม่ได้รวยอะไรนักหนาแต่เพียงมีบุญตรงนี้ก็มหาแสนแล้วลูกมหาศาลแล้วลูกเอ้ยรู้ไว้ด้วยนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับใจต่อมาอีกกายกับใจเนี่ยมันต้องอาศัยกันกายต้องมีใจเป็นถ้ำเป็นบ้านให้อยู่อาศัยแต่อยู่อาศัยตรงไหนยังไงไม่รู้ต้องมีกายให้อยู่ถ้าไม่เจอพระพุทธศาสนาแม่พอจะรู้ว่ามีใจแต่ก็ไม่รู้ว่าใจอาศัยอยู่ตรงไหนแม้ที่เราสวดพระธรรมจักรกันไปก็ในพระธรรมจักรก็ไม่ได้บอกรายละเอียดตรงนี้ทำไมไม่ได้บอกล่ะอ๋อเพราะท่านโกณฑัญญะกับพรรคพวกอีก4รูปนั่นน่ะท่านฝึกตัวมามากเรื่องนี้ท่านรู้ดีอยู่แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ได้ตรัสเป็นรายละเอียดเอาไว้ในสุบทธรรมจักรที่เราสวดกันกายกับใจต้องอาศัยกันใจมีกายเป็นถ้ำให้อาศัยแล้วยังไม่พอถ้าไม่มีกายคนไหนมีกายไม่มีใจเขาก็เรียกว่าศพมาแล้วนะถ้ามีใจแต่ไม่มีกายเขาก็เรียกผีเรียกวิญญาณร่อนเร่ก็เรียกอะไรกันไปแต่มีกายมีใจอยู่ด้วยกันแล้วก็นั่นแหละคนแต่นั่นแหละสิ่งที่เราบางครั้งก็รายละเอียดไม่รู้วันนี้ต้องรู้เพราะเพื่อให้รู้ตรงนี้ชัดๆนี่แหละพระธรรมยาตราจึงต้องเกิดไม่เกิด

แล้วไม่ชัด มันเป็นยังไงกายกับใจจะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมีข้อแม้ข้อแม้ว่าไงว่ากายของเรานี้จะต้องมีไออุ่นหล่อเลี้ยงด้วยถ้าไม่มีไออุ่นหล่อเลี้ยงนะกายกับใจมันก็ไม่อยู่ด้วยกันนะพอคนที่เพิ่งตายใหม่ๆนั่นน่ะเราไปจับตัวดูสิเออตัวมันเย็นอุณหภูมิหรือความอุ่นมันไม่พอกายกับใจมันอยู่ด้วยกันไม่ได้โบราณยังไม่มีปรอทไม่มีเทอร์โมมิเตอร์เอามาวัดก็พูดกันสั้นๆว่าต้องมีไออุ่นหล่อเลี้ยงเดี๋ยวนี้มีปรอทมีเทอร์โมมิเตอร์มาวัดก็พอจะพูดกันชัดๆคนต้องมีไออุ่นหล่อเลี้ยงกายต้องมีไออุ่นหล่อเลี้ยงไว้ด้วยที่อุณหภูมิเท่าไหร่37องศาเซลเซียสถ้าน้อยไปกว่านี้ไม่ถึง37รีบแล้วไปปรึกษาหมอได้แล้วรีบแก้ไขแล้วอย่าให้มันเย็นจัดลงไปนะหรือมันชักจะอุ่นจัดไปเกิน37ไปเป็น38 39รีบไปหาหมอไปปรึกษาหมอได้แล้วเดี๋ยวมันร้อนจัดไปแล้วก็มันก็ไม่อยู่ได้กันกายกระใจกายกระใจมันจะพรากกันแล้วก็มันจะตายเพราะฉะนั้นองค์ประกอบอันที่สามของมนุษย์ที่ต้องรู้และควรจะสอนลูกสอนหลานด้วยนอกจากเตือนตัวเองแล้วสอนเขาตั้งแต่เล็กเลยว่าลูกเอ้ยลูกต้องรู้นะเดี๋ยวนี้เทอร์โมมิเตอร์เจ้าประหลอดเนี่ยเครื่องมือประเภทนี้มีทั่วดาดดื่นอยู่แล้วรับรู้ไว้ลูกมันดูมันตรวจด้วยนะว่ากายของเราต้องรักษาไว้ให้มันอุ่นอยู่ที่37องศานี้นี่เป็นเรื่องหนึ่งต้องรู้เขาจะได้ดูแลรักษาตัวเป็นตั้งแต่เล็กอากาศมันร้อนมันหนาวไปเขาก็จะได้ใช้เสื้อใช้ผ้าที่หนาพอดีที่จะช่วยรักษาความอบอุ่นนี้ด้วยประการที่4ยังต้องมีอีกมีอะไรคนเราเนี่ยทั้งกายใจมีกายมีใจมีไออุ่นแล้วยังต้องมีอายุด้วยซึ่งเรื่องนี้เรามักไม่ได้พูดกันเรามักจะปล่อยเลยตามเลยดูตรงนี้รถที่ทำด้วยเหล็กจะเป็นรถยนต์จะเป็นรถไฟนะทำด้วยเหล็กนะรถมันก็มีอายุใช้งานทั้งที่มันเป็นเหล็กหม้อที่หุงข้าวกระทะที่ทำกับข้าวมันก็ทำด้วยเหล็กมันก็มีอายุถึงเวลามันก็แตกมันก็พังได้อย่าว่าแต่โลกอย่าว่าแต่รถยนต์รถไฟที่ทำด้วยโลหะทำด้วยเหล็กมันก็มีอายุใช้งานของมันแม้แต่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้มันก็มีอายุนะนักวิทยาศาสตร์นะได้ค้นพบอาศัยกล้องดูดาวก็พบว่าอ๋อขณะที่โลกเรากำลังอยู่กันอย่างนี้เนี่ยโลกหรือดวงดาวบางดวงกำลังแตกสลายไปนะมีอยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็คำนวณกันได้แล้วว่าแม้แต่โลกที่เราอยู่นี้มันก็มีอายุของมันอย่าว่าแต่โลกที่เราอยู่แม้แต่ดวงอาทิตย์ก็มีอายุเพราะฉะนั้นเราเองก็มีอายุ ซึ่งพวกเราชาวพุทธหรือเอาละท่านที่เคร่งครัดแต่วิชาการหน่อยก็จะรู้ละอายุของมนุษย์โดยเฉลี่ยนะอยู่ที่ประมาณ75ปีถ้าดูแลตัวเองไม่ดีมันก็อาจจะพังซะก่อนตายซะก่อนถ้าดูแลตัวเองดีอย่างน้อยก็คงจะได้ดอกนะ75
หรือว่าดีมากหน่อยก็อาจจะได้กว่านั้น

ก็แล้วแต่ความพิถีพิถันดูแลตัวเองแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทรงมองลึกไปกว่านั้นบอกนี่ประมาทไม่ได้หรอกประมาทไม่ได้ว่าเราจะอยู่ได้ถึง75ปีแม้เราจะดูแลร่างกายยังไงก็ตามเพราะมันยังมีกลไกอีกอะไรล่ะอายุกับไออุ่นเนี่ยต้องไปด้วยกันถ้าไออุ่นไม่ถึงไปทำพลาดอะไรไออุ่นไม่ถึงพร้อมจะหมดอายุอีกเหมือนกันมันเป็นยังไงอ๋อพลาดนิดเดียวหายใจเข้าแล้วไม่ระวังหายใจออกหายใจออกไม่ระวังหายใจเข้าเดี๋ยวก็ไออุ่นไม่พร้อมอายุก็ขาดผึ่งไปตรงนั้นแล้วไอการที่ใครเนี่ยอายุจะขาดควับไปทันทีน่ะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยมีให้เห็นให้รู้อยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเตือนว่าระวังนะคนเราเนี่ย ถึงแม้จะมีร่างกายที่แข็งแรงมีใจที่ว่าจะผ่องใสยังไงก็ตามไออุ่นมีอยู่พอดียังไงก็ตามแต่ว่าต้องระวังด้วยมันพร้อมจะขาดไออุ่นทันดีด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแล้วเราก็หมดอายุแล้วเราก็ต้องตายจึงตรัสไว้เมื่อวันจะปรินิพพานว่าลูกเอ้ยอย่าประมาทนะประมาทแล้วเองตายง่ายๆเลยกลไกนี้ที่เป็นอายุของพวกเรานี้มันเป็นอย่างนี้แหละโดยหยาบๆโดยทั่วๆไปที่เอามาพูดกันได้แต่จะให้รู้รายละเอียดยิ่งขึ้นว่าแล้วกายของแต่ละคนน่ะมันแข็งมันหล่อมันสวยไม่เท่ากันมันแข็งแรงไม่เท่ากันมันมีกลไกอะไรอีกใจของคนก็เหมือนกันมันคิดช้าคิดเร็วกว่ากันฉลาดโง่กว่ากันจำได้จำเลอะเลือนจำได้ดีก็ต่างกันไปอีกแล้วมันมีกลไกอย่างไรไออุ่นไอเย็นอะไรก็ตามในตัวเราอายุสั้นอายุยืนในตัวของเรามีกลไกอย่างอื่นอีกไหมมีทำไมจะไม่มีมีแต่ต้องอาศัยนะจะต้องใส่อาศัยใจที่นิ่งนิ่งซะก่อนอาศัยใจที่นิ่งนิ่งใสใสสว่างสว่างซะก่อนจึงจะไปรู้ไปเห็นกลไกเหล่านี้นั่นแหละกลไกละเอียดในร่างกายของเราน่ะจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวทำไมเป็นอย่างนี้ได้เกิดมาแล้วทำไมมันรวยมันจนทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันฉลาดมันโง่มันอย่างนี้สารพัดคำถามที่เราค้างใจมันมีคำตอบอยู่แต่จะได้คำตอบนั้นมีข้อแม้อยู่ข้อเดียวว่าอะไรจะต้องรักษาใจให้หยุดให้นิ่งเอาไว้ที่ตั้งของใจซึ่งอยู่ที่กลางท้องนั่นแหละมันอยู่ตรงนี้ถ้ายังไม่สามารถเก็บใจเอาไว้ตรงนั้นได้นะความลับที่มีอยู่ในแต่ละคนจะไม่ถูกเปิดเผยใครบอกมันก็ไม่น่าเชื่อแล้วมันต้องเห็นด้วยตัวเองถามว่าจะทำยังไงจะให้ไปหยุดไปนิ่งไปรู้ใจไปหยุดไปนิ่งอยู่ที่กลางกายอย่างนี้เนี่ยว่าที่ตั้งของใจอย่างนี้เนี่ยจะรู้ได้จะไปทำยังไงก็มีอยู่แล้วที่เราสวดคือปฏิบัติมรรคมีองค์แปดแล้วล่ะแล้วมันจะได้อ๋ออยู่ตรงนี้เองแหละใช่แต่อีกเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับท่านห้ารูปนั้นนะท่านห้ารูปนั้นตามพระสัมมา

สัมพุทธเจ้ามาแล้วเป็นเงาตามตัวถึง6ปี พูดเท่านี้ท่านเข้าใจแต่ว่าสิ่งเหล่านี้พอตกมาถึงพวกเราเราไม่เข้าใจสวดกันเป็นพันพันล้านจบก็ไม่เข้าใจมันอยู่ตรงไหนนะพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็มาชี้ให้บอกในเส้นทางธรรมยาตรานี่แหละหลวงปู่ก็เจอปัญหาเช่นเดียวกับพวกเรานี่แหละสวดธรรมจักมาก็ได้ทั้งเยอะแล้วนั่นแหละแต่ว่าก็ยังตอบไม่ได้สักทีไอ้ความลับของชีวิตของเรานี่มันยังไงก็อาศัยนั่นแหละธรรมยาตราแต่สมัยโน้นอาศัยเดินธุดงค์เส้นทางเส้นนี้นะที่เรามาเดินซ้ำรอยท่านนี่แหละแต่สมัยโน้นนะมันเป็นป่ามันไม่มีทางดีๆอย่างนี้ให้เดินแล้วมันไม่ค่อยมีคนมีหรอกไม่มีใครมีคนอยู่หรอกมีบ้านคนอยู่มั่งเหมือนกันก็หากันนั่นแหละ10กิโล20กิโลสักหมู่บ้านในเส้นทางเส้นเนี้ยมันเงียบดีหลวงปู่ท่านก็เลยเดินทุดงในเส้นทางเส้นนี้เดินแล้วเดินอีกอยู่ตั้งหลายปีแล้วก็เมื่อใจท่านนิ่งพอสมควรท่านก็เลยนั่นแหละตั้งสัตย์อธิษฐานเลยว่าต้องฝึกสมาธิปฏิบัติมรรคมีองค์แปดมาพอสมควรแล้วตั้งหลายปีแล้วเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องรู้ไอ้ความลับของชีวิตเนี่ยจริงๆเนี่ยมันชัดเจนสักทีเนี่ยวันนี้ล่ะนั่งลงไปแล้วน่ะถ้ายังไม่รู้ความลับความจริงเกี่ยวกับมรรคมีองค์แปดนี้แล้วก็เหอะยอมนั่งตายมาอยู่ตรงนี้นั่นแหละนั้นคือใจอันเด็ดเดี่ยวของหลวงปู่ของเราท่านเป็นบุคคลประเภทนี้คือมีสัจวาจาพูดอะไรพูดจริงทำอะไรทำจริงถ้าไม่พูดจริงทำจริงอย่างนี้ล่ะอายุ14นะจากบ้านนอกสุพรรณบุรีนะค้าข้าวเข้าไปในเมืองเข้ามาในกรุงเทพนะมาไม่ได้หรอกเอาเรือข้าวมาเลยสองทางสองฝั่งแม่น้ำนะที่ผ่านนั่นน่ะน่าเลยโจรมันก็จ้องจะปล้นอยู่แต่ท่านใจท่านเด็ดใจท่านฉลาดใจท่านสู้จริงๆเพราะฉะนั้นท่านก็แหวกมาได้ไปตามลำดับก็อาศัยบุญเก่าที่ท่านมีอย่างนั้นนั่นแหละแล้วก็มาเดินธุดงค์ซ้ำแล้วซ้ำอีกในที่สุดท่านก็ค้นพบนะไปทำใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่วัดโบสถ์ที่วัดโบสถ์นั่นแหละก็เลยได้ความจริงมักมีองค์8นั่นนะที่สวดกันแทบแย่นั่นนะต้องวางใจได้ถูกส่วนถ้าวางใจไม่ได้ถูกส่วนตรงนั้นแล้วก็ยังไม่ได้แต่คนที่จะวางใจได้ถูกส่วนก็ต้องรู้ไว้นะมันไม่ง่ายเพราะใจเรานะมันคุ้นต่อการหนีเที่ยว

มันไม่ง่ายเพราะใจเรานะมันคุ้นต่อการหนีเที่ยวใจคนเรานะมันมีอานุภาพพิเศษช่วยโน้ตไว้ด้วยพลังใจของคนนี่แปลกไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่แต่ละคนพลังใจของแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าอ่อนออกเขียนได้หรือไม่ได้ ใจของแต่ละคนมีอนุภาพมีพลังมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์ซะอีกอันนี้ขอฝากเอาไว้ทำไมล่ะก็นี่แหละแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกเราเนี่ยใช้เวลาถึง8นาทีกว่าๆใช้เวลาตั้ง8นาทีกว่าแสงจากดวงอาทิตย์มายังโลกนักวิทยาศาสตร์วัดแล้วแต่ใจของทุกคนล่ะถ้าจะส่งไปดวงอาทิตย์น่ะใจเราส่งไปดวงอาทิตย์ไปกลับกับพริบตาทีเดียวไปก็ใจก็ไปกลับจากดวงอาทิตย์มายังโลกเรามาถึงตัวเรานี่ได้จะส่งใจไปดวงอาทิตย์วันหนึ่งนะสักพันครั้งก็ไม่เหนื่อยนี้คือใจของเรามันทรงพลังอย่างนี้นี่เป็นสิ่งที่ต้องรู้เราก็รู้นะแต่เราก็ไม่ได้คิดเพราะเราก็มองดวงอาทิตย์มาตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยได้คิดสิ่งเหล่านี้ทำไมไม่ค่อยได้คิดล่ะเพราะเราก็ปล่อยใจให้มันออกนอกตัวมาตั้งแต่เล็กจนเคยมันเลยไม่ได้คิดไม่ค่อยได้มองตัวดีแต่มองออกนอกตัวยิ่งไปกว่านั้นใจน่ะชอบหนีเที่ยวไปได้ไกลๆไปได้เร็วอย่างที่ว่านี้แล้วก็มีพลังขนาดนี้แล้วใจก็ยังมีข้อเสียอีกทำไมล่ะคิดได้ทั้งร้ายและดีฝากด้วยใจเราน่ะคิดได้ทั้งร้ายและดีไปห้ามมันก็ยากแต่กลไกอยู่ตรงนี้หลวงปู่ไปช่วยค้นมาให้แล้วหลวงปู่ค้นให้ว่ายังไงถ้าเอาใจมาเก็บไว้ที่ศูนย์กลางกายตรงฐานที่เจ็บนั่นแหละนะถ้าเอามาเก็บเอาไว้ตรงนี้แล้วก็มันเชื่องมันจะเชื่องแล้วมันจะเลือกคิดแต่เรื่องดีๆเรื่องเลวๆมันไม่คิดเลยนี่เป็นความอัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งที่หลวงปู่ไปค้นเอาไว้ให้แล้วยังไงเมื่อหลวงปู่มาถึงตรงนี้แล้วเอาใจมาไว้ตรงนี้เชื่องดีเอาไว้ตรงนี้แล้วมันไม่คิดได้ร้ายมันคิดได้แต่ดีๆแล้วพอถึงจุดนั้นมันหยุดคิดด้วยอ้าวแล้วไม่ตายมันหยุดคิดแล้วมันใสแล้วมันก็สว่างมันใสมันสว่างยิ่งกว่าท่านใช้คำนี้มันใสมันสว่างยิ่งกว่าเอาดวงอาทิตย์ยามเที่ยงมันเรียงเป็นดวงเต็มท้องฟ้าไอ้พวกเราน่ะรู้จักแต่หลับตาก็มืดมิดมืดตื้อแต่หลวงปู่ก็บอกว่าหลับตานั่นแหละถ้าวางถูกส่วนตรงนี้นะมันสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงมันเรียงเป็นดวงเต็มท้องฟ้าโอ้ไปโน่นเลยยังไม่พออีกอุ้ยสว่างอย่างนั้นเราก็อาจจะเถียงท่านว่าแล้วตาไม่แตกเอ้ามันสว่างแต่มันแปลกมันเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอีกเป็นอย่างนั้นไปสิ่งเหล่านี้หลวงปู่ค้นให้ไว้มันสว่างแล้วมันเย็นแล้วมันยังไงมันก็เลยเห็นความจริงที่เป็นเบื้องหลังทั้งหมดนั่นแหละเห็นความจริงเยอะแยะเลยที่เราไอ้อะไรที่เราไม่รู้ที่เราสงสัยขึ้นมาตลอดชีวิตนั่นแหละหลวงปู่ไปพบตรงนี้ที่พระสัมมาสัมพุทธ

พระพุทธเจ้าตรัสรู้น่ะที่ว่าตรัสรู้ตรัสรู้อะไรตรัสรู้ความจริงความจริงอะไรพวกเราที่เป็นชาวพุทธมักจะพูดกันสั้นเกินไปเวลาเรียนหนังสือก็ครูก็สอนสั้นไปตำราเรียนก็สอนสั้นไปเลยพลาดอีกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้โน้ตไว้ตรัสรู้ความจริงของสรรพสิ่งไอ้สรรพสิ่งน่ะคืออะไรโน้ตเอาไว้นะสรรพสิ่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะตรัสรู้สรรพสิ่งอะไรไอ้สรรพสิ่งชุดแรกน่ะไอ้สิ่งที่ตาเราเห็นมาตลอดชีวิตน่ะอันที่หนึ่งสรรพสิ่งตลอดชีวิตน่ะไอ้สิ่งที่ได้ยินมาตลอดชีวิตน่ะเป็นอันที่สองซึ่งแต่ละคนน่ะได้ยินได้เห็นมันไม่เท่ากันหรอกใครอยู่ทะเลมันก็เห็นทะเลมาเยอะแยะมันไม่ได้อยู่เขามันก็ไม่รู้ไอ้พวกอยู่เขาก็เห็นเรื่องภูเขามากกว่าเห็นรู้เรื่องทะเลเพราะแต่ละคนจึงเห็นไม่เท่ากันชุดแรกไอ้สรรพสิ่งของคนเราก็ไอ้สิ่งที่ตาเห็นมาตลอดชีวิตไอ้เสียงที่ได้หูได้ยินมาตลอดชีวิตบางอย่างมันมีรูปให้เห็นแต่มันไม่มีเสียงบางอย่างมันมีเสียงแต่ไม่มีรูปให้เห็นบางอย่างก็มีทั้งเสียงมีทั้งรูปให้เห็นอ๋อมีอย่างนี้อีกไอ้สรรพสิ่งชุดที่สามอะไรไอ้สิ่งที่ได้กลิ่นมาตลอดชีวิตจากจมูกของเราแหละสรรพสิ่งอันที่สี่อะไรก็ไอ้ที่ลิ้มรสใส่เข้าปากแล้วอร่อยไม่อร่อยมันเผ็ดมันเผ็ดมันขมมันหวานนั่นแหละสรรพสิ่งของเราตลอดชีวิตอีกชุดหนึ่งแล้วอะไรอีกสรรพสิ่งชุดที่ห้าไอ้ที่เราเคยสัมผัสจับต้องมันด้วยมือด้วยเท้าด้วยตัวของเรานั่นอีกชุดอีกและชุดสุดท้ายสรรพสิ่งไอ้ที่เราเคยคิดประติดประต่อเรื่องราวต่างๆน่ะได้มาตลอดชีวิตรวมกันแล้วน่ะคือสรรพสิ่งของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะตรัสรู้ความจริงของสรรพสิ่งทั้งที่ของพระองค์ที่ไปรู้ไปเห็นมาที่ว่ามานี้และทั้งของคนอื่นได้เท่าไหร่พระองค์ก็รู้ก็เห็นหมดพระองค์ก็รู้ก็เห็นหมดและความจริงที่สำคัญโน้ตไว้ด้วยความจริงที่สำคัญคืออริยสัจสี่ที่เราสวดนะทุกขังทุกสมุทัยนิโรธหรือนิโรธคามินีนะนิโรธแล้วก็มรรคสี่เรื่องนี้พระองค์ไปพบความจริงสำคัญเลยมันเป็นยังไงถ้าใครไปทำใจหยุดใจนิ่งแล้วจนกระทั่งถึงความจริงตรงนี้แล้วเราก็ความจริงทั้งหลายที่มันมีอยู่เท่าไหร่นะในโลกนอกโลกรู้ได้หมดเลยอ๋อมันอยู่ตรงนี้เองเมื่อพระองค์รู้อย่างนี้แล้วจึงได้นำมาบอกนั่นแหละบอกท่านปัญจวัคคีย์ห้ารูปแล้วรูปแรกที่รู้เห็นตามทันท่านโกนทัญญะสิ่งเหล่านี้เราก็ได้สวดได้อ่านกันมาแต่ว่าขาดรายละเอียดไปหน่อยเพราะว่าพระองค์เทศกับผู้ที่มีปัญญาขนาดนั้นแต่พอมาตกมาถึงพวกเราไอ้คำขยายคำอธิบายขยายความมันตกมันหล่นไปยังไงก็แล้วแต่แหละมันตกมันหล่นค้นในพระไตรปิฎกไม่ค่อยจะเจอก็แล้วกันแต่หลวงปู่เอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปค้นมาให้แล้วยังไงเอามาค้นให้แล้วท่านก็ไม่หวงความรู้นี้อยากให้ทั้งโลกนะมันหายโง่อยากให้ทั้งโลกนะอยากรู้ความจริงแทนท่านแล้วก็จะได้ไปดูสิไอ้หลังฉากเนี่ยที่ทำให้คนโง่ทั้งโลกอยู่เนี่ยมันอะไรจะได้ไปเห็นเหมือนอย่างท่านไปเห็นเหมือนที่อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นแล้วจะได้ไปกำจัดไอ้สิ่งเบื้องหลังที่ทำให้มันโง่กันทั้งโลกนะไม่โง่กันทั้งโลกเท่านั้นนะลูกเอ้ยไอ้ที่ทั้งโลกเดี๋ยวนี้เนี่ย

นะตามข่าวเมื่อไหร่นะไอ้เมืองนั้นรบกับไอ้ประเทศนั้นรบกับประเทศนี้ในยุโรปก็รบกันในอาหรับก็รบกันนั่นน่ะแต่ละแห่งในโลกเดือดร้อนหมดทําไมล่ะเพราะมันมีหลังฉากอยู่โอ้ไอ้หลังฉากนี่แหละที่หลวงปู่อยากจะให้ไปเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยากจะให้พวกเราเห็นเพราะว่าจะอธิบายให้ปากหักก็ไม่เข้าใจต้องไปเห็นมีงั้นด้วยหรือมีเป็นไปได้ไงอธิบายจนปากหักก็ไม่เข้าใจตามไม่ทันหลวงพ่อเองเคยเล่าให้พวกเราฟังมาแล้วหลายครั้งตัวเองเคยเจอมาตอนไปเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียเพื่อนส่งพริกป่นไปให้แม้ดีใจไม่ได้กินพริกมาเป็นปีนะเพื่อนส่งมาให้ดีใจมันส่งไปพอดีมื้ออาหารกลางวันน่ะตักพริกป่นใส่ช้อนโต๊ะเต็มๆใส่ไปชามซุปคนคนคนคนแดงเถือกเลยยกสดมันทั้งชามมันอร่อยสะใจเพื่อนมันถามว่าอะไรบอกพริกป่นเป็นไงอ๋อมันเผ็ดดีมันก็ถามเผ็ดเหมือนอะไรไม่รู้จะตอบว่าเผ็ดเหมือนอะไรเขาบอกเผ็ดเหมือนพริกว่าเพื่อนน้อยใจบอกอะไรมาอยู่เมืองออสเตรเลียสงสัยอะไรเนี่ยมันบอกให้หมดนี่มันอยากจะถามว่าพริกเนี่ยเผ็ดเหมือนอะไรทำไมไม่บอกมันอยากบอกว่าแต่ไม่รู้จะบอกว่าไงเพราะเองยังไม่เคยกินอ๋อก็เลยบอกนี่เองตักใส่ปากนั่นเดี๋ยวเองก็รู้เป็นไงมันเห็นหลวงพ่อใส่ตักใส่ชามซุปช้อนโต๊ะหนึ่งมันเลยเอาช้อนชาใส่ปากเต็มช้อนเลยใส่ปากมันมั้งพอเข้าปากมาแล้วทุยเลยทำไมมันร้อนมันมาเผ็ดมันถุยไม่ถุยเปล่าถุยแล้วน้ำลายมันยืดมันก็เลยป้ายพอป้ายพับพริกติดข้างแก้มมันอีกด้วยไม่ถึงนาทีลิ้นก็บวมแก้มก็บวมก็เลยถามมันกลับเอ็งว่าไงมันเผ็ดมันฮอตเหมือนอะไรมันเผ็ดเหมือนอะไรมันตอบดีเรายังคิดไม่ถึงขนาดนั้นมันบอกว่าเผ็ดเหมือนกระถานนะทานในเตาไฟนั่นแหละอุตส่าห์อธิบายแทนเราได้ว่านั่นนะมันเป็นอย่างนั้นแหละข้าเลยอธิบายเองไม่ได้เช่นกัน ไอ้ที่อยู่เบื้องหลังให้คนโง่ทั้งหมดโลกนั่นน่ะเป็นไงมันมีอยู่ต้องทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายที่หลวงปู่เอาไว้ให้นะอย่างนั้นละจะได้ปฏิบัติมรรคมีองค์8ข้อความนะใช่จะปฏิบัติแล้วต้องไงต้องเอาใจให้ไปหยุดนิ่งที่อีกตรงกลางท้องนั่นแหละให้ได้ที่ฐานที่7นั่นแหละแต่กว่าจะเอาให้นิ่งอย่างนั้นน่ะวิธีลัดทํายังไงวิธีลัดน่ะทําไงก็นั่นแหละธรรมยาตราเนี่ยต้องการให้ท่านลัดตามหลวงปู่ไปเร็วๆไปเอ็งเดินถ้าไปนั่นแหละเดินเส้นทางเส้นเนี้ยหลวงปู่เดินเส้นทางเนี่ยเองก็เดินเส้นทางเส้นนี้น่ะและมันจะลัดได้เร็วมันจะลัดได้ไงได้ยังไงก็ที่หลวงปู่เดินเส้นทางเส้นนี้ได้สมัยนั้นนั่นน่ะมันเงียบดีเอาใจเก็บไว้ได้ตลอดทางมันเงียบก็จริงอยู่นะแต่ว่ามันแค่เงียบดีแต่เงียบเป็นไงทั้งเหลือบทั้งยุงทั้งลิ้นทั้งไหลมันก็ไต่มันตอมตลอดทางนั่นแหละแล้วยังไงไอ้ถนนอย่างนี้ไม่มีเดินหรอกมีแต่รอยเกวียนกับรอยตีนงัวรอยตีนควายที่มันเดินย่ำอยู่หลวงปู่ก็เดินย่ำในรอยตีนงัวรอยตีนควายนะเดี๋ยวนี้มีรองเท้าให้ใส่กันนะสมัยก่อนเขาเดินทุดงกันนะที่หลวงปู่เดินนะไม่มีรองเท้าหรอกก็เอาอะไรล่ะเอาไอ้สิ่งแวดล้อมนั่นแหละมีสัตว์มีแมลงบ้างเอาความร้อนความเย็นสองข้างทางนั่นแหละมาช่วยหล่อมาช่วยหลอมให้เก็บใจเอาไว้ในตัวได้มายุคนี้เข้ามันไม่มีทางงัวทางเกวียนให้ท่านเดินกันก็เราจะไปเดินที่ไหนไม่มีป่าให้เดินก็เดินเส้นทางหลวงปู่นั่นแหละนั่นเพื่อจะช่วยไม่ให้ใจมันฟุ้งทำไงล่ะอ๋อเอาก็มีเสียงสาธุตลอดทางนะครับใจท่านจะได้ไม่วอกแวกยังไงก็ยัง

เอากว่าเดินตามรอยตีนวัวรอยตีนควายนะยังไงก็ดีกว่าเดินไปก็ยุงกัดไปแมลงวีมาเราแมลงวันมาตอมตลอดทางเดินไปนั่นน่ะแต่ละช่วงนั่นน่ะบางช่วงก็มีหมู่บ้านน่ะ10กิโลก็พอได้พักวันนั้นถ้าช่วงไหนมันเกินกว่า10กิโลทั้ง20กิโลอีวันนั้นก็อดก็แล้วกันเอาไปฉันวันรุ่งขึ้นนี่คือเส้นทางที่หลวงปู่นั่นท่านหล่อหลอมตัวเองมาพอหล่อหลอมงั้นเลยหล่อหลอมได้เร็วบวกกับหลวงปู่ท่านก็ฝึกตัวข้ามชาติมาเยอะแล้วไงล่ะเมื่อต้องการจะค้นพบความจริงของชีวิตได้เร็วๆเดินตามเส้นทางหลวงปู่นั่นแหละจึงต้องจัดเส้นทางธรรมยาตราเอาให้แล้วพวกเราพวกเราโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายมันยังไปเดินอย่างนั้นเข้าไม่ได้นะไปช่วยโรยกลีบดอกไม้กันก่อนแล้วกันเมื่อก่อนก็ดาวรวยเดี๋ยวนี้ก็ดาวรวยดาวเรืองจะบานเชิงบานชื่นจะชื่นบานเบญจเซกเบญจทัพโรยไปแล้วยังไงล่ะถ้าใครโรยแล้วก็ใจก็เก็บไว้ในตัวมันอย่างหลวงพี่ที่ท่านนั้นเดินท่านก็ใจเก็บไว้ในตัวอยู่มั่งไม่อยู่มั่งนะก็เดินข้างทางไปทางขาไปท่านตั้งใจรักษาใจเอาไว้กลางท้องของท่านไว้กลางท้องของท่านแล้วก็อาศัยเสียงอะไรสาธุสาธุสาธุสาธุหลวงพี่ดีแล้วอย่าปล่อยใจหลุดออกไปนะไอ้สาธุนั่นน่ะถ้าหลวงพี่ได้ยินเสียงอย่างนี้แล้วก็ไม่ปล่อยใจตามไปด้วยอย่างนั้นแหละขาไปนะท่านจะประคองใจทีแรกอาจจะอยู่มั่งไม่อยู่มั่งที่กลางท้องแต่ขากลับนั่นน่ะระยะทางขนาดนี้ขากลับก็คงมีหลายรูปที่รักษาไว้ได้นิ่งๆนานๆส่วนว่าจะสว่างได้ขนาดไหนก็แล้วแต่ว่าท่านจะได้นั่นแหละส่วนพวกเราก็เช่นกันพวกเราก็ได้รับคำชมพวกที่เขาไปโรยนั่นแหละพวกวีทั้งหลายที่ไปโรยกลีบดอกไม้มั่งไปปูเสือมั่งไปกวาดถนนไปเป็นจราจรมั่งพวกนี้แปลกอยู่นะเขาว่าแปลกอีกแปลกไงเขาก็อยู่กลางแดดกันนะแต่ว่าเขาหน้าเบิกบานยิ้มดีอ๋อทำไมจะไม่ยิ้มล่ะก็ใจเอาไว้กลางตัวนั่นแหละอยู่มั่งไม่อยู่มั่งมันก็ได้มีอยู่แต่เมื่อก่อนนี้มันก็ไม่ค่อยได้อยู่มันก็เลยหน้าเป็นอย่างที่เห็นกันแต่อีงวดนี้อยู่กลางแดด แต่ใจอยู่ในตัวอยู่มั่งไม่อยู่มั่งหน้ามันก็พองแล้วเราก็ทำไปเราก็ปลื้มกันไปอาจจะปลื้มไม่ได้เท่ากับหลวงพี่ที่เดินแต่ว่ามันก็ปลื้มไม่น้อยเลยท่านที่เอาอาหารไปเลี้ยงเอาอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆก็ทำกันไปก็ปลื้มกันไปอย่างนี้ไอ้อย่างนี้นี่แหละมันคืออะไรเขาหากันทั้งโลกแล้วเขาไม่รู้อะไรทำอย่างนี้เลยทำให้ใจเนี่ยคิดดีตลอดทางเขาไม่รู้เป็นวิธีทำให้ใจคิดดีตลอดทางแล้วมันดีไงดีเพราะใจคิดดีอยู่ตลอดทางใจนิ่งอยู่ที่กลางกายตลอดทางบุญมันเลยเกิดตลอดทางการที่ใครสามารถประคองใจให้บุญมันเกิดได้ตลอดทางเป็นเดือนนี่ต้องถือว่ายุคนี้อัศจรรย์มากๆเลยนะแล้วบุญเกิดแล้วดีไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วเมื่อไรถ้าคนคนนั้นนะคนคนนั้นในตัวมีบุญมากกว่าบาปความสุขความเจริญก็จะมาหยิบทำอะไรก็สำเร็จหมดเมื่อไรต้องเดือดเนื้อร้อนใจแสดงว่าบาปมันมากกว่าบุญนั่นจึงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเดินไปตลอดทางเนี่ยธรรมยาตราตลอดทางวีทั้งหลายก็ช่วยกันเจ้าภาพทั้งหลายช่วยกันเลยกลายเป็นช่วยกันเติมบุญ

0: ให้กับตัวเองตลอดทางเราไปช่วยกันกี่รูปกี่คนก็จำนวนคนนั่นแหละเติมบุญเข้าไปตลอดทางนั่นคืออะไรนั่นแหละซอฟต์พาวเวอร์ที่ทั้งโลกเขาหากันแล้วก็หาไม่เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหาซอฟต์พาวเวอร์ให้มันหากันอยากจะได้ซอฟต์พาวเวอร์มาแก้โลกแต่มันไม่รู้ซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงมันเป็นไงไม่รู้ว่าซอฟต์พาวเวอร์ต้องทำยังไงจริงๆเที่ยวไปหาสารพัดพิธีไม่เจอหรอกธรรมยาตราหรือพวกเราที่ไปช่วยกันนั่นนะซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้กับตัวเองเติมบุญให้กับตัวเองด้วยการทำใจหยุดใจนิ่งในธรรมยาตราครั้งนี้นั่นแหละซอฟต์พาวเวอร์เป็นการเติมบุญบารมีให้กับตัวเองให้กับครอบครัวไปด้วยในตัวให้กับประเทศไทยให้พระพุทธศาสนาแล้วก็ให้กับโลกไปด้วยในตัวเพราะฉะนั้นบุญนี้ก็ขอให้อายุวันโนสุขังพลังโดยทั่วหน้ากันเนอ
1: สาธุ
0: แล้วจะเกิดไปอีกกี่ภพกี่ชาติเบื้องหน้าพระพุทธศาสนาจะเริญรุ่งเรืองที่ไหนพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของเราท่านลงไปสร้างลงมาสร้างบารมียุคไหนไหนให้เราเนี่ยโดยบุญนี้ให้บุญนี้ละพาเราไปเกิดร่วมยุคร่วมสมัยเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมของท่านให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดเหมือนใครเหมือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาบท่านท่านไรท่านปัญจวัคคีย์จนกระทั่งบรรลุธรรมนั่นแหละขนาบจนกระทั่งพอเทศปุ๊บท่านโกนธัญญะก็บรรลุธรรมปั๊บอย่างนั้นนั่นแหละเกิดไปกี่ภพกี่ชาติเบื้องหน้าให้บุญที่เรานั่นแหละช่วยกันธรรมยาตราครั้งนี้เนี่ยล่ะส่งผลให้เราไปเกิดร่วมยุคร่วมสมัยกับหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์เวลาท่านลงมาสร้างบารมียุคไหนไหนในภายภาคหน้านั้นแล้วให้ท่านก็ขนาบแล้วขนาบอีกเราไม่มีหยุดเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาบชาวพุทธยุคพุทธกาลนั่นแหละแล้วก็ขอให้เราได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมกายแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมารตามท่านไปโดยง่ายทุกภพทุกชาติไปเห็นหน้าไอ้ที่อยู่หลังฉากนั่นน่ะที่ก่อความเดือดร้อนลำเค็ญให้ชาวโลกสัตว์โลกมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วนะให้เป็นเห็นหน้ามันถนัดแล้วไปจัดการให้มันสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษโลกนี้จะได้กลายเป็นพระนิพพานบนดินในชาติเบื้องหน้าต่อไปให้เป็นอัศจรรย์จง

สวัสดีค่ะผู้ชมคะการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานั้นมีประโยชน์มากมายต่อตัวเราทั้งในภพนี้และภพหน้าซึ่งในเบื้องต้นเราจะพบกับความผ่อนคลายเบาสบายและมีความสุขที่ลุ่มลึกไปตามลำดับจนกระทั่งเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในแต่บางครั้งเรากลับพบว่าผลการปฏิบัติธรรมยังไม่ก้าวหน้ายังไม่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคของการปฏิบัติธรรมได้ยังเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มฟุ้งตึงหลักไม่ต้องกังวลใจและไม่ต้องท้อใจนะคะเพราะนี่คือเรื่องธรรมดาที่คนธรรมดาอย่างเราๆต้องประสบพบเจอในเส้นทางของการฝึกใจให้หยุดนิ่งซึ่งครูมิใหญ่จะให้หลักวิชาของการปฏิบัติธรรมและผลของการวางใจที่ถูกวิธีไว้ดังต่อไปนี้ค่ะถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้แก่ตัวเราคือร่างกายจะผ่อนคลายรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้จะยังไม่เห็นอะไรแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้จะรู้สึกโล่งๆโปร่งๆกลวงกลวงสบายสบายนี่คือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชาพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะธรรมอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกการนิ่งที่เพิ่มขึ้นนั้นก็จะทำให้ใจเปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดกลายเป็นนิ่งที่ค่อยๆแน่นขึ้นและก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้น

เราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงที่เราได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมามันเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนกับคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาแต่เป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเราจะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามก็ต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าในยามเช้าอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันและทำถูกหลักวิชา

ุณผู้ชมคะรางวัลจากการปฏิบัติธรรมอย่างถูกวิธีนั้นถือว่าเป็นรางวัลสำคัญที่ทรงคุณค่าเหลือเกินกว่าที่จะเปรียบเทียบด้วยมาตราวัดใดๆในโลกได้เพราะเป็นรางวัลแห่งชีวิตที่จะนำพาเรานั้นไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมได้อย่างปลอดภัยและมีชัยชนะเราจะปลอดจากภัยในอบายและภัยในสังสารวัฏดังนั้นเราต้องหมั่นประกอบความเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกหลักวิชาเพื่อให้เข้าถึงดวงธรรมและพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเคลื่อนหนุนเรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง

รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตแล้วแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนด

เรื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัดตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกโดยดวงตาของเราเนี่ยจะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเห็นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายตั้งใจใสใสใจเย็นๆนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรามันมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเรา

มากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7

แตะไปเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงถ้าใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังแห่งความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆนะอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะๆใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่ง

้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเข้าถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำๆในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GPN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขุนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญตลอดทั้งกิจกรรมนี้เสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะวันนี้นะคะมีคุณยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะและในขณะนี้นะคะเป็นเวลา 10:31 เวลาในประเทศไทยค่ะกิจกรรมงานบุญที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนี้นะคะตลอดกิจกรรมขอให้ทุกท่านนั้นได้ทำตามหลักวิชาค่ะรักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วทั้งหมดนะคะพร้อมทั้งน้อมอาราธนาพระเด็จพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านช่วยคุมบุญและขอให้ชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่ผู้บุญทั่วโลกจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนะคะด้วยการถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ก่อนที่เราจะได้ไปสั่งสมบุญกันนะคะก็มีเรื่องราวที่เป็นข้อคิดอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกันเช่นเคยค่ะวันนี้

0: สุไปฉันภัตตาหารที่บ้านจำนวนเท่าไหร่สุรุจิพราหมณ์นะคะก็ได้ทูลด้วยใจที่มุ่งมั่นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์พร้อมด้วยภิกษุทั้งหมดจงรับภิกษาของข้าพระองค์เถิดเมื่อพราหมณ์นั้นตัดสินใจที่จะนิมนต์พระสงฆ์ทุกรูปไปฉันที่บ้านแล้วนะคะในขณะที่เดินทางกลับบ้านค่ะก็พลางคิดว่าเราสามารถถวายข้าวยาคูพัดและผ้าเป็นจำนวนมากแด่ภิกษุมีประมาณเท่านี้ได้แต่ว่าที่สำหรับนั่งฉันยังไม่พร้อมในระยะเวลาอันสั้นเราจะหาช่างที่มีความสามารถมาก่อสร้างปรำให้แล้วเสร็จคงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก
1: ค่ะด้วยความคิดที่จะทำบุญของพราหมณ์นั้นนะคะทำให้บรรดุกำพลศิลาอาสทองเท้าสกะเทวราชแสดงอาการร้อนเท้าสกะค่ะจึงตรวจดูด้วยทิพยจักษุนะคะว่าใครหนอประสงค์จะให้เราเคลื่อนจากทิพยอาสนี้ยังบอกว่าสั่นคลอนบัลลังก์ของพระอินทร์นะพอทรงรู้ว่าเป็นสุรุจิพราหมณ์เนี่ยนะคะก็ที่อาราธนาหมู่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนี่ยให้ไปฉันที่บ้านของตนแต่ว่าสถานที่สำหรับนั่งฉันของภิกษุสงฆ์ยังไม่พร้อมเลยด้วยความคิดที่อยากจะได้มีส่วนในบุญใหญ่ในครั้งนี้ค่ะพระองค์จึงแสดงตนนะคะก็ลงจากดาวดึงพบนะคะเนรมิตกายค่ะเป็นช่างไม้ถือมีดแบกขวานคือมีไม้มีมีดมีขวานเลยครบเลยนะ
0: พร้อม
1: ค่ะมาปรากฏอยู่ตรงหน้าสุรุจิพราหมณ์นะคะพลางเอ่ยปากอาสาว่าจะมาช่วยทำปรัมภิธีสำหรับรองรับพระสงฆ์แสนโกรธรูป
0: ค่ะเมื่อพราหมณ์นั้นอนุญาตแล้วนะคะท้าวสักกะก็ได้เสด็จท้าวสักกะที่แปลงกายนะคะก็ได้เสด็จไปยืนดูพื้นที่ประมาณ12โยชน์ค่ะแล้วก็ทรงอธิษฐานจิตให้เป็นพื้นเรียบดุจมณฑลกสิณทรงเนรมิตมณฑปแก้ว7ประการให้ตั้งขึ้นในอาณาบริเวณ12โยชน์นั้นหลังจากอธิษฐานจิตแล้วนะคะมณฑปก็ผุดแทรกแผ่นดินขึ้นมาพร้อมเสาของมณฑปซึ่งสำเร็จด้วยทองคำเหลืองอารามก็ขึ้นมาโดยทันทีค่ะจากนั้นก็ทรงอธิษฐานจิตนะคะว่าขอให้ข่ายกระดิ่งจงห้อยในระหว่างที่สุดของมณฑปเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วนะคะก็ปรากฏกระดิ่งอีกทั้งก็ยังมีพวงดอกไม้หอมนั้นห้อยย้อยอยู่ภายในระหว่างข่ายกระดิ่งด้วยต่อจากนั้นก็อธิษฐานขออาสนะและที่นั่งสำหรับภิกษุแสนโกรธทันใดนั้นเองค่ะอาสนะก็พลันบังเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังมีตุ่มน้ำตั้งขึ้นในมุมแต่ละมุมนะคะมุมละหนึ่งตุ่มอีกด้วยเมื่อทรงเนรมิตสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็เสด็จเข้าไปหาพราหมณ์เพื่อให้พราหมณ์นั้นตรวจดูค่ะว่ามีความพึงพอใจต่อปรัมภิธีอันนี้ไห
1: มเมื่อสุรุจิพราหมณ์นะคะเห็นมณฑปที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้แล้วก็ประดับด้วยรัตนชาติสวยงามยิ่งใหญ่อลังการแล้วเนี่ยนะคะพราหมณ์ก็เกิดมหาปิติค่ะขนลุกชูชันไปทั่วสันพางกายท่านเลยก็คิดขึ้นมาได้นะคะว่ามณฑปนี้เห็นจะไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ธรรมดาสร้างเป็นแน่นอนอะไรจะสร้างเสร็จเร็วขนาดนี
0: ้
1: เพราะว่าอาศัยความศรัทธาเลื่อมใสอันไม่มีประมาณในพระพุทธเจ้าจึงทำให้ผู้มีบุญนั้นได้มาช่วยค่ะเพราะฉะนั้นมณฑปนี้คงเป็นมณฑปที่ท้าวสักกะสร้างให้อย่างแน่นอนจึงตั้งใจนะคะที่จะถวายทานตลอด7วันเลยแล้วในวันสุดท้ายค่ะสุรุจิพราหมณ์นะคะก็ให้ล้างบาตรของภิกษุสงฆ์ทุกรูปพร้อมบรรจุเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยแล้วก็ถวายพร้อมกับไตรจีวรแด่ภิกษุนวกะมีราคาถึง 100,000 กหาปณะค่ะ
0: เมื่อพระศาสดาจะกระทำอนุโมทนาทรงใคร่ครวญดูว่าบุรุษนี้ให้ทานยิ่งใหญ่ถึงปานนี้ประสงค์จะได้อะไรหนอทรงเห็นว่าในอนาคตการในที่สุดแห่งสองอสงไขยยิ่งด้วย 100,000 กับจักได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมจึงตรัสเรียกพราหมณ์เข้ามาใกล้ๆค่ะแล้วก็ทรงพยากรณ์ว่าล่วงการประมาณเท่านี้เธอจักได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับเราเมื่อพราหมณ์ได้ฟังคำพยากรณ์นะคะว่าตนเองนั้นจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตท่านก็ปีติปราโมทย์ใจเป็นอย่างมากค่ะหลังจากได้บำเพ็ญเพียรมหาทานบารมีนะคะตามความปรารถนาเรียบร้อยแล้วท่านก็ไม่ประสงค์ที่จะอยู่ครองเรือนอีกต่อไปค่ะได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทกับพระผู้มีพระภาคเจ้า

0: เมื่อได้บวชแล้วก็เล่าเรียนพุทธวจนะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัดอันงดงามอีกทั้งยังได้ปฏิบัติธรรมได้อภิญญา5ครั้นสิ้นอายุไขก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกค่ะ
1: เรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวการสร้างมหาทานบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราท่านสละความตระหนี่ออกจากใจนะคะเหมือนตัดบัวไม่เหลือใยเลยแล้วก็ให้ด้วยความที่เต็มที่เลยนะคะดังนั้นค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้ดูตัวอย่างพระพุทธองค์ในเป็นต้นแบบในการให้ทานที่ทำอย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันค่ะ
0: ค่ะก็เราก็ต้องขอทักทายนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะอยู่ทางออนไลน์ในขณะนี้ทั้ง2ช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ค่ะ GBN US Live นะคะหรือว่า Facebook ที่ GBN by DMC นะคะก็เราจะติดตามรับชมและสั่งสมบูรณ์ไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมคะและในขณะนี้ค่ะเป็นเวลา 10:39 นเวลาประเทศไทยนะคะพิธีกรรมก็ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะอีกสักครู่ก็จะได้ร่วมน้อมถวายมหาสังฆทานนะคะด้วยการน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยธรรมเป็นสังฆทานในช่วงนี้ให้ทุกท่านนะคะได้รักษากายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่และร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันค่ะ
1: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

0: คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิ

0: ระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคะสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุกราบกราบกราบ

เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านฐานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุมิตรมาลยมานและกัลยาณมิตรกรพัฒน์มาลยมาน

0: สะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปาริวารานิ
0: สัปาริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต

0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่าน
2: ี้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน

0: ทุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกรา
1: อนมยังปินฑาภาทาทาตุปฏิกูลปะเจเวคณาปาทัง

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระตาหารแด่คณะสงฆ์ได้ในโอกาสนี้ครับสาธุ
2: ในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานผ่านทาง

0: านี GBN by DMC ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ปลื้มปิติรวมไปถึงน้อมนำใจนะคะเสมือนว่าทุกท่านกำลังถวายด้วยมือของตนเองค่ะในช่วงนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยเมนูภัตตาหารมีดังต่อไปนี้ค่ะต้มจืดวุ้นเส้นผักรวมแกงเผ็ดเป็ดย่างผัดขิงหมูสามหมูชิ้นค่ะแล้วก็น้ำพริกปลาทูผักสดแล้วก็ทอดมันกุ้งน้ำจิ้มบวยค่ะ
1: ค่ะในส่วนเมนูภัตตาหารเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้เป็นต้มจืดฟองเต้าหู้สาหร่ายค่ะมัสมั่นไก่เจลาบเต้าหู้ผักสดผัดผักรวมมิตรสำหรับขนมหวานนะคะวันนี้ขนมชั้นค่ะ
0: สาธุชนท่านใดนะคะมีภัตตาหารก็สามารถที่จะมาติดต่อถวายที่เจ้าหน้าที่หอฉันได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอ09716964550944919916ค่ะหรือว่าร่วมบุญออนไลน์ก็ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือที่ระบบบริจาคอัตโนมัติ donate.dkcmain.org ค่ะอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมบุญนะคะผ่าน LINE OA @ธรรมกายาซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสั่งสมบุญได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์กับทางสถานี GBN by DMC หรือว่าจะเดินทางมาที่หอฉันคุณยายอาจารย์ก็ได้ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
1: ใช่ค่ะเมื่อเดินทางมาถึงหอฉันคุณยายนะคะเราก็จะได้มาทำสดเนาะทำด้วยมือของตัวเองนะคะส่วนถ้าเกิดว่าอยู่ไกลค่ะหรือว่าติดภารกิจนะคะก็สามารถสั่งสมบุญออนไลน์ได้นะคะผ่าน GBN by DMC ค่ะโดยทางออนไลน์ของเรานะคะก็ร่วมส่งข้อความมานะคะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นรวมถึงอนุโมทนาบุญร่วมกันเดี๋ยวเราจะมานะคะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้มาทางช่องทางของ Facebook กันก่อนนะคะก็ขอสวัสดีคุณเอ็นดูค่ะคุณภูสิตานะคะคุณสุพรรณสาคุณสงกรานต์ค่ะคุณสมศักดิ์นี่คุณสมศักดิ์ก็ได้โอ้บอกด้วยนะคะมีสมัยนี้สร้างโรงทานตามโรงพยาบาลไว้เยอะๆไม่มีคนมากขึ้นก็ต้องการให้มีความสุขมากๆนะคะเราก็จะต้องไปรวยเนาะจะได้มาสร้างบุญต่อนะคะคุณนางโมนะคะคุณพักจิราคุณต้อมคุณดาริกาคุณปริญญาคุณตุ้งติ้งคุณนวลจันทร์คุณสลิษาแล้วก็คุณทองภูลนะคะมาร่วมติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันโอ้เป็นประจำเลยนะคะเรียกว่าเป็นแฟนมันแท้กันเลยทีเดียวค่ะ
0: ค่ะมาที่คุณสามรานไกเอี่ยมนะคะการนมัสการพระคุณเจ้าคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรทุกรูปค่ะคุณธัญญาแฮปปี้อินสไปร์กราบสาธุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณฟ้าใหม่ V2 นะคะก็มานะคะคุณชาวีวันสารัฐานนท์นะคะอันนี้อ่านแบบภาษาอังกฤษขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่จัดเตรียมภัตตาหารถวายพระและทุกท่านที่ถวายภัตตาหารค่ะคุณสมวิชัยพันเดิมวงนะคะบอกว่าขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกท่านด้วยครับสาธุคุณธัญญารัตน์บุญคุณธัญญารัตน์นัทบุตรนะคะบอกว่าอนุโมทนาบุญเจ้าภาพผู้กล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมออนไลน์ทั่วโลกแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะแบบเป็นไหว้นะคะท่าไหว้นะคะคุณสำรวยกล่อมบุญธรรมขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพนำกล่าวพระทหารทุกท่านและสาธุชนทั่วโลกด้วยค่ะสาธุค่ะคุณโชควานะคะก็บอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อทั้งสองพระอาจารย์ทุกรูปสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาอาสาสมัครเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านด้วยครับได้อายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณทุกท่านนะครับสาธุใน YouTube นี่ก็จะเยอะนิดนึงนะคะเลือกอ่านไม่ถูก
1: เลยนะคะโอ้โห
0: มีไอเลิฟโฟน
1: หวานคาวมีขนมกรุบกรอบอะไรมากมาย
0: ขอทักทายเป็นชื่อกันหน่อยแล้วกันส่วนใหญ่คือข้อความจะเป็นอนุโมทนาบุญนะ
1: คะ
0: ทักทายคุณณภาวันคุณชลิดารัตนตระกูลยิ่งลุงหลวดฝนฟ้าพยากรคุณสิริพรทานตินะคะคุณชดารัตคาโตะนะคะคุณสุภาษาทงมานุนีนะคะคุณประพานบุญสุขนะคะ
1: ค
0: ุณวราพร

0: คุณสุภกรชูโตคุณ follow the sun ทักทายทุกท่านเลยอ่านชื่อต่อเพราะส่วนใหญ่ข้อความก็จะอนุโมทนาบุญกันนี่นะคะ
1: นอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกนะคะช่องทาง Facebook ค่ะก็มาอนุโมทนาบุญนะคะมาสาธุกันต่อเนื่องเลยนะคะก็มีเพิ่มเติมค่ะคุณเจ๊ต้อยนะคะคุณพรสุขนี่คุณสุพรรษานะคะแล้วก็คุณพิมพ์พิไลค่ะคุณสุนันทาคุณวราพรคุณเอมออนแล้วก็คุณชูจิตนะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ
0: ต้องบอกว่าวันไหนที่เราไม่ได้มารับบุญพิธีกรนะแล้วเราชมทางผ่านทาง YouTube เนี่ยเวลาเราพิมพ์ข้อมูลปุ๊บเนี่ยพิมพ์อะไรไปเราก็อยากให้เขาทักนะ เออแค่เราเป็นพิธีกรเองเราก็รู้สึกว่าเออพอทักทายแล้วมันเหมือนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันแล้วมันเอนจอยกับการที่จะสั่งสมบุญมีความสุข
1: ค่ะก็เชิญชวนนะคะส่งข้อความกันมาค่ะเราจะได้รู้จักกันนะคะรวมถึงได้อนุโมทนาบุญร่วมกันไปทั่วโลกด้วยค่ะ
0: ค่ะในขณะที่คณะพระภิกษุสงฆ์นะคะกำลังขบฉันพระทหารค่ะเราจะได้ไปรับฟังธรรมะเพื่อประชาชนนะคะเพื่อเป็นข้อคิดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สร้างบารมีอย่างมีความสุขติดตามรับชมกันค่ะ
1: เชิญค่ะ

โลกเรานี้เป็นโลกแห่งปัญหาไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูงชั้นกลางหรือชั้นล่างล้วนประสบกับปัญหาทั้งสิ้นต่างกันแต่ว่ามากหรือน้อยบางคนไม่มีกัลยาณมิตรจึงต้องประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตตั้งแต่ปัญหาส่วนตัวปัญหาในบ้านนอกบ้านปัญหาระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศและนานาชาติทั่วโลกไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่มีปัญหาไม่มีครอบครัวไหนหรือบุคคลไหนที่ไม่มีปัญหาแม้หลังจากตายไปแล้วก็ยังมีปัญหาตามมาในปรโลกต้องไปรับทุกข์ทรมานอย่างน่าอนาถในอบายเพราะฉะนั้นควรยุติปัญหาด้วยปัญญาคือหันหน้ามาสร้างบารมีมาทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาให้เกิดดวงปัญญาบริสุทธิ์และจะสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ถ้าคนมีปัญญามารวมกันขจัดปัญหาไปถึงต้นเหตุของปัญหาความทุกข์ทรมานทั้งหลายก็จะหมดไปฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ได้ผลต้องเริ่มต้นที่จิตใจประเมื่อใจเราผ่องใสใจเราหยุดใจเรานิ่งใจเราสงบเราก็จะพบทางออกและช่องทางความสำเร็จกันนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตรความว่าถ้าพระองค์จะละกามอันเป็นเครื่องข้องของปุถุชนขอจงทรงปรารภความเพียรให้มันประกอบด้วยกำลังขันติทางนี้เป็นทางตรงทางนี้ไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าผู้มีความเพียรพยายามและมีขันติธรรมประจำใจได้ชื่อว่านำประโยชน์สุขมาให้ทั้งแก่ตนและผู้อื่นคือนอกจากจะมีอานิสงส์เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วยังก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกด้วยเหมือนดังที่พระบรมศาสดาของเราในสมัยที่เป็นพระบรมโพธิสัตว์ขณะกำลังสร้างบารมีเป็นพระเตมียกุมารอยู่นั้นแม้ว่าหนทางไปสู่การได้ออกผนวดจะเป็นการทำตนให้หลุดพ้นจากเครื่องข้องคือกามคุณเป็นสิ่งทำได้ยากอย่างยิ่งแล้วต้องอาศัยเวลายาวนานแต่พระพุทธองค์ก็ยังคงมุ่งมั่นฟันฝ่าเพื่อบุญญาบารมีของพระองค์

และผลแห่งความเพียรและขันติธรรมนั้นทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาต่างก็ได้ดื่มด่ำรสแห่งธรรมอันยอดเยี่ยมจากพระองค์ผลแห่งการตั้งใจแสร้งเป็นคนง่อยเป็นคนใบ้ไม่แสดงตนว่าตนเองเป็นคนฉลาดนั้นจะสามารถนำพาพระองค์ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ดังที่ตั้งใจไว้หรือไม่ก็ให้มาติดตามรับฟังเรื่องราวของพระองค์ท่านกันต่อเลยนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่ลามาได้ทดลองพระกุมารในฐานเพลิงโดยการวางกระเบื้องบรรจุเต็มไปด้วยฐานเพลิงที่ลุกเป็นไฟไว้ใต้พระแท่นบรรทมราชกุมารแม้จะถูกเปลวไฟสุมรุมอยู่เบื้องล่างจนเกิดความร้อนไปทั่วพระสรีระของพระองค์ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่ก็ไม่ได้ขยับพระหัตถ์หรือพระบาทเลยกับทรงสอนลงเองว่าความร้อนในนรกแผ่ไปตั้งร้อยโยชน์สามารถทำลายจักษุของมนุษย์แม้อยู่ในที่ไกลถึงร้อยโยชน์ได้ความร้อนของเพลิงนี้ยังดีกว่าความร้อนในนรกนั้นตั้งร้อยตั้งพันเท่าครั้นทรงดำริดังนั้นแล้วก็ทรงอดทนต่อความร้อนไม่ได้หวั่นไหวแม้พวกอมาตย์เองก็ไม่ยอมนำพระราชกุมารออกมาเหมือนแต่ก่อนทำให้พระองค์ได้รับทุกขเวทนาเป็นอย่างยิ่งฝ่ายพระราชนกชนนีทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ถูกความร้อนเบียดเบียนได้รับทุกขเวทนายิ่งนักก็เป็นเหมือนพระทัยจะแตกสลายจึงแหวกฝูงชนก็ไปอุ้มพระโพธิสัตว์ออกมาจากความร้อนของเปลวเพลิงนั้นแล้วตรัสวิงวอนว่าเตมียกุมารลูกรักพ่อและแม่รู้ว่าเจ้านำมาจากคนง่อยเปลี่ยไม่ใช่คนใบ้และก็ไม่ได้เป็นคนหูหนวกแล้วคนที่พิการนั้นไม่ได้มีมือเท้าอย่างนี้ขอเจ้าจงลุกขึ้นเถิดจะได้นิ่งเฉยอยู่เลยพ่อกับแม่แทบจะขาดใจตายเพราะความอับอายประชาราษฎร์ยิ่งนักเจ้าใหญ่พ่อกับแม่ต้องอัปยศอสูรต่อพระราชาทั่วชมพูทวีปให้มากไปกว่านี้เลยแม้พระชนกชนนีจะทรงวิงวอนสักเพียงใดแต่พระโพธิสัตว์ก็ยังบรรทมนิ่งเฉยไม่ได้แสดงอาการอะไรให้ผิดแปลกไปจากเดิมเหมือนไม่ได้ทรงสดับพระวาจานั้นจวบจน15ปีผ่านไปลามมาตได้เฝ้าเพียรทดลองพระโพธิสัตว์ทุกวิถีทางแต่ก็ไม่ได้บังเกิดผลใดๆเลยจึงได้ปรึกษากันเพื่อที่จะช่วยแก้ไขพระโพธิสัตว์ให้กลับมาเป็นปกติให้ได้ในที่สุดอมมาตผู้ชาญฉลาดคนหนึ่งก็แสดงความเห็นขึ้นท่ามกลางที่ประชุมว่าบัดนี้เนี่ยพระราชกุมารของเราทรงเจริญวัยมีพระชนมายุได้16พระชันษาแล้วธรรมดาว่าชายหนุ่มแรกรุ่นเป็นดุจบุปผาแรกแย้มมีหรือที่จะไม่กำหนัดยินดีในกามเพราะขึ้นชื่อว่ากามคุณแล้วย่อมเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั้งหลายแม้พระราชกุมารของเราก็เช่นกันพระองค์ทรงเป็นบุรุษผู้สมบูรณ์ในอวัยวะน้อยใหญ่ไม่บกพร่องพิกลพิการเมื่อเจริญวัยเติบใหญ่เป็นหนุ่มแล้วฉะไหนเลยจะไม่ยินดีด้วยสตรีสาวสวยเราทั้งหลายจะทดลองพระราชกุมารด้วยเหล่านางสนมนักฟ้อนเชื่อแน่ว่าพระองค์จะต้องแสดงการสักอย่างหนึ่งเป็นแน่ลามมาที่เหลือครั้นฟังถ้อยคำของมาตผู้ชาญฉลาดแล้วต่างก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยจึงมีมติร่วมกันที่จะนำความนี้ขึ้นกราบทูลพระเจ้ากาสิกราชผู้ซึ่งบัดนี้กำลังอยู่ในสภาพสิ้นหวังโดยทรงท้อพระทัยที่ไม่อาจจะทำให้พระโพธิสัตว์กลับเป็นปกติดังเดิมได้ราชาได้ฟังคำ

กราบทูลนั้นแล้วก็ทรงดีพระทัยยิ่งนักจึงทรงรับสั่งให้เรียกหญิงนักฟ้อนผู้มีรูปร่างงดงามดังเทพอักษรมาแล้วตรัสว่าหากหญิงใดสามารถทำให้พระราชกุมารร่าเริงเบิกบานพระทัยและสามารถจะผูกพันพระราชกุมารไว้ด้วยอำนาจแห่งตัณหาได้เราจะให้หญิงนั้นได้ครองความเป็นใหญ่โดยจะพิเศษให้เป็นอัครมเหสีของพระราชกุมารในทันทีหญิงนักฟ้อนเหล่านั้นครั้นได้ฟังพระดำรัสของพระราชาแล้วก็ล้วนมีความยินดีปรีดาเพราะทุกคนก็ปรารถนาความเป็นอัครมเหสีด้วยกันดังนั้นจึงต่างรับอาสาด้วยความหวังอันบันเจิดส่วนพวกนางนมต่างช่วยกันสงสนานพระโพธิสัตว์ด้วยน้ำหอมและตกแต่งให้งดงามราคเทพบุตรในสวงสวรรค์ให้บรรทมบนพระแท่นภายในห้องบรรทมซึ่งประดับประดาอย่างงดงามดังทิพยวิมานภายในตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นหอมแห่งสุคันธชาติอันชวนให้สำราญพระทัยจากนั้นจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเหล่าหญิงนักฟ้อนผู้เลอโฉมที่จะเฝ้าถวายการปรนนิบัตินวดแฟนพระโพธิสัตว์และประลาประโลมไม่ทรงอภิรมย์แต่การฟ้อนรำขับร้องซึ่งแต่ละนางล้วนแสดงอากัปกิริยาที่น่าเย้ายวนพระทัยของพระราชกุมารสตรีสาวสวยผู้ฉลาดในจริตมารยาไม่ได้ประลาประโลมบุรุษใดแล้วก็ยากที่บุรุษนั้นจะไม่หลงไหลเพลิดเพลินและตกอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหาแต่สำหรับพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระปัญญาแล้วทรงพิจารณาเห็นยิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงอัตภาพที่รวมกันเข้าไว้อย่างวิจิตรประสานกันด้วยกระดูกฉาบทาด้วยเนื้อและเลือดร้อยรัดด้วยเส้นเอ็นมีหนังเป็นเครื่องห่อหุ้มแพรวด้วยอาภรณ์เครื่องประดับอันอลังการแม้จะเป็นที่บันเทิงใจและใฝ่หาของผู้คนมานำมากแต่ย่อมไม่เป็นที่ต้องการของผู้แสวงหาฝั่งคือนิพพานอย่างพระองค์เสมือนบ่วงที่พรานเนื้อวางกับดักล่อไว้แต่พรานเนื้อนั่นเองที่ต้องคร่ำครวญเสียใจเพราะเมื่อเนื้อเห็นบ่วงแล้วก็พละหนีไปเนื่องจากไม่ปรารถนาที่จะติดบ่วงนั้นหลังทรงดำริชนีแล้วพระกุมารยังทรงตั้งสัจจยาธิฐานในพระทัยว่าหากข้าพเจ้าจะได้ถึงฝั่งพระนิพพานในอนาคตการขออนุภาพของบุญบารมีที่สั่งสมมาดีแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนจึงนำบันดาลให้หญิงเหล่านี้จะได้แต่ต้องสรีระของข้าพเจ้าเลยครั้นอธิษฐานดังนี้แล้วก็ทรงกลั้นลมหายใจอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นและสรีระของพระโพธิสัตว์ก็กลับแข็งกระด้างขึ้นดุจท่อนไม้เหล่าหญิงงามครั้นเห็นพระสรีระของพระโพธิสัตว์แข็งกระด้างก็เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวไม่กล้าแตะต้องคิดว่าพระองค์คงจะเป็นยักษ์จำแรงมาเป็นแน่ว่าแล้วก็พากันวิ่งหนีพระราชกุมารไปด้วยความตื่นตระหนกไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้พระองค์อีกเลยส่วนว่าพวกมารจะหาทางทดลองพระราชกุมารด้วยวิธีการอย่างใดอีกนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้สุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวให้สร้างบารมีกันเป็นนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย
ครอบครัว

ตัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเกิดที่จังหวัดนครพนมในครอบครัวชาวนาเจ้าค่ะกระดูกสันหลังของโลกมีพี่น้อง8คนตัวลูกเป็นคนที่หนึ่งลูกมีชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กๆพ่อของลูกเคยบวชเป็นพระอยู่ 4-5 พรรษาแต่ภายหลังลาสิกขาออกมาเพราะสอบนักธรรมไม่ผ่านก็ไปสอบบาลีแทนที่เจ้าแต่ว่ามาศึกออกมาแล้วพ่อก็ได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาเป็นผู้ใหญ่ทีเดียวแหละพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านที่คนนับถือมากเพราะพ่อเป็นคนใจดีซื่อสัตย์และชอบช่วยเหลือคนศึกได้ไม่นานพ่อก็ได้มารู้จักกับแม่พอแต่งงานกันแล้วพ่อก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านแม่เลยซึ่งพ่อก็ไม่ได้มีสมบัติอะไรติดตัวมาเลยเพราะในหมู่บ้านนั้นมีธรรมเนียมว่าจะไม่ยกสมบัติให้กับลูกผู้ชายต้องให้ลูกผู้ชายไปหาทรัพย์เอาเองเพื่อศักดิ์ศรีไงแต่ด้วยความที่พ่อเป็นคนขยันและอดออมจึงหารายได้พอที่จะมีเงินเก็บแล้วก็นำไปซื้อที่ดินเพื่อทำนาได้แต่ที่ดินสมัยนั้นมีแต่ป่ารกมากลูกจำได้ว่าเมื่อตอนอายุได้3 ขวบพ่อเอาลูกขี่คอไปถางป่าทุกวัน

ฝ่ายปู่ย่าและฝ่ายตายายเลยในปี1พ.ศ.151617ขณะที่ลูกอายุได้20กว่าปีตอนนั้นเป็นยุคที่ลัทธิเปลี่ยนแปลงการปกครองกำลังรุ่งเรืองในป่าที่ครอบครองลูกอาศัยอยู่นั้นที่นครพนมมีผู้ที่ต้องการเปลี่ยนการปกครองอาศัยอยู่มากมายครอบครองลูกก็ได้สมัครใจเป็นฝ่ายนั้นด้วยยกเว้นน้องสาวคนที่สองวันหนึ่งทางทหารข้างบ้านเมืองวิ่งหลายฝ่ายเปลี่ยนการปกครองจากในป่าลงมาในนาขณะนั้นพวกเรากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ฝ่ายที่ถูกไล่วิ่งตรงมาที่ลูกแล้วบอกว่าผมโดนยิงที่ขาไปไม่ได้แล้วลูกก็คิดจะเข้าไปประคองเขาด้วยความสงสารแต่พอเห็นพ่อล้มลงลูกนึกว่าพ่อโดนปืน จึงเปลี่ยนใจทิ้งคนถูกยิงวิ่งไปประคองพ่อขึ้นมาในมือพ่อหิ้วปิ่นโตกับกระแป๋งที่ใช้ใส่น้ำมาด้วยปิ่นโตกับกระแป๋งโดนลูกปืนยิงพลุนไปเลยเจ้าค่ะเสียงปืนสนั่นหวั่นไหวจะลูกนึกว่าเราตายกันหมดทั้งครอบครัวแล้วเสียงน้องร้องไห้วิ่งตามหลังมาแต่ ไม่มีใครเป็นอะไรเลยแม้แต่ควายของลูกก็ไม่เป็นไรแต่ควายเพื่อนบ้านโดนยิงบาดเจ็บพอบอกว่าเทวดารักษาเราเราจึงไม่เป็นอะไรจบข่าวแต่แล้ววันหนึ่งแม้ว่าครอบครัวเราจะอยู่ฝ่ายเดียวกับฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนการปกครองแต่เขาก็เกิดความระแวงขึ้นมาจึงคิดว่าจะฆ่าเราทั้งครอบครัวเพราะเขาคิดว่าเราเอาทหารฝ่ายบ้านเมืองไปล้อมเขาพอดีพวกเรารู้ก่อนพ่อจึงรีบเหมารถพาลูกๆหนีออกจากหมู่บ้านไปอาศัยอยู่กับเพื่อนของพ่อที่จังหวัดกำแพงเพชรวันหนึ่งแม่ปวดท้องมากบอกให้ลูกๆผลัดกันเหยียบเท่าไรก็ไม่หายพ่อจึงได้พาแม่ไปส่งโรงพยาบาลอยู่ได้ไม่กี่วันแม่ก็เสียชีวิตเดี๋ยวที่หมอเองก็ไปทราบสาเหตุโรงอายุได้48ปีพวกเราอยู่ที่กำแพงเพชรได้3ปีหลังจากนั้นพ่อจึงพาครอบครัวย้ายกลับไปที่นครพนมอีกโดยไปอยู่กับน้องสาวลูกคนที่ไม่ได้หนีมาด้วยส่วนตัวพ่อนั้นต้องไปหลบอยู่ตามวัดในจังหวัดสกลนครยังกลับบ้านไม่ได้เพราะเขาจะฆ่าหลังจากเหตุการณ์สงบแล้วพ่อก็กลับไปอยู่ที่นครพนมและเสียชีวิตโดยการหลับตายไปเฉยๆตอนอายุได้60ปีน้องชายคนสุดท้องก็เกิดเมื่อปี15ขณะที่มีการต่อสู้ระหว่างฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายเปลี่ยนการปกครองเขาเกิดมาพร้อมกับมีแผลเป็นที่ใต้หน้าอกฝั่งซ้ายพอคนที่บ้านเห็นแผลเป็นก็รู้ทันทีเลยว่าคงจะเป็นคนเก่ากลับชาติมาเกิดแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครป้าที่ทำคลอดเลยสั่งว่าอย่าให้ไฟไหม้ผ้าอ้อมนะเพราะถ้าไฟไหม้ผ้าอ้อมแล้วเด็กจะจำความไม่ได้พอเขาอายุได้ประมาณ2ขวบเริ่มพูดได้บ้างเขาก็ร้องอยากจะไปแต่บ้านลุงแม่จึงได้อุ้มพาไปที่บ้านลุงพอเจอหน้าลุงและป้าเขาก็เรียกลุงป้าว่าพ่อแม่แต่ก็ไม่มีใครเชื่อว่าเขาเป็นลูกชายลุงป้าที่กลับชาติมาเกิดเขาจึงพาไปดูต้นไม้ที่เขาปลูกไว้คือต้นมะขามและพาไปดูเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้เขาไปจับเสื้อลายสก๊อตที่เขาเคยใส่ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นถึงกับตะลึงนี่เราเจออย่างนี้มาหลายเคสแล้วนะจ๊ะเพราะเขาพูดถูกหมดทุกอย่างโดยเฉพาะป้าถึงถูกเรียกว่าแม่ถึงก็ปล่อยโฮน้ำตาไหลออกมาด้วยความดีใจที่ลูกชายได้กลับมาเกิดใหม่เขาเล่าถึงอดีตชาติของตัวเองว่าเมื่อชาติแล้วได้เป็นลูกชายของลุงซึ่งเป็นครอบครัวฝ่ายเปลี่ยนการปกครองเขาถูกทหารฝ่ายบ้านเมืองยิงตายที่ทุ่งนาตอนแรกที่เขาโดนทหารยิงเขาได้แกล้งทำเป็นตายเพื่อให้ทหารตายใจพอทหารเดินเข้ามาใกล้ๆเขาก็ได้ใช้ปืนยิงทหารตายไปสองนายจากนั้นตัวเขายังโดนทหารที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นยิงตายเช่นกันก่อนจะขาดใจตายได้ร้องเรียกหาพ่อกับแม่จนสิ้นใจชาตินั้นเขามีภรรยาและลูกหญิงหนึ่งคนเม
พอตอนที่ครอบครัวของเราย้ายไปอยู่กำแพงเพชรใหม่ๆซึ่งตอนนั้นเขาอายุได้2 ขวบกว่า

ขายังได้รำพึงว่าคิดถึงลูกและภรรยาที่อยู่จังหวัดนครพนมว่าอยากให้มาอยู่ด้วยกันจังเลยพอเวลาได้เจอภรรยาในอดีตชาติทีไรพอเจอเขาจริงๆเขากลับเขินทำท่าอายภรรยาก็แกล้งบอกว่าจะแต่งงานใหม่แล้วนะเขาก็บอกว่าโน ห้ามแต่งงานใหม่นะขอร้องเถอะแต่ปัจจุบันนี้โตแล้วน้องชายเป็นตำรวจตระเวนชายแดนอยู่ที่จังหวัดนครพนมแล้วก็เคยมาบวชธรรมทายาทรุ่นที่17ปี2532ตอนนี้เขาจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้แล้วแหละลืมไปแล้วแต่ภรรยาในอดีตก็ยังให้ความเคารพเหมือนเดิมอย่าบอกใครนะเพราะตอนลูกสาวในอดีตจะแต่งงานเขายังมาเชิญในน้องชายของลูกไปเป็นเฒ่าแก่ในฐานะพ่อตาโอ้โหอะไรขนาดนั้นน่ะแต่เขาไม่ไปเพราะอายคนอีกทั้งตัวเขาเองก็อายุน้อยกว่าลูกสาวในอดีตเอาเขามาเกิดคนละชาติกันแล้วนี่ตัวเขาเองน่ะอายุตอนนั้น33ปีลูกสาวอายุ35ปีส่วนภรรยาในอดีตอายุ61ปีลูกได้ไปติดจานดาวทำให้น้องทุกคนเลยค่ะปี2547ก็มาวัดกันทั้งครอบครัวค่ะน้องสาวคนที่สองเป็นผู้นำบุญพาคนมาวัดตอนวัดเป็นข่าวเคยจัดรถนำคนมาร่วมบุญที่วัดถึง 7-8 คันสามีเขาดื่มเหล้าจะเป็นมะเร็งตับตายปัจจุบันต้องอยู่กับลูกชายหนึ่งคนซึ่งเป็นใบ้หลานชายเป็นบุตรน้องสาวคนที่สามเมื่อเขาอายุได้12-13ปีเป็นเด็กดีมาบวชอยู่วัดธรรมทายาทรุ่น5 6รุ่น5กับรุ่น6กลับไปก็เรียนเก่งแต่พอเป็นวัยรุ่นกับคบเพื่อนพากันดื่มเหล้าติดยาดมกาวไปทำเรื่องราวชกต่อยทะเลาะวิวาทเล่นพนันแต่พออายุได้23ปีเขาได้มากรุงเทพกับเพื่อนผ่านวัดหนึ่งชื่อว่าวัดพระธรรมกายทำให้นึกถึงหลวงปู่แล้วเคยบวชเนรช่วงสั้นเขาจึงชวนเพื่อนแวะกราบขอพรหลวงปู่ให้คุ้มครองแล้วก็ไปเยี่ยมป้าคือตัวลูกเองที่วัดด้วยพอมาถึงเจอหน้ากันลูกก็ไปพูดพร่ำทำเพลงคว้ามือพาเขาเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันที่ฝันทันทีเขาเรียนก็ที่เล่าขุมห้ามหานรกเลยบุญของเขาเขาฟังหลวงพ่อสอนเรื่องกฎแห่งกรรมฟังไปก็ร้องไห้ไปคือพื้นเถื่อฐานใจเป็นคนดีเป็นคนดีแต่วิบากกรรมครบคนพาลนั่นแหละพาลพาไปหาผิดลุงชาเขากราบลูกบอกว่าผมกลัวตกนรกหักดิบเลิกดื่มทันทีเลยคำถามทำไมพ่อของลูกจะไปเกิดในหมู่บ้านที่มีธรรมเนียมลูกชายให้ไปหาทรัพย์เองจึงไม่ได้มรดกของปู่ย่าพ่อมีกรรมบารายจึงตั้งหลบหนีฝ่ายเปลี่ยนการปกครองที่จ้องจะฆ่าพ่อพ่อตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอุทิศไปให้หรือไม่คุณแม่ตายด้วยกรรมอะไรคะทำไมหมอหาสาเหตุไม่พบแม่ตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอุทิศไปให้หรือไม่วันที่พ่อถูกยิงจนมินโตกับกระแป๋งถูกลูกปืนยิงพรุนแต่พ่อแม่รักควายของพ่อปลอดภัยเป็นเพราะมีเทวดารักษาหรือบุญใดคะน้องชายลูกเป็นลูกของลุงที่กลับมาชาติมาเกิดจริงหรือไม่คะถ้าใช่ก่อนตายในชาติที่แล้วเขารู้สึกอย่างไรมีกตินิมิตอย่างไรบุพกรรมใดดึงดูดให้มาเกิดกับพ่อแม่ของลูกไม่ไปเกิดกับพ่อแม่เดิมของเขาทั้งที่ก่อนตายในชาติที่แล้วเขาฆ่าคนก่อนที่เขาจะตายเนี่ยก็ฆ่าไปสองศพแต่ทำไมจึงไม่ไปตกนรกล่ะคะเขากลับมาเกิดใหม่ได้โดยสาเหตุใดน่าศึกษานะ

0: ที่เขาต้องแก้ไขกรรมที่ทำมาในชาติที่แล้วอย่างไรทำให้แผลจากชาติในอดีตจึงมาปรากฏกับผู้ที่มาเกิดในร่างใหม่ได้ทั้งๆที่เป็นคนละกายกันคะแผลใต้หัวใจสามีของน้องสาวคนที่สองเป็นมะเร็งตับตายตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญหรือไม่คะวิบากกรรมใดน้องสาวคนที่สองจึงมีลูกเป็นใบ้คะและลูกชายเขาทำกรรมใดมาจึงเป็นใบ้คะตัวลูกและหลานชายมีความผูกพันกันมาอย่างไรคะเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรปัจจุบันลูกรับบุญอยู่ที่หอฉันคุณยายคะบุคลากรและพนักงานที่ทำงานเตรียมอาหารสำหรับถวายพระอุปถัมภ์พระและทำความสะอาดที่หอฉันคุณยายจะได้รับอานิสงส์อย่างไรบ้างคะลูกยายทุกคนอยู่เอาบุญด้วยกันไม่อยากให้ออกไปเจ้าค่ะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าพ่อของลูกทำไปเกิดในหมู่บ้านที่มีธรรมเนียมว่าลูกชายลูกผู้ชายให้ไปสาหาทรัพย์เอาเองจึงไม่ได้มรดกจากปู่ย่าเพราะกรรมในอดีตที่มีทิฏฐิมานะจึงได้ไปเกิดในบ้านป่ามีความตระหนี่จึงได้ไปเกิดในครอบครัวชนบทกระแลนไกลตั้งหาทรัพย์เองอีกทั้งในอดีตเคยมีทัศนคติว่าลูกผู้ชายให้ไปหาทรัพย์เองดังนั้นชาตินี้จึงมาเจอบ้างจ้ะนี่มีศักดิ์ศรีแต่พอดีทำตระหนี่ด้วยหาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะเจอพ่อแต่งงานกับแม่ตายายก็ไม่ให้มรดกแม่อีกเนื่องจากโกรธแม่เพราะแม่ก็มีกรรมคล้ายพ่อคือเคยดื้อพ่อแม่เมื่อท่านสั่งสอนให้ทำความดีกับที่สำคัญคือมีความตระหนี่นะเห็นไหมจึงทำให้ไม่มีบุญรองรับสมบัติของตายายได้ทำให้ตายายแม้มีลูกสาวคนเดียวก็ไม่มีอารมณ์จะให้ความตระหนี่นี่เห็นไหมจ๊ะร้ายมากทีเดียวพ่อต้องหลบหนีฝ่ายเปลี่ยนการปกครองเพราะกลัวถูกฆ่ากรรมเนื่องจากกรรมครบคนภายในอดีตและปัจจุบันโดยในอดีตพ่อได้เป็นทหารและได้เข้ากับพวกก่อการกบฏโดยในชาตินั้นฝ่ายก่อการกบฏพ่ายแพ้ตัวท่านเลยหลบหนีไปก่อนจึงเป็นผังเดิมติดตัวมาทำซ้ำอีกในชาตินี้จ้ะไม่น่าเชื่อเลยนะเรื่องวิบากกรรมนี่มันถ้าได้ช่องมาไหลเป็นเปิดทำงานขึ้นมาอย่างนี้พ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับกลางๆมีบ้านเล็กๆคล้ายกระต๊อบอยู่ได้บุญที่เคยบวชตามประเพณีมาระยะหนึ่งและบุญที่ทำตามประเพณีในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่บ้างอีกทั้งมีกรรมหลายอย่างทำให้ดวงจิตไม่ผ่องใสเท่าที่ควรจะมาได้อย่างนี้อย่างนี้ก็ดีแล้วนะได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะหมอหาสาเหตุโรคของแม่ไม่เจอเพราะการบานอธิบาตที่เคยทำแท้งและช่วยคนอื่นทำแท้งโดยใช้เท้าเหยียบท้องจนเด็กกลายเป็นก้อนเลือดก้อนเลือดแล้วไหลออกมาอีกทั้งมีอยู่รายหนึ่งได้ใช้เท้าเหยียบท้องทำให้แม่และเด็กในท้องตายด้วยกันทั้งคู่วิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลให้หมอหาสาเหตุโรคไม่เจอแล้วก็หมดอายุขัยด้วยตายแล้วก็วนเวียนอยู่ระยะหนึ่งเมื่อได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็หมดกรรมจึงได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้กลับมาแก้ไขตัวเองวันที่พ่อถูกยิงจนเป็นโตกับกระแป๋งถูกยิงจนพลุนแต่พ่อและควายไม่เป็นอันตรายเพราะไม่ได้มีวิบากกรรมที่ไปฆ่าใครจึงไม่ตายอันนี้อันเดียวถึงไม่เคยฆ่าใครก็ใครมาฆ่าไปตายแต่ไม่มีเทวดาองค์ใดมารักษาจ้ะน้องชายลูกเป็นลูกของลุงกับชาติมาเกิดนั้น ป็นเรื่อง

เป็นเรื่องจริงจ้ะโดยในชาตินั้นก็ยังไม่อยากตายเมื่อโดนยิงแล้วเนี่ยอยากเจอหน้าพ่อแม่ใจจดจ่อกันแล้วก็มีบุญที่เคยบวชคุ้มเอาไว้จึงทำให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ทั้งที่ฆ่าคนตายจ้ะบุญบวชอุ้มไว้ไม่ให้ไปมหานรกที่มาเกิดกับพ่อแม่ของลูกแทนที่จะไปเกิดกับพ่อแม่เดิมเพราะใจผูกพันจังหวะเพราะมีบุญกรรมเสมอกับพ่อแม่ของลูกโดยเมื่อถูกยิงตายใหม่ๆกาเลียก็เดินโซซัสโซเซมาเจอพ่อของลูกกาเลียนั้นก็ได้เดินก็ไปขอความช่วยเหลือพยายามเรียกพยายามสะกิดพ่อพยายามก็มาจับตัวแล้วเขย่าตัวพ่อแต่พ่อไม่รู้เรื่องเป็นกาเลียก็ทำอะไรไม่ได้จังหวะนั้นพอดีถูกดูดบู้เข้าไปสู่ท้องพ่อของลูกถูกดูดไปเลยจังหวะมันพอดีเลยกรรมเสมอกันมาวูดเข้าไปแล้วก่อนเขาตายเขาได้ฆ่าคนแต่ไม่ตกนรกเพราะบุญที่เคยบวชคุ้มเอาไว้จ้ะชาตินี้เป็นตำรวจกายสั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาไว้ให้ดีให้มากๆแล้วติดฐานเจตพ้นจากวิบากกรรมนั้นกล่าวจ้ะตะเวนชายแดนยึดถิ่นเดิมแผลมาเกิดที่ร่างกายทั้งที่เป็นแผลจากอดีตชาติและเป็นคนละกายนั้นเอาละแผลมาเกิดที่ร่างกายทั้งที่เป็นแผลจากอดีตชาติและเป็นคนละกายนั้นก็มีสาเหตุหลายอย่างอาจจะเพราะเรื่องน้องชายของลูกที่ก่อนมาเกิดได้ถูกยิงตายแล้วเป็นกายละเอียดเมื่อรู้สึกใหม่ที่กายละเอียดกัมปานาธิบาตยกตอนนั้นน่ะยิงทหารตายไป2นายก็ส่งผลให้กายละเอียดยังมีแผลอยู่โอ้บาดเจ็บถึงเดินโซซัดโซเซไงยังมีแผลอยู่ตอนนั้นส่งผลให้เลือดไหลมีทุกขเวทนาคล้ายยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เดินโซเซไปเจอพ่อเพื่อให้ช่วยดังกล่าวแล้วก็ถูกดูดบุกเข้าไปในท้องพ่อเมื่อเกิดใหม่ใจที่ยังไม่คลายความผูกพันในภพเก่าและกรรมปานาธิบาตใจที่ยังไม่คลายความผูกพันในภพเก่าและกรรมปานาธิบาตจึงส่งผลให้มีแผลเป็นตำแหน่งเดียวกันแม้คนละล่างกันจ้ะสามีของน้องสาวคนที่สองเป็นมะเร็งตับตายเพราะชายในอดีตและปัจจุบันได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารและทำกับแกล้มดื่มสุราเอาแก้มด้วยดื่มสุราด้วยได้มาร่วมส่งผลให้เป็นมะเร็งตับตายตายแล้วก็ไปทันทีเลยสามีน้องสาวคนที่สองไปทันทีเลยดำดิ่งไปมหานรกขุมห้าทันทีด้วยกรรมดื่มสุรากำลังถูกนายนริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจรับบุญได้แต่ถ้าทำบุญที่ไปให้บุญก็จะไปรอคอยที่ยมโลกน้องสาวคนที่สองมีลูกเป็นใบ้เพราะชาติในอดีตเคยแช่งลูกให้เป็นใบ้แม่โดยชาติในอดีตลูกคนนี้ก็ได้เป็นแม่ลูกกันกับน้องสาวคนที่สองเนี่ยเหมือนชาตินี้เป็นแม่ลูกกันแต่ลูกคนนี้ในชาตินั้นชอบเถียงพ่อเถียงแม่บ่อยๆจึงทำให้แม่โกรธมากไม่ชอบไปเถียงแล้วก็แช่งให้เป็นใบ้ชาตินี้มาเจอกันเนี่ยมาเป็นแม่ลูกกันอีกโดยตัวลูกก็มาเป็นใบ้ตัวแม่ก็มาเลี้ยงลูกใบ้จ้ะก็สมปรารถนาของแม่คือไม่ได้ลูกเถียงลูกไปเถียงแม่เลยชาตินี้หลานชายบวชได้ช่วงสั้นเวลาสิกขาแล้วก็ไปคบคนพาลโมเมาขาดสติแต่กลับตัวได้ในภายหลังบทเรียนลูกกฎแห่งกรรมจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแค่เพียงชั่วโมงเดียวเพราะในอดีตเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแต่บางชาติก็ไปคบคนผ่านสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแล้วก็แต่ว่าบางชาติก็ไปคบคนผ่านฝั่งนี้จึงติดตัวมาให้เข้าสู่วงจรแห่งคนผ่านอีกแต่บุญที่

คยสร้างกับหมู่คณะมาก็ดึงดูดให้มาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมให้มีเหตุให้มาเรียนรู้และสามารถกลับเนื้อกลับตัวได้อย่างรวดเร็วจ้ะตัวลูกเองต้องมาเกิดในถิ่นที่ผู้คนรบกันในเจ้าของเคสต้องมีชีวิตที่หวาดระแวงภัยพระในอดีตเนี่ยลูกเคยเป็นทหารแต่ไม่ใช่ทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกรบได้พบรักได้เจ้าชู้ได้ไปรับวิบากกรรมต่างๆมามากมายแล้วชาตินี้มาเจอแค่เศษกรรมที่ต้องมาเกิดในถิ่นที่เป็นคนรบกันจ้ะเพราะเป็นทหารไปรบกับเขาทำไปบ้านเมืองเขาเดือดร้อนเพราะนั้นตัวก็เลยต้องมาอยู่ในสถานะตรงนี้บ้างอย่างนี้ไงกรรมเจ้าชู้ก็ให้ทำให้มาเป็นผู้หญิงแต่ภายหลังได้มามีชีวิตที่ปลอดภัยและได้สร้างบารมีกับหมู่คณะเพราะบุญในชาติหลังๆที่ได้กลับมาเจอกับหมู่คณะในชาตินั้นยังไม่ได้เจอแล้วก็ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะชาติหลังๆมาเจอหมู่คณะได้สร้างบารมีหมู่คณะแต่ไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้คือว่าไม่ต้องอธิษฐานอะไรทำบุญกันแล้วกันแล้วก็เราก็ทำไปแล้วทำให้เหมือนเรือไม่มีหางเสือเนี่ยวิบากกรรมเก่าก็ได้ช่องเลยดึงดูดไปลำบากก่อนแต่ภายหลังบุญที่ได้เคยสร้างมากับหมู่คณะก็ดึงดูดให้กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจ้ะจะตั้งประกอบเหตุโดยการสั่งสมบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตล้อมกรอบป้องกันไม่ให้วิบากกรรมเก่าที่เกิดแปรพลังได้ตามมาทันจ้ะอธิษฐานจิตนี้ต้องอธิษฐานให้เป็นนะจ๊ะตัวลูกและหลานชายมีความผูกพันกันและสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแต่ลูกได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับหลานชายมาหลายชาติบุญที่ทำร่วมกันจึงทำให้รักและผูกพันกันจ้ะแล้วก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์เคยทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วก็ไม่ค่อยจะอธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้จึงทำให้กรรมตรณีตามทันจ้ะลูกรับบนที่หอฉันคุณยายบุคลากรและพนักงานที่เตรียมอาหารถวายพระอุปถัมภ์พระและทำความสะอาดหอฉันจะได้อานิสงส์เอาโดยย่อกันแล้วกันนะจ๊ะคือจะได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติติดตามตัวข้ามภพข้ามชาติจะปิดอบายจะได้ไปสวรรค์จะมีอายุวรรณะสุขภพระปฏิภาณจะรื้อผังจนได้ภพชาติต่อไปก็จะมีชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ลำบากเป็นชาตินี้เป็นต้นตอนนั้นต้องมันอธิษฐานจิตล้อมกรอบให้ดีทุกๆวันจ้า

0: การมีส่วนร่วมสมโภชพระประธานคือมหาอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ผู้สร้างย่อมได้เกิดในตระกูลสูงมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสเมื่อถึงการปฏิบัติธรรมย่อมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุธรรมได้โดยฉับพลัน
1: นี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆค่ะที่จะได้ร่วมสมโภชองค์พระประธานบุญใหญ่ที่ไม่อยากให้ใครพลาดเพราะพระประธานองค์นี้จะสถิตอยู่คู่กับวัดพระธรรมกายบอสตันและเมืองบอสตันเมืองแห่งการศึกษาและปัญญาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจไปตราบนานเท่านาน
2: ติดต่อสอบถามได้ที่อุบาสิกาแจ็คกี้บอสตันโทร202-550-4328สามารถร่วมบุญได้ที่ On Sale TD Bank Account 826-498-0498 อีเมล dmcbt65@gmail.com สุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
3: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลก

ร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์ได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

เจริญพรท่านฐานบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจะเตรียมปัจจัยเทธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะเมื่อมหาเมฆใหญ่ตั้งขึ้นโปรยปลายสายฝนลงสู่แผ่นดินนำความชุ่มชื้นมาหล่อเลี้ยงให้เมล็ดพันธุ์ข้าวในผืนนาให้เจริญเติบโตขึ้นเป็นต้นกล้าเขียวขจีผลิดอกออกรวงที่อุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ชาวนาได้เก็บเกี่ยวฉันใดพระพุทธศาสนาสามารถสืบต่อมาได้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะสายทานแห่งพลังศรัทธาอันชุ่มเย็นของท่านฐานบดีทั้งหลายที่หลั่งรินลงในพระพุทธศาสนาคอยบำรุงหล่อเลี้ยงพระภิกษุและสามเณรผู้เป็นศาสนทายาทเปรียบดังเมล็ดพันธุ์ข้าวกล้าให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ในพระศาสนาด้วยปัจจัย4อันควรแก่สมณบริโภคทำให้พระภิกษุและสามเณรปลอดกังวลในเรื่องปัจจัย4มีเวลาในการศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระศาสนาให้กว้างไกลออกไปและเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ชาวโลกฉันนั้นวันนี้ท่านฐานบดีทั้งหลายได้มาสั่งสมบุญใหญ่ให้แก่ตนเองและหมู่ญาติด้วยการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ซึ่งเป็นการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่โลกสืบไปและผลบุญนี้จะคอยสนับสนุนให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตและเป็นเสบียงติดตัวไปในภพเบื้องหน้าตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระทหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานุกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปาทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสามบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเธอ

0: สาธุเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรา
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสัมปนกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ็กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในวันนี้ด้วยนะคะ
1: สาธุ
2: ซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะร่วมในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ทาง GBN by DMC ค่ะได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ที่เดียวจบนะคะครบทุกแพลตฟอร์มโดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มค่ะเพียงคุณผู้ชมเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถกดเลือกรับชมได้ตามความต้องการนะคะไอคอนต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom ระบบจะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นโดยอัตโนมัติค่ะแล้วเมื่อติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์หรือว่าพิมพ์ข้อความนะคะเพื่ออนุโมทนาบุญเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในการสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะ
0: อีกทางยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916ค่ะหรือจะร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ได้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่1521202087ค่ะหรือสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ก็ที่ donate.dkcement.org หรือว่าทาง LINE OA Asai Dhammakaya ค่ะ
2: ค่ะซึ่งในวันอาทิตย์นี้นะคะก็จะเป็นอาทิตย์ต้นเดือนนะคะมีกิจกรรมงานบุญกันตั้งแต่ในช่วงเช้าเลยเรียนเชิญทุกท่านมาสั่งสมบุญกันช่วงเช้านะคะพิธีภาคเช้าณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายค่ะเวลา6:20 นจะเป็นพิธีตักบาตรนะคะภาคสายห้องแก้วสารพัดนึกนะคะเวลา9:30 นก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ10:45 นค่ะกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานภาคบ่ายก็ที่ห้องแก้วสารพัดนึกนะคะในเวลา13:30 หลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีค่ะท่านก็จะได้นำเราปฏิบัติธรรมนะคะจากนั้นท่านจะอ่านโอวาทนะคะแล้วก็ในต่อไปก็จะได้เป็นพิธีมุทิตาพระอุบาสกและพระมหาปเรนธรรมอุปสมบทอุทิศชีวิตค่ะในเวลา14:30 นะคะทั้งหมด19 รูปต้องบอกว่าใครไปไม่ทันเมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเพราะว่าต้องบอกว่าสาธุชนเยอะมากล้นหลามมากที่หน้าโบสถ์นะคะเป็นบรรยากาศที่อเลิร์ตเบิกบานโหไปถวายปัจจัยพิธีกรก็เกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันเนี่ยนะคะไปร่วมถวายปัจจัยมารอบนี้นะคะใครยังไม่ได้มาร่วมมุทิตาท่านก็ในวันอาทิตย์นี้14:30ก็จะเริ่มด้วยพิธีกล่าวคำถวายต่างๆเจ้าภาพผู้บิบูล19คณะน้อมถวายผ้าไตรทยธรรมคณะสงฆ์ให้พรจะเสร็จสิ้นพิธีกรรมโดยเวลาประมาณ15:30ค่ะ
0: ค่ะมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่กันนะคะในพิธีบูชาข้าวพระค่ะและสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายผ้าตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะคุณสุชาดาระยะอินดิฉันยุภาบัณฑิตพุทธิสกุลพร้อม

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทอุทิศชีวิตอุบาสกจำนวน11ท่านและสามเณรปริยธรรมจำนวน8รูปประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าณพระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์โดยนางอุบาสกจำนวน11ท่านได้เดินเวียนประทักษิณอย่างสงบเสงี่ยมและสง่างามนำหน้าบิดามารดาผู้ปกครองเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชและสาธุชนที่ได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าไตรเวียนรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวันทาเจดีย์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเป็นพิธีขอขมาโดยนาคอุบาสกทั้ง

31ท่านได้ร่วมกันกล่าวคำขอขมาผู้ปกครองในสิ่งที่เคยล่วงเกินที่เคยผิดพลาดพลั้งไปทั้งกายวาจาใจพร้อมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทีอันยิ่งใหญ่ในการสละสิทธิ์ทางโลกมุ่งสู่ร่มผ้ากาสาวพัสพร้อมกันนี้บิดามารดาและผู้ปกครองก็ได้รวมกันมอบผ้าไตรจีวรให้แก่นาคอุบาสกด้วยน้ำตาแห่งความปลาบปื้มปิติในบุญใหญ่ครั้งนี้ต่อมาจึงเป็นพิธีบรรพชาสามเณรของนาคอุบาสกทั้ง11ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปชาให้โอวาทมูลกรรมฐานแก่นาคอุบาสกเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศคารวาสเป็นสมณะผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตรอันงดงามพร้อมที่จะคล้องอังสะเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพัสคือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระภิกษุและสามเณรในพระพุทธศาสนาผู้ถึงพร้อมด้วยสารณคมและศีลอันงดงามในโอกาสนี้พระอุปชาได้กล่าวให้โอวาทแก่สามเณรโดยมีใจความโดยย่อว่าสามเณรทุกรูปต้องประพฤติตนและฝึกฝนตนเองให้สมควรแก่การกราบไหว้ของสาธุชนต้องฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกความเป็นพระแท้เพราะฉะนั้นต้องสำรวมกายวาจาใจฝึกคิดพูดทำอย่างมีสติญาติโยมทั้งหลายต่างก็หวังบุญจากการบวชของพวกเราเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐให้แก่ญาติโยมภายหลังเข้าพิธีบรรพชาสามเณรแล้วคณะผู้ปกครองและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายบาตรผ้าไตรและจตุปัจจัยทายธรรมแด่สามเณรทุกรูปท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความปลาบปื้มปิติของบิดามารดาและคณะเจ้าภาพทุกท่านที่ได้เห็นสามเณรสละทางโลกมุ่งหน้าศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อเป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะ

0: จากนั้นเป็นพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปริยัติธรรม8รูปณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นพระอุปชาซึ่งการบวชอุทิศชีวิตของสามเณรทุกรูปในวันนี้คือการยกฐานะจากสามเณรผู้รักษาศีล10ข้อขึ้นสู่ความเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีล227ข้อเป็นสมณะผู้งดงามด้วยความตั้งใจอันเลิศที่สำคัญการอุปสมบทอุทิศชีวิตในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างสูงสุดเนื่องจากไม่ใช่เพียงการบวชตามประเพณีระยะสั้นแต่เป็นการตั้งจิตอธิษฐานสละความสุขสบายในทางโลกอย่างเด็ดเดี่ยวตัดขาดความกังวลทุ่มเทกายและใจเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและขัดเกลากิเลสด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันซึ่งพระภิกษุใหม่ทั้ง19รูปนี้จึงถือเป็นศาสนทายาทที่แท้จริงผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐและเป็นกำลังหลักในการเผยแผ่ขยายแสงสว่างแห่งพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่คู่โลกตราบนานเท่านานค่ะ
1: โยมแม่ของพระภัสสกรผู้แสนสะอาดวันนี้ท่านได้บวชอุทิศชีวิตปลื้มใจมากค่ะเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยปิติใจมากวันที่รอคอยมาตั้งแต่ท่านเกิดมาเราก็หวังให้ท่านได้บวชตอนนี้ก็ได้หลังสมใจแล้วนะคะอธิษฐานมาตั้งแต่ท่านยังไม่เกิดค่ะก็แล้วก็พอท่านออกมาแล้วก็พาเข้าวัดตลอดเข้ากิจกรรมที่วัดมีทุกงานแล้วก็เข้าหมดเลยทุกกิจกรรมไม่เคยให้เรียนพิเศษทางโลกนะคะมาเข้ากิจกรรมทางวัดอย่างเดียวโลกพาว่าจะจัดรถทําหน้าที่ผู้นําบุญท่านก็ออกไปกับแม่ตลอดค่ะกับยกแม่ตลอดเลยเพราะท่านได้บวชท่านก็ไม่อยากจะสึกท่านก็อยากบวชตลอดมาภาคภูมิใจในตัวท่านมากที่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีจริงๆเกิดมาเพื่อการนี้โดยตรงก็อยากให้ท่านน่ะช่วยงานพระศาสนาช่วยงานหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กช่วยเผยแผ่พระศาสนาให้กับชาวโลกถึงวันที่ถึงฝันฝันที่แม่รอคอยนะคะอันนี้ปลื้มมากเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่โยมแม่รอคอยมาทั้งชีวิต
2: พระท่านเป็นศูนย์รวมทำให้หมู่คณะญาติที่จากกันมา20ปีแล้วก็มีบุตรลูกหลานเพิ่มขึ้นมาอีกท่านทำให้เป็นกองบุญที่เขาได้มาใกล้ชิดพระศาสนาโดยที่ท่านบวชเป็นพระทำให้ญาติเราได้กลับมาเป็นหมู่คณะใหญ่โตที่แบบเมื่อก่อนห่างกันไป20ปีแล้วค่ะปลื้มตัวนี้มากลุงป้าที่มางานบวชวันนี้ก็ปลื้มพระมากค่ะทำให้ท่านแบบมีความปิติใจที่ว่าท่านไม่ได้โดดเดี่ยวโดยที่ท่านมาบวชไม่มีเครือญาติมาเลยค่ะแม่ก็เลยปลื้มมากค่ะแม่เป็นผู้หญิงแต่ไม่มีโอกาสได้บวชในวงบุญพิเศษอย่างนี้ได้แล้วแม่ก็เลยได้มีลูกชายได้อุทิศเป็นพระของลูกพระพุทธเจ้าแม่เลยมีความรู้สึกว่าลูกชายทำดีที่สุดให้แม่ปลื้มวันนี้ค่ะแม่ก็ขอมอบลูกพระวันนี้พระศาสนานอนตายอย่างมีความสุขมากค่ะเพราะว่าเคยฝันมานานแล้วว่าจะมีพระลูกชายรอจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
3: บุญวันนี้บุญที่ได้มีโอกาสได้ร่วมในพิธีบวชอุทิศชีวิตอุบาสกผู้ซึ่งถวายชีวิตสร้างบารมีจนถึงวันนี้ค่ะความปลื้มนั้นนะคะวันนี้คณานับไม่ได้เลยค่ะปริมาณบุญในตัวเองไม่ได้เลยแต่ว่าทั้งหมดถ้ามีบุญเท่าไหร่เนี่ยก็ขอให้ทุกท่านได้บุญเท่าๆกันเลยนะคะยิ่งได้มีโอกาสเข้าโรงเรียนหรือบ้านฝันในฝันกับหลวงพ่อนะคะท่านได้ปราบรื้มกับในวันนี้มากๆนะคะในวันที่ลูกอุบาสกของท่านนะคะที่ได้อุทิศชีวิตสร้างบารมีมากับ

0: นั่นเหมือนกับรางวัลชีวิตของลูกๆทุกคนและรวมทั้งพี่ด้วยนะคะพี่ปลื้มมากๆค่ะยิ่งได้เห็นนะคะการกล่าววาจาในการอุทิศตนในโบสถ์นะคะได้ฉายาใหม่คือปลื้มละเอียดมากเลยค่ะวันนี้พี่นั่งสมาธิในโบสถ์นะคะทำใจนิ่งๆสว่างนะพี่ก็ปรารถนาว่าขอให้พี่มีสักครั้งในการสร้างบารมีในภพชาติต่อไปขอให้ได้เป็นชายได้บวชสักครั้งในชีวิตค่ะพี่ปลื้มมากๆเลยค่ะ
1: ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom02.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมคาร์บูนิโอสต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ุดเป็นตัวสำเร็จสำเร็จยังไงสำเร็จขั้นต้นจะหลับตาลืมตาก็เห็นเป็นดวงสว่างอยู่ที่กลางกายจะเรียกว่าได้ดวงปฐมมรรคก็ได้หยุดเป็นตัวสำเร็จหรือว่าได้ดวงธรรมขั้นต้นปากทางสู่พระนิพพานถ้าอย่างนี้มันใช่เลย
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีเวอร์ตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวที่มีเนื้อหา

ในความที่ไม่เคยเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนทำอะไรเป็นคนคิดหน้าคิดหลังอะไรที่อะไรที่ใครทำให้เราเดือดร้อนใครทำกับเราแล้วแล้วทำให้เราเดือดร้อนไอ้สิ่งนั้นเราจะไม่ไปทำกับคนอื่นเพราะถ้าเราไปทำคนอื่นคนอื่นเขาก็คงจะเดือดร้อนพูดง่ายๆตรงนี้กุศลกรรมบท10เนี่ยไปทำไปรักษาเอาไว้ให้ดีถ้ากุศลกรรมบท10หรืออย่างน้อยศีล5ไปรักษาไว้ให้ดีถ้าอย่างนี้เนี่ยเกิดมาก็พอมีความสุขกับเขาได้แล้วก็พลังอายุวันโนสุขังพลังได้ยินกันมาทั้งนั้นอ๋อพลังล่ะพลังก็พลังกายกับพลังใจพลังกายมันจะมาอย่างไรอย่างน้อยไม่หวงใครกินนอกจากไม่หวงแล้วมีอะไรมีปัจจัยสี่มีทรัพย์สินอะไรไม่หวงใครขาดแคลนอะไรก็แบ่งกันไปนอกจากแบ่งกันไปให้กับคนทั่วไปยังทำทานให้กับผู้มีศีลมีธรรมได้อีกด้วยตั้งแต่ผู้มีศีลมีธรรมทั่วไปจนกระทั่งทำทานกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าได้เท่านั้นแหละอย่างนี้เนี่ยพลังกายมันก็มาพลังใจเหรอพลังใจนั่งสมาธิเยอะๆพูดง่ายๆมันเก็บใจเอาไว้ในตัวไม่ปล่อยใจให้ตะเลิดเปิดเปิงไปหลวงปู่บอกว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จให้ใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายทำไมหลวงปู่ว่าอย่างนั้นอ๋อหลวงปู่ว่าอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าไอ้การที่ใครจะหยุดใจหยุดอยู่ในตัวได้ไม่หนีเที่ยวตะเลิดเปิดเปิงนะต้องปฏิบัติมรรคมีองค์แปดอ๋อหลวงปู่สรุปเอาการปฏิบัติมรรคมีองค์แปดในเชิงปฏิบัติว่าอ๋อวัดได้ยังไงล่ะว่าฉันปฏิบัติมรรคมีองค์แปดได้ดีก็หยุดเป็นตัวสำเร็จสำเร็จยังไงสำเร็จขั้นต้นจะหลับตาลืมตาก็เห็นเป็นดวงสว่างอยู่ที่กลางกายจะเรียกว่าได้ดวงปฐมมรรคก็ได้หยุดเป็นตัวสำเร็จหรือว่าได้ดวงธรรมขั้นต้นปากทางสู่พระนิพพานถ้าอย่างนี้มันใช่เลย

ความหยุดคือหัวใจของการดำเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนใครคนที่รู้จักหยุดจะคิดก่อนทำไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากให้คนอื่นมาทำกับตนจึงดำรงอยู่ในความดีทั้งทางกายวาจาใจอย่างน้อยคือการรักษาศีล5และการดำรงอยู่ในกุศลกรรมบถซึ่งทำให้ชีวิตมีความสุขและปลอดภัยจากการสร้างเหตุแห่งทุกข์เมื่อความประพฤติที่ดีเป็นพื้นฐานชีวิตก็จะมีกำลังทั้งกำลังกายและกำลังใจกำลังกายเกิดจากการไม่เห็นแก่ตัวรู้จักแบ่งปันปัจจัย4และทรัพย์ที่มีไม่หวงแหนไว้เพื่อตัวเองแต่เอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่นและยิ่งมีพลังมากขึ้นเมื่อรู้จักทำทานแก่ผู้ที่มีศีลมีธรรมส่วนกำลังใจเกิดจากการฝึกสมาธิคือการหมั่นเก็บใจไว้ในตัวไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านเตลิดไปตามอารมณ์หลวงปู่จึงสอนว่า

หยุดเป็นตัวสำเร็จเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายใจก็ไม่หนีออกไปสร้างกิเลสนั่นคือการปฏิบัติมรรคมีองค์8ในทางปฏิบัติจริงเมื่อหยุดได้จริงใจจะเข้าถึงสภาวะภายในเห็นดวงสว่างที่กลางกายซึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมขั้นต้นเป็นปากทางสู่พระนิพพานสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องหยุดเป็นตัวสำเร็จที่หลวงพ่อทัตตชิโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดกับเราว่าคนที่หยุดได้จริงคือคนที่ไม่เบียดเบียนใครค่ะด้วยพลังชีวิตทั้งกายและใจนะคะเพราะการฝึกตัวด้วยการให้ทานรักษาศีลทำสมาธิไม่เอาใจออกไปนอกตัวให้ใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายค่ะหยุดจึงจะเป็นตัวสำเร็จด้วยธรรมะและชีวิตค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะบุคคลที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทัตตชิโวค่ะท่านได้ความเป็นต้นแบบและธรรมะของหลวงพ่อนะคะในเรื่องครูผู้สร้างคนดีด้วยธรรมะส่งต่อถึงศิษย์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกัน

ริ่มรู้จักโครงการเริ่มรู้จักทำหลวงพ่อนะคะก็จากการตอบธรรมะทางก้าวหน้านะคะของชมรมพุทธศาสตร์สากลแล้วเราก็ได้มีการสอบทุกๆปีตลอดมานะคะที่ได้รู้จักวัดรู้จักหลวงพ่อเนี่ยพอเราได้รู้แล้วก็ได้เข้าในชมรมวิสตาโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้เข้าร่วมแล้วก็ไปร่วมในกิจกรรมต่างๆแล้วก็ได้นำกิจกรรมต่างๆมาใช้ในโรงเรียนนะผลที่ออกมาก็คือนักเรียนก็มีความสุขครูก็มีความสุขนะคะการตอบรับที่เราได้เอานักเรียนไปชมที่เทศกาลที่วัดพระธรรมกายนักเรียนก็ไปกันเยอะผู้ปกครองก็สนับสนุนให้นักเรียนไปร่วมกิจกรรมนะคะก็เราก็ได้ดำเนินโครงการแบบมาเรื่อยๆนะคะเราก็ได้รู้จักหลวงพ่อมีอยู่ครั้งหนึ่งที่สภาหลวงพ่อมาแล้วพอดีเขาจะสัมภาษณ์เขาบอกให้ไปต้อนรับหลวงพ่อหลวงพ่อพูดนะถามมาพูดไม่ออกน้ำตาไหลปลื้มนะน้ำตาไหลแล้วก็ได้ไปเข้าหาหลวงพ่อที่อาสมบัณฑิตค่ะไปกับกัลยาณมิตรนะคะสองครั้งหลวงพ่อก็พูดให้ฟังในเรื่องความเป็นครูการปฏิบัติตัวในการทำงานหลักการดำเนินชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้นำหลักมาใช้นะคะเช่นกู้โลกกู้ภัยด้วยความดีสากลอะไรค่ะหลวงพ่อเขาพูดแล้วก็ความเป็นครูนะคะที่จะนำมาอบรมสั่งสอนศิษย์ได้อย่างไรค่ะจริงๆวันนั้นเขาไปคือผอ.และก็กัลยาณมิตรนะคะที่ไปทำบุญร่วมกันนะคะเขาพบหลวงพ่อก็พูดถึงว่าเนี่ยฝากด้วยนะเราเป็นครูมีโรงเรียนมีครูมีเด็กเราต้องไปช่วยเหลือคุณครูไปช่วยเหลือเด็กให้เขาได้พัฒนาตัวของเขาให้เราที่ทำหน้าที่เป็นครูให้สมกับความเป็นครูให้เด็กที่ออกมาเนี่ยให้มีนิสัยที่ดีให้ดีไม่พอต้องมีสติด้วยอะไรแบบนี้ค่ะในเรื่องความดีสากล5ประการนะคะเรื่องความสะอาดเนี่ยหลวงพ่อจะเน้นย้ำเรื่องความสะอาดเป็นที่สุดไม่ใช่ว่าเด็กเล็กๆเนี่ยทำได้ง่ายไม่ใช่ว่าเด็กเล็กๆเนี่ยทำไม่ได้อย่าไปว่าเขาสามารถที่จะสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆอ่ะให้มีนิสัยติดตัวไปได้เมื่อเขาสะอาดในตัวเขาสะอาดจิตใจเขาสะอาดอะไรแบบนี้นะสิ่งรอบข้างความเป็นระเบียบมันก็เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็มีการตรงต่อเวลาเขารู้อดทนอะไรแบบนี้นะคะตรงต่อเวลาสมาธินะคะแล้วก็ห้าห้องชีวิตหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยมันจำเป็นนะคะแล้วมันมีธรรมะมีตัวธรรมะนี่เข้าไปสอดแทรกในแต่ละห้อง

0: ห้องนอนต้องไม่มีทีวีนะ
1: อะไรแบบนี้ต้องอยู่คือโล่งโปร่งสบายแล้วก็พับผ้าปูที่นอนด้วยนะพับผ้าห่มด้วยนะอะไรเราก็มาสอนนักเรียนนะคะในห้าห้องชีวิตห้องเรียนห้องแต่งตัวห้องทำงานนะคะเราก็นำมาใช้อบรมนักเรียนของเราเมื่อก่อนก็ฝึกห้าห้องชีวิตกันฝึกกันว่าจะต้องทำอย่างไรให้เราอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วไม่ไปผิดศีลนะคะเช่นห้องครัวต้องเก็บกวาดให้สะอาดนะไม่ให้มีแมลงสาบไม่มีสัตว์นะคะไม่มีสัตว์เล็กๆที่เราจะไปฆ่าเขาได้อะไรแบบนี้มันเป็นการผิดศีลเราก็ได้สอดแทรกไปให้นักเรียนทราบนะคะ

ในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการจิราพรสดโยมค่ะจากโรงเรียนยุวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ท่านได้มาแชร์ความประทับใจและธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์ค่ะจากการที่ได้รู้จักโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้านะคะจนนำไปสู่จุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักกับหลวงพ่อทัตตชิโวและก็ได้นำธรรมะนะคะมาใช้ในชีวิตและก็ในโรงเรียนค่ะจนนำไปสู่การที่ท่านนะคะได้นำคำสอนของหลวงพ่อที่ฝากไว้ให้กับครูค่ะในฐานะที่เราเป็นครูมีโรงเรียนมีเด็กนะคะเรามีหน้าที่ในการช่วยพัฒนานิสัยของนักเรียนนะคะให้เป็นคนที่มีนิสัยที่ดีเป็นคนดีและก็มีสติด้วยค่ะผู้อำนวยการนะคะได้นำหลักความดีสากล5ประการและก็5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยค่ะนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนด้วยการฝึกเรื่องเล็กๆค่ะให้เด็กรักในความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพนะคะรวมไปถึงการปลูกฝังนิสัยดีๆด้านอื่นค่ะด้วยการฝึกเขาให้จัดระเบียบในห้องเรียนห้องครัวห้องแต่งตัวนะคะแล้วก็ห้องอื่นๆเพื่อให้ถูกสุขลักษณะและก็ไม่ผิดศีลค่ะเพื่อให้เขานะคะมีจิตใจที่สะอาดผ่องใสทั้งหมดนี้ค่ะได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนของหลวงพ่อและความตั้งใจที่อยากจะทำหน้าที่ของครูให้สมบูรณ์ด้วยความรู้และก็ธรรมะค่ะในครั้งหน้านะคะเรายังมีเรื่องราวความประทับใจและธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่ผู้อำนวยการจะมาแชร์ให้เราได้ฟังกันต่อห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

เออเราก็แก่แล้วแต่เราไม่รู้สึกอะไรว่าเราคอยนานหรือไม่นานเราไม่รู้สึกเพราะอยู่ตรงไหนเราก็สร้างบารมีได้ดูหลวงพ่อเป็นหลักก็เราจะสร้างบารมีกับท่านเนี่ยเราก็ต้องว่าตามท่านผมอุบาสกอำนวยสิริมงคลรัตน์ครับต้องถือว่าคณะกรรมการชมรมพุทธเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรให้เพราะว่าเป็นป้ายคัทเอาท์อย่างใหญ่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเราก็เห็นก็ฝึกสมาธิก็น่าสนใจเราก็เลยได้มาสมัครแล้วก็ได้เข้ามาเข้าวัดไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับวัดมาก่อนเลยต้องบอกเลยพอมาเสร็จนี่โกนหัววันแรกเลยมึงตกใจเลยมันก็ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมซึ่งเราอาจจะไม่เคยมาก่อนความมีเป็นระเบียบความอะไรต่ออะไรนะฮะก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคิดว่าถ้าไม่โกนผมก่อนนะน่าจะออกไปนะเพราะว่าเรา

ไม่เคยแล้วว่าอยู่บ้านเราก็สบายสบายอันนี้มามันก็คนหมู่มากมันก็ต้องมีระเบียบวินัยนะฮะมันก็เข้มขึ้นมาทันทีจากที่เราสบายสบายมันเข้มขึ้นมาก็อยู่กดด้วยอะไรด้วยก็เป็นการทดสอบจิตใจของเราแล้วพร้อมกับว่าเราก็ต้องมุ่งมั่นว่ามาออกจากบ้านมาแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จประทับใจเรื่องธรรมะที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังนะครับแล้วก็มีพี่ๆกัลยาณมิตรหลังจากที่เราศึกแล้วทำหน้าที่ว่าให้มาวัดต่อนะอะไรเงี้ยก็ทำให้เรายังได้มาพอคุ้นเคยกับวัดอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยพี่ก็ชวนต้นเดือนมาบูชาข้าวพระแล้วมีอยู่คนก็ประทับใจว่าพี่เขาว่ารับบุญเยอะคงเหนื่อยเพลียกลางวันเนี่ยก็ไปพักผ่อนอยู่บนเรือนไทยเราขึ้นไปนะพี่เขานั่งคงนั่งขัดสมาธิแล้วก็เพลียจัดคงนอนหรือล้มลงไปเนี่ยทั้งไอ้ท่าขัดสมาธิเนี่ยอยู่อย่างนี้เลยเราก็โอ้ว่าพี่เขาก็ทุ่มเทแล้วเราก็รู้ว่าภายในวัดนี้ก็มีบาศกอะไรเงี้ยมาช่วยงานวัดมาสร้างบารมีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราเนี่ยคุ้นเคยการสร้างบารมีทำให้เราไม่ห่างไปกัลยาณมิตรนี่ก็สำคัญมากครับทำให้เราก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเข้าใจการสร้างบารมีขึ้นมาอุบาสกก็ต้องถือศีล8เป็นหลักปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นหลักใน2อย่างนี้คือหลักสำคัญเพราะถ้าเราไม่ถือศีล8เราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะย่อหย่อนไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เราเนี่ยก็อาจจะสร้างบารมีได้ไม่เต็มที่ก็ได้จำว่าหลวงพ่อท่านให้หลักเอาไว้มีธรรมะของหลวงพ่อมีอยู่3อย่างคือมีพระมีพ่อมีภารกิจนะครับแล้วก็ทำงานควบคู่กันไปสร้างบารมีกันไปปฏิบัติธรรมกันไปอะไรเงี้ยที่เราก่อกลุ่มกันได้ก็เพราะว่ามีธรรมะมีบรรยากาศแล้วก็วัดนี้ก็คือสะอาดสงบอะไรเงี้ยทำให้ทุกคนส่วนใหญ่เข้ามาก็ประทับใจนะฮะพี่ๆก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างดีอะไรเงี้ยให้ความคุ้นเคยโดยพื้นฐานนะหมู่คณะเขามีกิจวัตรกิจกรรมอะไรเราก็ต้องทำตามนั้นแหละเพราะว่านั่นก็คือว่าจิตใจเนี่ยมันหน่วงเหนียวขอเคลียร์อยู่เรื่องงานเรื่องบุญโดยตรงนะฮะแล้วก็กิจวัตรเช่นเช้าขึ้นมาเราก็ต้องตื่นมาสวดมนต์มาปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยการที่จะอยู่ได้มั่นคงเนี่ยมันก็ต้องโยนิโสก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการเราต้องพิจารณาให้เป็นเนี่ยพิจารณาแล้วให้เป็นคุณต่อการสร้างบารมีถ้ามันไม่เป็นคุณต่อการสร้างบารมีเราก็ต้องรู้ว่าอย่าไปพิจารณามันเยอะอย่าไปอยู่กับมันเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็อันที่สองก็คือว่าปฏิบัติธรรมสองอย่างนี้สำคัญที่สุดถึงแม้เรามีโยนิโสแต่ว่าเราไม่ปฏิบัติธรรมมันก็มีอุปสรรคเยอะมันก็อาจจะอยู่ลำบากหลวงพ่อท่านเน้นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้สำคัญที่สุดให้เราเก่งแค่ไหนแน่แค่ไหนนะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่นะสักวันเราก็คลายไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวทำให้หลุดไปได้อะไรเงี้ยเป้าหมายก็คือเราก็ต้องสร้างบารมีให้ตลอดรอดฝั่งนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาเนี่ยเราก็เคยเห็นพี่ๆเขาได้บวชสมัยก่อนพี่ๆได้บวชเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นไอดอลเป็นต้นแบบให้เราว่าโอ้พี่เขาบวชกันเนี่ยเขาสงบเขาสง่างามอะไรเงี้ยการบวชอุทิศชีวิตก็หมายถึงว่าเราเอาบุญบารมีของเราเนี่ยเป็นเดิมพันถ้าเราบวชได้ทั้งชีวิตเราจะได้อีกเท่าหนึ่งมันการบวชที่มันสูงส่งในมุมมองของพี่นะเพราะว่าเราเคยเห็นพี่เข้ามาเราก็รู้สึกว่าเป็นการบวชที่สูงส่งเราก็ต้องทั้งกายวาจาทั้งใจเนี่ยเราก็ต้องเข้มงวดฝึกซ้อมตัวเองให้มากขึ้นเพื่อที่ว่าท่านก็บอกว่าอย่างน้อยก็คือข้างนอกมันบวช1ชั้นแล้วเป็นพรผ้ากาสาวพัสแต่ข้างในเนี่ยถ้าบวชได้มากขึ้นมีธรรมะที่เราปฏิบัติได้เนี่ยนะญาติโยมที่เขามาโมทนากับเราเนี่ยเขาก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็แก่แล้วแต่เราไม่รู้สึกอะไรว่าเราคอยนานหรือไม่นานเราไม่รู้สึกเพราะอยู่ตรงไหนเราก็สร้างบารมี

มีได้ดูหลวงพ่อเป็นหลักก็เราจะสร้างบารมีกับท่านเนี่ยเราก็ต้องว่าตามท่านท่านจะดูงานหยาบด้วยคือเมื่อตัวเราจะพร้อมแต่ถ้างานหยาบยังไม่พร้อมอาจจะ10ปี20ปีที่เรากำลังเผยแผ่ไปเยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะบวชอย่างเงี้ยไม่มีเลยถึงแม้ทุกคนจะ11คนจะพร้อมเนี่ยไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้เลยก็ดีใจนะว่าเราได้บวชถึงเวลาเราแล้วถึงเวลาเราแล้วแต่ก็อาจจะเราผ่านการเวลามาเยอะแล้วยังไม่ใช่หนุ่มๆมาเราก็เลยก็ดีใจนะว่าเราก็ได้จะได้บวชพร้อมกับเพื่อนๆด้วยกันนะครับรวมกลุ่มกันไปสร้างบารมีเพิ่มมากขึ้นกราบขอบพระคุณหลวงพ่อทั้งสองที่ทำให้ลูกได้รู้เป้าหมายของการสร้างบารมีว่าชีวิตของมนุษย์ต้องเกิดมาเพื่อการสร้างบารมีเพื่อสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งขึ้นไปทำให้ได้โอกาสมาฝึกฝนตนเองมีธรรมะทั้งหลายที่จะสั่งสอนตนเองทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเองและผู้อื่นลูกขอกราบขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองครับ

สวัสดีค่ะผู้ชมคะการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานั้นมีประโยชน์มากมายต่อตัวเราทั้งในภพนี้และภพหน้าซึ่งในเบื้องต้นเราจะพบกับความผ่อนคลายเบาสบายและมีความสุขที่ลุ่มลึกไปตามลำดับจนกระทั่งเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในแต่บางครั้งเรากลับพบว่าผลการปฏิบัติธรรมยังไม่ก้าวหน้ายังไม่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคของการปฏิบัติธรรมได้ยังเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มฟุ้งตึงหลับไม่ต้องกังวลใจและไม่ต้องท้อใจนะคะเพราะนี่คือเรื่องธรรมดาที่คนธรรมดาอย่างเราต้องประสบพบเจอในเส้นทางของการฝึกใจให้หยุดนิ่งซึ่งครูไม่ใหญ่จะให้หลักวิชาของการปฏิบัติธรรมและผลของการวางใจที่ถูกวิธีไว้ดังต่อไปนี้ค่ะถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้แก่ตัวเราคือร่างกายจะผ่อนคลายรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้จะยังไม่เห็นอะไรแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้จะรู้สึกโล่งๆโปร่งๆกลวงๆสบายสบายนี่คือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชาพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะธรรมอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกการนิ่งที่เพิ่มขึ้นนั้นก็จะทำให้ใจเปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดกลายเป็นนิ่งที่ค่อยๆแน่นขึ้นและก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงที่เราได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมามันเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนกับคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาแต่เป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอก

เราจะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามก็ต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าในยามเช้าอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันและทำถูกหลักวิชา

ุณผู้ชมคะรางวัลจากการปฏิบัติธรรมอย่างถูกวิธีนั้นถือว่าเป็นรางวัลสำคัญที่ทรงคุณค่าเหลือเกินกว่าที่จะเปรียบเทียบด้วยมาตราวัดใดๆในโลกได้เพราะเป็นรางวัลแห่งชีวิตที่จะนำพาเรานั้นไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมได้อย่างปลอดภัยและมีชัยชนะเราจะปลอดจากภัยในอบายและภัยในสังสารวัฏดังนั้นเราต้องหมั่นประกอบความเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกหลักวิชาเพื่อให้เข้าถึงดวงธรรมและพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเคลื่อนหนุนเรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะตั้งสบายสบายตั้งผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลย

สิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นจนเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยเฉยนิ่งนิ่งที่ดวงใสใสพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยบ่อยทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่

าอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีคตาบ่อยเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอย่างกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอะก็จะใสๆบริสุทธิ์ตาไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาให้เราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้าไปเรื่อยๆในเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญ

พราะตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูใช้วางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่หน่อเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างนี้ให้คล่องให้ยำนอนในเดียวแล้วโลกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายขนาดไหนทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่

เพราะที่มีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่จะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายๆต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาเบาสบายสบายกระพือตานิดเบาเบาสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆ

เบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้าน

นานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราอธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวตั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกาย

เกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยโรงเรียนสุคนธีรวิทย์จังหวัดนครปฐมร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดโครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบ่มเพาะศีลธรรมและปลูกฝังการฝึกสติให้แก่นักเรียนค่ะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสุคนธีรวิทย์จังหวัดนครปฐมร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดโครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ใน

ั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าร่วมอบรมจำนวน 1,018 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศีลธรรมตลอดจนปลูกฝังการฝึกสติผ่านกิจวัตรประจำวันให้แก่นักเรียนโดยได้รับเกียรติจากนายมนชัยมั่นวศิลป์ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดสำหรับการอบรมแบ่งตามระดับชั้นและจัดกิจกรรมออกเป็น2ช่วงโดยในช่วงแรกได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิติศักดิ์สกวโรและพระอาจารย์วีรชาติมเหสักโขพระอาจารย์จากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้แสดงธรรมในหัวข้อเด็กเก่งและดีมีศีลมีสติพร้อมทั้งนำนักเรียนฝึกสติด้วยการสวดมนต์และนั่งสมาธิส่วนในช่วงที่2คณะครูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากชมรมพุทธศาสตร์สากลได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความดีสากลและบทฝึก5ห้องเรียนต้นแบบคือการพับเก็บที่นอนการทำความสะอาดการจัดระเบียบสิ่งของการถอดและวางรองเท้าและการทำความเคารพคุณครูโดยมีการสาธิตและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยมีคุณครูคอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆในการเรียนรู้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการฝึกสติฝึกระเบียบวินัยเพื่อการดูแลตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขต่อไปค่ะวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดงานบุญพิธีตักบาตรและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นค่ะเนื่องในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์จำนวน3รูปได้ไปเป็นเนื้อนาบุญในพิธีตักบาตรและถวายโคมประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณซิดนีย์ไททาวน์ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า100คนที่มาร่วมสั่งสมบุญและระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหนึ่งในช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานคือการที่คณะสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านนั่งสมาธิเป็นเวลา10นาทีเพื่อหยุดใจให้สงบนิ่งและผ่องใสท่ามกลางบรรยากาศอันสงบกลางย่านไททาวน์นครซิดนีย์แม้จะเป็นเวลาเพียงสั้นๆแต่หลายท่านสัมผัสได้ถึงความสบายใจความเบิกบานและความสงบภายในที่เกิดขึ้นจากการหยุดนิ่งของใจจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายโคมประทีปเป็นพุทธบูชาโดยมีกัลยาณมิตรอัญญานีภาคฉายและกัลยาณมิตรวละวลันเทียนนพคุณเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรนพดลถาปนะเกรียงไกรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้รวมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติทั้งยังได้น้อมนำโคมประทีปถวายแด่คณะสงฆ์อีกด้วยโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งการให้ความเลื่อมใสศรัทธาและความอบอุ่นของชุมชนชาวพุทธในนครซิดนีย์ที่ได้มาร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปส่วนในภาคค่ำณวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์คณะสงฆ์จำนวน6รูปพร้อมด้วยสาธุชนกว่า40ท่านได้ร่วมประกอบพิธีถวายโคมประทีปจำนวน108ดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกัลยาณมิตรบุษกรเบ็ดเล่นเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรจิตรุจีลาชัยเสือนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันนั่งสมาธิเวียนประทักษิณและอธิษฐานจิตท่ามกลางบรรยากาศอันสงบของคืนแห่งฤดูหนาวภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องนวลทั่วบริเวณจัดงานซึ่งแม้อุณหภูมิจะต่ำกว่า10องศาเซลเซียสแต่ความหนาวเย็นของอากาศกลับไม่อาจลดทอนความอบอุ่นแห่งศรัทธาได้แสงประทีป108ดวงที่ส่องสว่างทั่วลานพิธีไม่เพียงแต่เป็นการถวายเป็นพุทธบูชาเท่านั้นหากยังเปรียบเสมือน

การจุดแสงแห่งศรัทธาแสงแห่งปัญญาและแสงแห่งความดีงามให้สว่างขึ้นกลางใจของผู้ร่วมพิธีทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbitalworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใครสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นักเรียนกราบ
1: มาร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม
2: ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก

0: ณพระวิหารเชตวันนครสาวัตถีเศรษฐีเจ้าสำอางผู้รักความสบายเมื่อได้ฟังพระพุทธโอวาทก็เกิดความเลื่อมใสในสัจธรรมปรารถนาจะมาบวชในพระพุทธศาสนา
1: เอาพวกเจ้าเร่งสร้างกุฏิหลังใหญ่ให้ข้าเร็วเข้าแล้วอย่าลืมสร้างโรงไฟและโรงครัวด้วยล่ะข้าจะเอาไว้เก็บตุนอาหาร
0: เศรษฐีเจ้าสำอางเมื่อบวชแล้วก็ยังไม่ละกิเลสมีข้าวของเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มต่างๆไว้ใช้จนล้นกุฏิ
2: ท่านบวชแล้วยายจึงสรรหาความสบายเหมือนเป็นคฤหัสถ์แล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากับเราเถิดท่านจะได้เข้าใจหนทางละทิ้งกิเลสเสียที
1: เราไม่เห็นว่าตัวเราจะทำผิดประการใดพวกท่านนั่นแหละที่คิดมากไปเอง
3: ดูก่อนภิกษุในศาสนาของเรานี้ล้วนสรรเสริญคุณของความเป็นผู้มักน้อยสันโดษรักสงบเพียรผ่านกิเลสให้สิ้นไปไม่ใช่หรือแล้วทำไมท่านกลับถึงทำสิ่งไม่ควรเช่นนี้เล่า
0: พระภิกษุเจ้าสำรวยได้ฟังคำพระพุทธเจ้าแล้วแทนที่จะสำนึกผิดกลับบันดาลโทสะประชดประชันทำสิ่งไม่ควรอีก
1: ถ้าอย่างนั้นข้าพระพุทธเจ้าจะนุ่งแต่เพียงผ้าสบงผืนเดียวอย่างนี้เท่านั้น
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังก็ไม่ได้ทรงถือโทษกลับทรงพระกรุณาระลึกชาติหนหลังด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วตรัสเตือนสติพระภิกษุหนุ่มรูปนี
3: ้ดูก่อนภิกษุเมื่อชาติปางก่อนท่านเคยเกิดเป็นผีเสื้อน้ำต้องทนลำบากยากแค้นถึง12ปีจึงค้นพบเทวธรรมแต่มาบัดนี้ท่านกลับทิ้งเทวธรรมนั้นอย่างน่าเสียดาย
0: แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเล่าเรื่องการแสวงหาเทวธรรมในอดีตชาติของพระภิกษุรูปนี้หรือเทวธรรมชาดกให้ภิกษุทุกรูปที่มาเฝ้าได้ฟังกันเทวธรรมชาดกในอดีตการสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติณกรุงพาราณสีพระอัครมเหสีทรงมีพระราชโอรสอยู่สองพระองค์พระองค์แรกนามมหิศาสกุมารพระองค์รองนามจันทกุมารต่อมาพระนางก็ได้เสด็จสวรรคตตั้งแต่พระราชโอรสยังทรงพระเยาว์พระเจ้าพรหมทัตทรงมีมเหสีใหม่และทรงโปรดปรานมาก

0: ใช่น่าเอ็นดูจริงๆมเหสีหากเจ้าปรารถนาสิ่งใดแก่สุริยกุมารก็ขอมาเถิดข้าจะให้เจ้าตามประสงค์ทุกประการ
1: ถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันขอราชสมบัติกรุงพาราณสีให้สุริยกุมารโอรสของเรานะเพคะ
2: พระเจ้าพรหมทัตถึงจะทรงโปรดปรานพระมเหสีเพียงใดแต่ก็มิได้ทรงหลงลืมความเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเรียกพระโอรสมหิตสาสกุมารและจันทกุมารเพื่อบอกแผนการที่วางไว้
0: เจ้าสองคนจงเข้าป่าไปแสวงหาพระอาจารย์แล้วศึกษาหาความรู้วิทยาอาคมให้เชี่ยวชาญเถิดเมื่อกลับมาแล้วเจ้าจะได้มาทวงราชสมบัติคืน
2: พระเจ้าพรหมทัตทรงรู้ดีว่าหากพระองค์อ้างความถูกต้องตามจารีตไม่ยอมทำตามคำขอของพระมเหสีโอรสทั้งสองก็จะเป็นอันตรายแผนที่พระองค์วางไว้ย่อมเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วสุริยกุมารเมื่อเห็นเสด็จที่ทั้งสองพระองค์ทรงเครื่องรัดกุมก็เข้าไปไต่ถาม
3: ท่านแม่ทำเช่นนี้ไม่ถูกต้องเลยค่ะขอไปอยู่ป่ากับท่านพี่สองคนนะข้าไม่อยากทำผิดตามท่านแม
2: ่แล้วพระโอรสทั้งสามพระองค์ก็ออกเดินทางด้วยกัน
4: สุริยกุมารเจ้ายังเล็กนักไปหาน้ำมาดื่มเถอะเดี๋ยวพวกพี่จะช่วยกันสร้างที่พักเอง
3: ว้าวเจอสระน้ำแล้วดีใจจังเดินมาแป๊บเดียวก็เจอเลยเฮ้ยน้ำใส

0: ายยินชื่นใจจริง
1: ๆด้วยความไร้เดียงสาสุริยกุมารหารู้ไม่ว่าในสระน้ำแห่งนี้มีผีเสื้อน้ำตนหนึ่งที่ดำรงชีวิตด้วยการกินเนื้อสัตว์และเนื้อคนอาศัยอยู่ท้าวเวชสุวรรณทรงมีพระกรุณาให้ผีเสื้อน้ำตนนี้สำนึกบาปจึงมีเทวบัญชาบังคับผีเสื้อน้ำตนนี้ไม่ให้ออกไปจับสัตว์และคนกินนอกบริเวณสระน้ำนี้เป็นอันขาดและหากคนที่ลงมาในสระนี้ถ้าเป็นผู้รู้เทวธรรมก็ห้ามทำอันตรายให้ตั้งใจศึกษาเทวธรรมจากผู้นั้นแล้วจึงจะพ้นเวร

0: าเด็กน้อยเจ้ารู้หรือไม่ว่าเทวธรรมคืออะไร
1: เทวธรรมก็คือพระจันทร์กับพระอาทิตย์ไง
0: เจ้าเด็กน้อยอย่ามาโม้เลยถึงข้าจะไม่รู้ว่าเทวธรรมคืออะไรแต่คำตอบของเจ้าข้าก็รู้ว่าผิดแน่ๆข้าจะขังเจ้าอยู่ในนี้ไว้เป็นอาหารของข้า

0: ุริยกุมารเจ้าอยู่ไหนเนี่ยท่านพี่มเหสาสกุมารเรียกหาแล้วนะ
1: วิ
0: สระน้ำขอแวะดื่มน้ำก่อนละกันเดี๋ยวค่อยตามหาสุริยกุมารต่อ
2: หยุดก่อนเจ้าเด็กน้อยตอบข้ามาสิว่าเทวธรรมคืออะไร
0: เทวธรรมคืออะไรวะไม่เคยได้ยินเลยตอบไปก่อนละกันเทวธรรมก็คือทิศทั้งสี่ไงเจ้าไม่รู้หรอกเหรอ
2: ทิศทั้งสี่เหรอเอแล้วท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจะให้เราตามหาทิศทั้งสี่ทำไมวะต้องไม่ใช่แน่ๆข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกข้าจะจับเจ้าเอาไว้เป็นอาหารอีกคนอิ่มแน่ๆมื้อนี
3: ้ไม่นะปล่อยเราจะผิดเส้นนะเปลี่ยนนะครัวปล่อยเราอย่างนี้เลย
2: ถ้าคืนไปก็ไร้ประโยชน์ยังไงเจ้าก็ไม่รอดหรอก
3: ช่วย
2: ข้าจะได้ดี
4: สุริยะกุมารกับจันทกุมารหายไปไหนกันเนี่ยเอ๊ะรอยเท้าเด็กต้องเป็นน้องทั้งสองของเราแน่แต่ทำไมรอยเท้าจึงมีแค่รอยที่ลงไปในสระน้ำล่ะสระน้ำนี้ต้องมีอันตรายแน่
2: พ่อหนุ่มเจ้าเดินทางมาไกลไม่ไปดื่มน้ำอาบน้ำในสระให้สบายก่อนเล่า
4: เจ้าเป็นใครเจ้าจับน้องทั้งสองของเราไปใช่ไหม
2: ใช่ข้าจับน้องของเจ้าไปเองข้าเป็นผีเสื้อน้ำจับคนกินได้ทุกคนเว้นเสียแต่คนผู้นั้นจะรู้ว่าเทวธรรมคืออะไร
4: ถ้าท่านอยากรู้เทวธรรมเราจะอธิบายให้ฟังแต่ต้องให้เราชำระร่างกายให้สะอาดเสียก่อนจัดที่นั่งเราให้สูงกว่าพื้นแล้วเจ้าต้องพนมมือฟังด้วยความเคารพ
2: ได้เลยโอ้รอมานานวันนี้ข้าจะได้รู้ว่าเทวธรรมคืออะไร
4: เทวธรรมคือผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันผ่องแผ้วประกอบด้วยหิริโอตตัปปะหิริคือความละอายต่อบาปละอายในการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วโดยตัวเองเป็นเหตุโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อผลของบาปเช่นกลัวตกนรกกลัวโดนติฉินนินทาซึ่งผู้อื่นเป็นเหตุ
2: โอ้ข้าเข้าใจแล้วข้าจะยึดหลักเทวธรรมเอาไปปฏิบัติเอาล่ะข้าอนุญาตให้ท่านดื่มและใช้น้ำในสระนี้ได้ตามใจชอบแต่น้องของท่านนะข้าขอคืนให้คนเดียวเท่านั้นเพราะข้าทนหิวมานานคราวนี้จะขอกินอิ่มๆสักมื้อ
4: ถ้าเช่นนั้นข้าขอสุริยะกุมารน้องคนเล็กของข้าคืนเถิด
2: ท่านบัณฑิตท่านรู้จักเทวธรรมแต่ทำไมท่านไม่ปฏิบัติตามหลักเทวธรรมท่านปล่อยให้น้องชายคนเล็ก

0: ล็กๆแล้วน้องคนโตของท่านที่มีอายุมากกว่าซึ่งถือว่ามีคุณธรรมสูงกว่าท่านไม่ให้เกียรติต่อคุณธรรมนี้หรอกเออ
1: นี่แหละคือเทวธรรมน้องคนเล็กไม่ได้เกิดร่วมมารดาเดียวกับเราถ้าเราไม่ได้ตัวเขากลับไปย่อมมีคนครหาว่าเราสองพี่น้องร่วมกันฆ่าน้องคนเล็กเพื่อหวังในราชสมบัติ
0: น่าสรรเสริญท่านจริงๆท่านเป็นผู้รู้และผู้ปฏิบัติเทวธรรมโดยแท้เราจะคืนน้องให้ท่านทั้งสองคน
1: ข้าขอบใจท่านมากที่ปล่อยน้องข้าแต่ดูก่อนเถิดตัวท่านเกิดมากินเลือดกินเนื้อของผู้อื่นก็เพราะบาปที่สร้างไว้แต่ชาติปางก่อนชาตินี้ท่านจงเลิกทำบาปเสียเถิด
2: จากนั้นทั้งสามกุมารก็อาศัยอยู่ในป่ากับผีเสื้อน้ำตนนั้นจนวันหนึ่งมหิสาสกุมารสังเกตเห็นดาวนักขัตฤกษ์มัวหมองก็ทราบว่าพระราชบิดาเสด็จสวรรคตแล้วมหิสาสกุมารพาน้องทั้งสองกลับเมืองพร้อมกับพาผีเสื้อน้ำไปด้วย
1: เจ้าผีเสื้อน้ำเราไม่ควรจัดที่อยู่และหาอาหารให้เจ้ากินแล้วจากนี้ไปเจ้าจงใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์และบำเพ็ญศีลภาวนาเถิดเจ้าจะได้พ้นบาปกรรมเสียที
2: เมื่อมหิสาสกุมารเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วก็พระราชทานตำแหน่งมหาอุปราชให้แก่จันทกุมารและทรงแต่งตั้งสุริยกุมารเป็นเสนาบดีผีเสื้อน้ำในครั้งนั้นได้มาเป็นพระภิกษุเจ้าสำอางนั่นเองส่วนสุริยกุมารได้มาเป็นพระอานนท์จันทกุมารได้มาเป็นพระสารีบุตรมหิสาสกุมารเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกคนดีผู้อุดกั้นไว้ซึ่งความชั่วประกอบด้วยฮิริและโอตตัปปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันผ่องแผ้วท่านเรียกว่าผู้มีธรรมของเทวดา

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันในช่วงหลังวันวิสาขบูชาผลจากวันวิสาขบูชาอีกไม่กี่วันนะจะเป็นวันจันทร์ที่8ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันอัฐมีบูชาวันที่วันคล้ายวันถวายพระเพลิง

นะพระบรมศพของหรือพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธแล้วก็มาตรึกระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงบรมศาสดาของเราเอาไว้ในใจให้ใจเราก็อยู่กับองค์พระให้ใจเราจะเป็นพระแม้สถานการณ์โลกมันจะเป็นยังไงก็ให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราก่อนที่เราจะได้เข้าไปฟังเรื่องราวที่จะนำเอามาถ่ายทอดในวันนี้ก็จะได้แจ้งข่าวบุญซึ่งวันนี้ก็มีข่าวบุญใกล้ๆนี้นะแค่ข่าวเดียวก็แล้วกันเนาะกำหนดการบูชาพิธีบูชาเข้าพระวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายก็จะเป็นพิธีที่เรากระทำกันต่อเนื่องยาวนานมาหลายสิบปีแล้วก็เป็นบุญใหญ่ประจำทุกเดือนที่ทำกันมาเรียกว่าบูชาข้าวพระทุกอาทิตย์ต้นเดือนพิธีภาคเช้าณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายก็ตั้งแต่เริ่มแต่6นาฬิกา20นาทีพิธีตักบาตร7นาฬิกา15นาทีคณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาตอันนี้ก็จะเป็นเสร็จพิธีในภาคเช้าประมาณ8นาฬิกานะมาท่านใดที่จะมาตักบาตรมาใส่บาตรก็มากันเริ่มตั้งแต่6โมง20นาทีส่วนภาคสายก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระกล่าวถวายพระตาหารเป็นสังฆทานภาคบ่ายก็จะมีโอวาทจากหลวงพ่อรัตตชีโวประธานสงฆ์ปฏิบัติธรรมแล้วก็โอวาทจากคุณครูแม่ใหญ่แล้วก็ไปเสร็จพิธีประมาณสัก14นาฬิกา15นาทีจากนั้นก็จะเป็นพิธีมุทิตาสักการะพระอุบาสกพระที่มาจากอุบาสกแล้วก็มหาปริญญาสำเนียงปริญญาธรรมอุปสมบทอุทิศชีวิตที่ผ่านไปเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานี่พฤษภาคมที่ผ่านมาวันวิสาขบูชานี้ที่หลายๆท่านก็มีโอกาสได้มาร่วมอนุโมทนาร่วมบุญร่วมในงานอุปสมบทของท่านทั้ง19รูปนะอุบาสก11ท่านเนาะแล้วก็สามเณร8รูปก็รวมเป็น19รูปก็จะมีพิธีมุทิตาสักการะจะไปเสร็จพิธีประมาณ 15:30 นาทีดังนั้นท่านใดที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดก็เป็นที่เบอร์เดิมเบอร์เดียวเบอร์ดีของเราตรงนี้นะ02-831-1000นี่ก็ติดต่อสอบถามกันไปอันนี้ก็เป็นข่าวบุญระยะใกล้ๆนี้3วันที่จะถึงนี้นะวันนี้วันที่4ก็อีกแค่3วันก็จะถึงอาทิตย์ต้นเดือนดังนั้นมหาปูชนียาจารย์ก็บอกพวกเราเสมอๆว่าก่อนงานบุญใหญ่นะก็ให้ใจเราอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7อย่าไปขุ่นมัวรักษาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพราะว่ากระแสบุญจะไหลมา7วันก่อนงานแล้วก็หลังงานอีก7วันเป็นกรณีพิเศษนั้นให้เรารักษากายวาจาใจของเราให้เตรียมความพร้อมในการรับบุญใหญ่โดยเฉพาะพิธีบูชาข้าวพระวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้เอาละวันนี้เราก็ไปเร็วหน่อยปาฏิหาริย์ตอนที่9นะปาฏิหาริย์ตอนที่9โอ้โหบางทีมันซับซ้อนสับสนว่าเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้แทรกเข้ามานะนี่เรื่องปาฏิหาริย์บางคนยังงงว่าเนื้อเรื่องเนื้อราวมันเป็นมายังไงก็ย้อนกลับไปดูใน YouTube นะว่าตอนที่1ที่2ที่3ที่4มันยาวนานมายังไงอันนี้มันตอนที่9แล้วเดี๋ยวจะต่อจากตอนที่8มาสักเล็กน้อยเพื่อให้เราได้เห็นภาพรั่วเนื้อเรื่องนี้มันมีมาในตั้งในพระไตรปิฎกเล่มที่9พระสุตตันตปิฎกนะเล่มที่1ก็เป็นฉบับมหาจุฬามานะที่คณิกายศิลคันธวรรคเป็นเรื่องราวของเกวัตตสูตรว่าโดยบุตรคลาบดีชื่อว่าเกวัตตะนะเกวัตตะนี่เป็นคลาบดีที่มีความปรารถนาดีอยากจะให้พระพุทธเจ้าแต่งตั้งพระภิกษุผู้มีฤทธิ์มีเดชนี่ไปแสดงฤทธิ์อยู่ท่ามกลางชุมชนในเมืองใหญ่ๆเลยนะเหาะขึ้นไปให้ไปแสดงฤทธิ์แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เห็นด้วยว่าการแสดงฤทธิ์แบบนั้นนะพระมีคุณธรรมมีคุณวิเศษเอาไว้สำหรับปราบกิเลสแล้วก็เอาไว้สำหรับเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่รูปแบบนี้

ก็มีการขยายความจนกระทั่งมาถึงเรื่องของปฏิหาร3อย่างในปฏิหาร3อย่างนั้นก็จะมีตั้งแต่เรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์แล้วก็อนุสาสนีปาฏิหาริย์ซึ่งเรากำลังขยายความเกี่ยวกับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์นะว่าอิทธิปาฏิหาริย์นั้นหรือว่าเรื่องฤทธิ์เนี่ยมันมีมายังไงก็ได้นำขยายความมาจนกระทั่งมาถึงเรื่องที่ว่ามันฤทธิ์นั้นมันมีอยู่10อย่างแล้วก็ขยายความไปถึงฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิในข้อที่5นี่กำลังขยายความมาถึงตรงนี้นะดังนั้นแสดงว่าเรื่องราวนี้ยังยาวนานยังไม่จบง่ายๆแล้วก็ในเรื่องของสมาธิที่แผ่ไปด้วยสมาธินั้นท่านก็ได้ขยายความว่าอุปาติกาที่ว่าอุตราอุปาติกาก็มีฤทธิ์ที่แปรด้วยสมาธิสามาวดีอุปาติกาก็มีฤทธิ์ที่แปรไปด้วยสมาธิท่านก็นำขยายความประวัติเรื่องราวของอุปาติกาสามาวดีที่ท่านแผ่สมาธิไปด้วยแผ่เมตตาไปด้วยสมาธิหรือแผ่ฤทธิ์ไปด้วยสมาธิแผ่ไปอย่างไรกำลังขยายความมาตรงนี้แล้วในเนื้อเรื่องเนี้ยก็มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกันไปถึงทั้งพระเจ้าอุเทนทั้งนาง อะไรล่ะเขาเรียกว่ามาคันธิยาซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เบื่อไม่เมากับพระพุทธเจ้าในพวกนี้แหละซึ่งเมื่อคราวที่แล้วนางมาคันธิยาก็มองว่าพระนางสามาวดีเนี่ยเป็นต้นตอนต้นตอต้นเหตุทำให้พระพุทธเจ้ามาอยู่ในเมืองนี้ก็โกรธแค้นพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเคยได้ไปทักเอาไว้ตอนที่พ่อกับแม่ไปฟังธรรมพาไปฟังธรรมแล้วจะยกตนเองให้พระพุทธเจ้าเพราะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าหมดอาสวะกิเลสแล้วเกิดความโกรธแค้นที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมว่าตนเองเต็มไปด้วยของไม่สะอาดของโสโครกนะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็แปลบอกเต็มไปด้วยขี้เลยเยี่ยวอะไรประมาณนี้นะโอ้โหโกรธมากเพราะมีแต่คนชมว่าตัวเองสวยไงพอมีคนบอกว่าขี้เลยไม่สวยเท่านั้นโกรธนะมนุษย์นี่ก็แปลกดีจากนั้นก็พยายามจะขับไล่พระพุทธเจ้าเอาคืนพอตนเองมีกำลังแล้วนี่มีเพราะเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแล้วนี่ก็จ้างคนด่าพระพุทธเจ้าจนกระทั่งพระอานนท์นำเสนอพระพุทธเจ้าว่าเราย้ายไปที่อื่นไหมในมาทนให้เขาด่าทำไมพระพุทธเจ้าก็บอกถ้าไปเมืองอื่นเขาด่าอีกทำยังไงก็ย้ายไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็บอกไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นอธิกรณ์หรือเรื่องราวที่ถูกกล่าวร้ายโจมตีเนี่ยสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน7วัน7วันมันก็จะหมดแรงด่าไปเนี่ยเรื่องเมื่อคราวที่แล้วมาถึงประมาณนี้นะวันนี้เราก็มาต่อเลยพระศาสดาครั้นทรงแสดงธรรมอย่างนั้นแล้วตรัสว่าอานนท์เธออย่าคิดแล้วพวกเหล่านั้นจักด่าได้เพียง7วันเท่านั้นในวันที่7จักเป็นผู้นิ่งเพราะว่าอธิกรณ์ที่ซึ่งเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เกิน7วันไปเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วพระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์ก็เหมือนช้างศึกที่ลงสู่สงครามก็ต้องโดนลูกศรโดนหอกโดนดาบของข้าศึกนะคราวนี้พอนางกันธิยารู้ว่าประชาชนเหล่านี้ลุมด่าพระพุทธเจ้า7วันด่าจนไม่รู้จะอะไรมาด่าแล้วก็หมดแรงด่าไปก็หยุดนิ่งไปโกรธนะพระนางมาคันธิยาให้คนด่าพระศาสดาแล้วแต่ไม่อาจให้หนีไปได้จึงคิดว่าเราจะทำอย่างไรหนอดังนี้แล้วคิดว่าหญิงเหล่านี้เป็นผู้อุปถัมภ์พระสมณะโคดมนั้นเราจะทำความฉิบหายให้แก่หญิงเหล่านั้นมันก็คิดได้เนาะแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่หนีไปเนี่ยเพราะว่ามีคนอุปถัมภ์อุปถากอยู่นั่นไงมันก็วิธีการคล้ายๆกันนะคนในยุคนี้ก็เหมือนกันมันก็จะพอเกิดอะไรขึ้นมามันก็จะไปดูว่าใครเป็นคู่อุปถัมภ์อยู่ใครเป็นแบล็คเป็นอยู่เบื้องหลังอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คิดว่าเออพระพุทธเจ้าไม่หนีไปเนี่ยเพราะพวกพนางสามดีแล้วก็บริวารยังให้การอุปถัมภ์ยังใส่บาตรยังให้คนดูแลบูชาพระพุทธเจ้าอยู่วันหนึ่งเมื่อทำการรับใช้อยู่ในที่เป็นที่เสวยน้ำจันทร์แห่งพระราชาส่งข่าวไปแก่อาว่าโปรดทราบว่าฉันมีความต้องการด้วยไก่ทั้งหลายขออาจงนำไก่ตาย8ตัวไก่เป็น8ตัวมาเริ่มสร้างหลักฐานเท็จแล้วคราวนี้มันก็มีทุกยุคทุกสมัยนะมนุษย์นี่

เอาทำลายล้างซึ่งกันและกันก็ต้องสร้างหลักฐานสร้างพยานเท็จขึ้นมาอะไรขึ้นมาอันนี้พยายามจะสร้างพยานสร้างพยานหลักฐานให้คนเข้าใจผิดทำไมเขาเอาไก่ตายมา8ตัวเอาไก่เป็นมา8ตัวเดี๋ยวมันจะมีเนื้อหาต่อไปก็แลคันมาแล้วจงยืนอยู่ที่บันไดบอกความที่ตนมาแล้วแม้เมื่อรับสั่งว่าเจ้าเข้ามาก็อย่าเข้าไปจงส่งไก่เป็น8ตัวไปก่อนวางแผนกันเรียบร้อยนะส่งไก่ตายนอกนี้ไปภายหลังและนางได้ประทานสินจ้างแก่คนใช้ด้วยสั่งว่าเจ้าพึงกระทำตามคำของเรานี่ติดสินบนมาหมดนะมันวิธีการมันก็คล้ายๆกันหมดในทุกยุคทุกสมัยดังนั้นก็มันเป็นเรื่องปกติในสังคมที่มนุษย์เนี่ยยังไม่หมดกิเลสผลประโยชน์นี่เป็นเรื่องที่โอ้โหมันน่ากลัวนะเรื่องราวดังนั้นนี่ที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่คุณพ่อธรรมชโยพยายามบอกพวกเราทั้งหลายว่าชีวิตการคลองเรือนหรือชีวิตของการดำเนินชีวิตมักก็จะเจอแต่พวกคู่แข่งคู่แค้นมันก็มีอย่างนั้นน่ะท่านบอกเบียดกันเอาให้ตกเบียนกันเอาให้ตายเนี่ยแค่จะเอาชนะกันแค่จะทำร้ายกันถามว่าพระพุทธเจ้าไปด่าไปตบไปตีอะไรไหมก็ไม่ได้ด่าไม่ได้ตบไม่ได้ตีอะไรนะพระองค์ก็ยกตัวอย่างสอนไปตามรูปแบบของพระองค์มันก็น่าคิดเหมือนกันบางทีเรามันก็น่าคิดว่าทั้งเราก็ไม่ได้ไปตกไปตีไปด่าใครแต่ทำไมคนนั้นมันก็มาลุมเราคนนี้มันก็มาลุมเรามันก็เป็นเรื่องวัฏจักรถ้ามองเป็นเรื่องของวิบากกรรมมันก็เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเขาก็สร้างกรรมใหม่เราก็รับกรรมเก่าอะไรเงี้ยแต่มันเห็นวิวัฒนาการการกระทำคล้ายกันทุกยุคสมัยแม้ตัวละครมันจะเปลี่ยนไปตัวคนจะเปลี่ยนไปแต่เรื่องราวมันจะคล้ายๆกันอันนี้ก็เหมือนกันดูสิโอ้โหลงทุน

พระนางมาคันธยาส่งคนใช้ไปด้วยคำว่าพ่อจงไปสู่สำนักแห่งอาของเราเขาไปแล้วนำไก่8ตัวซึ่งนายมาคันธยานั้นให้มาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพท่านปุโรหิตส่งเครื่องบรรณาการมาแล้วพระราชาตรัสว่าดีแท้แกงอ่อมเถิดขึ้นแกงอ่อมเกิดขึ้นแก่เราแล้วใครหนอแลควรแกงพระเจ้าอุเทนชอบกินแกงอ่อมไก่เนาะมันจะเหมือนแกงอ่อมของใครของไทยไหมเพราะว่าของอินเดียกับของไทยหรือว่าไทยเราไปเอาแกงอ่อมไม่รู้มันสูตรเดียวกันหรือเปล่านะรู้สึกของไทยมันก็จะมีแกงอ่อมหลายแกงอ่อมเหมือนกันนะแกงอ่อมไก่แกงอ่อมเนื้อแกงอ่อมอะไรก็ไม่รู้นะเราก็ไม่มีความรู้เรื่องอาหารแต่พระเจ้าอุเทนนี่พอเห็นไก่ปุ๊บอยากจะกินแกงอ่อมขึ้นมาก็เออแล้วใครจะเป็นคนแกงนะเอาละสิอันนี้ได้ท่าแล้วได้ทีแล้วพอเข้าล็อกตัวเองวางแผนมาอย่างนั้นน่ะพระนางมาคันธยากราบทูลว่าข้าแต่มหาราชหญิง500มีพระนางสามาวดีเป็นประมุขเป็นผู้ไม่มีการงานเที่ยวเตร่อยู่นะว่าเขาไม่มีงานมีการอะไรเตร่เตร่ไปเตร่มาอย่างกับตนเองนิ่งนานหนักเหลือเกินนะวางแผนจะเล่นงานเขาเนี่ยนะขอพระองค์จงส่งไปให้แก่หญิงเหล่านั้นหญิงเหล่านั้นแกงแล้วจักนำมาถวายเข้าล็อกพอดีเลยที่วัตถุประสงค์ก็ต้องการให้เขาเอาไก่เป็นมาเพราะรู้อยู่ว่าพระนางสามาวดีกับพรรคพวกเนี่ยบรรลุธรรมแล้วยังไงก็ไม่ฆ่าสัตว์วางแผนอย่างนี้พระราชาทรงส่งไปด้วยพระดำรัสว่าเจ้าจงไปให้แก่หญิงเหล่านั้นได้ยินว่าหญิงเหล่านั้นจงอย่าให้ในมือคนอื่นจงฆ่าแกงเองทีเดียวคนใช้รับพระดำรัสว่าดีแล้วพระเจ้าข้าแล้วไปบอกอย่างนั้นเป็นผู้อันหญิงเหล่านั้นคัดค้านแล้วว่าพวกฉันไม่ทำปาณาติบาตจึงมาทูลความนั้นแด่พระราชาก็เข้าล็อกพอดีนี่ว่าส่งไก่เป็นเข้าไปปุ๊บอ้าวพอเป็นนางสามาวดีเห็นก็บอกว่าโอ้ทำไม่ได้จะให้ฆ่าสัตว์เพราะเป็นพระโสดาบันกันหมดแล้วนี่ไม่สามารถที่จะมาฆ่าสัตว์ไม่สามารถที่จะผิดศีลข้อที่1อย่างนี้ได้โอ้ยบริวารนี่ได้รับสินบนจากพระนางมาคันธยาแล้วนี่ก็รีบกลับมารายงานใส่ความมาทูลแก่พระเจ้าอุเทนรีบไปรายงานเลยพระเจ้าอุเทนก็โกรธดินะพระนางมาคันธยาทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์เห็นไหมบัดนี้พระองค์จักทรงทราบการทำหรือไม่ทำปฏิบัติแห่งหญิงเหล่านั้นบอกเนี่ยมันอ้างไปอย่างนั้นแหละนะเดี๋ยวจะลองทดลองให้ดูว่าจะตั้งจะฆ่าหรือไม่ฆ่าลองให้อย่างนี้เห็นขอพระองค์จงรับสั่งว่าหญิงเหล่านั้นจงแกงส่งไปถวายแต่พระสมณะโคดมดังนี้เถิดพระเจ้าข้าพระราชาตรัสอย่างนั้นแล้วส่งไปเริ่มไม่พอใจแล้วเริ่มโกรธแล้วบอกเนี่ยมันก็อ้างมันอย่างนั้นแหละบอกว่าจะไม่ฆ่าแต่ลองคำสั่งใหม่ดีบอกให้ขายให้ฆ่าเองให้ฆ่าแล้วแกงไปถวายพระพุทธเจ้าดิไปทำบุญดิรับรองอะไรอย่างนี้ไงแต่มันมีการในช่วงระหว่างนั้นนะมีการสับกันนะเนี่ยวางแผนกันมาคนใช้น้องนี้ถือทำเป็นเดินไปอยู่ไปแล้วให้ไก่เหล่านั้นแก่ปุโรหิตรับไก่ตายไปสู่สำนักของหญิงเหล่านั้นกล่าวว่านี่ไงได้ยินว่าพวกท่านแกงไก่เหล่านี้แล้วจงส่งไปสู่สำนักพระศาสดาหญิงเหล่านั้นกล่าวรับรองว่านำมาเถิดนายชื่อว่าการแกงไก่ตายนี้เป็นกิจของพวกเราดังนี้แล้วก็รับไว้เห็นไหมคือไก่เป็นเนี่ยท่านไม่มีส่วนไม่ฆ่าสัตว์แต่เห็นว่าไก่มันตายแล้วนี่ก็จะได้เอามาปรุงอาหารได้แต่มันเข้าแผนเข้าล็อกของพนางมาคันธยาพอดีคนใช้นั้นมาสู่สำนักพระราชาอันพระราชาตรัสถามว่าเป็นอย่างไรพ่อจึงกราบทูลว่าเมื่อข้าพระองค์เพียงกล่าวว่าพวกท่านจงแกงส่งไปถวายพระสมณะโคดมเถิดเท่านั้นหญิงเหล่านั้นก็สวนทางมารับเอาแล้วโอ้โหไปใส่ไฟอย่างดีเลยนะก็บอกเนี่ยพอบอกว่าให้แกงไก่ไปถวายพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละโอ้โหกุลีกุจอรีบมารับจากมือข้าพระองค์เลยโอ้โหก็ใส่ไฟเข้าไปพระนามาคันธยากราบทูลว่าข้าแต่มหาราชจงดูเถิดหญิงเหล่านั้นหาทำให้แก่บุคคลเช่นพระองค์ไม่อันนั้นไงได้จังหวะเลยใส่ไฟให้เรียบร้อยบอกว่าเนี่ยดูดิไม่เห็นพระองค์ไม่เห็นหัวพระองค์แล้วไม่เห็นความสำคัญของพระองค์แล้วเมื่อหม่อมฉันทูลว่าหญิงเหล่านั้นมีความปรารถนาในภายนอกเห็นไหมเขามีใจส่งไปที่อื่นเขาไม่สนใจเพราะ

องค์แล้วพระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อพระราชาแม้ทรงสดับคำนั้นก็ได้ทรงอดกลั้นนิ่งไว้เช่นเดิมพระนางมาคันธยาคิดว่าเราจะทำอย่างไรหนอแลคือไปช่วงจังหวะที่ให้กษัตริย์ดื่มน้ำจันทร์หรือดื่มน้ำเมาเนี่ยนะก็จะได้ใส่ไฟมันจะได้โกรธขึ้นมาจัดจะสั่งการประหารชีวิตคือคิดไปอย่างนั้นไงแต่พระเจ้าอุเทนเองก็ยังมีสติอยู่นะก็ยังมีสติเพราะว่าอย่าลืมว่าพระนางมาสามาวดีเนี่ยเป็นมเหสีองค์แรกเป็นมเหสีเอกนะดังนั้นก็เหมือนจะมีความรักความผูกพันเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เห็นกิริยามารยาทต่างๆมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะทำให้โกรธแบบสั่งประหารทันทีก็นิ่งพอนิ่งปุ๊บนางคันธยาในใจร้อนคิดว่าเอายังไงถึงมันจะทันอกทันใจของเราอย่างให้ประหารอะไรอย่างเงี้ยก็วางแผนต่อก็ในการนั้นพระราชาย่อมทรงยับยั้งอยู่ตลอดเจวันตามวรกันณพื้นปราสาทแห่งหญิงทั้งสามคือพระนางสามาวดีพระนางวารุสุรทัตตาและพระนางมาคันธยาแต่พอมาถึงเนื้อเรื่องนี้พระนางวารุสุรทัตตาเนี่ยประวัติก็ไม่หายไปนะส่วนใหญ่ก็จะมีการปะทะกันอยู่แค่มาคันธยากับสามาวดีแต่ตอนก่อนที่จะได้มาเป็นพระมเหสีเนี่ยวารุสุรทัตตาก็จะมีบทบาทแต่พอมาได้มาอยู่กับพระเจ้าอุเทนแล้วประวัติก็จะไม่ค่อยได้โดดเด่นในส่วนนี้ลำดับนั้นพระนางมาคันธยารู้ว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้พระราชาจักเสด็จไปสู่พื้นปราสาทของพระนางสามาวดีคือพระองค์จะไปปราสาทแต่ละมเหสีเนี่ย7 วัน 7 วัน 7 วันหมุนกันไปพอรู้ว่าจะไปปราสาทพระนางสามาวดีปุ๊บสั่งการเลยจึงส่งข่าวไปแก่อาว่าโปรดทราบฉันมีความต้องการด้วยงูโอ้เล่นของสูงของใหญ่นะของมีพิษต่อไปอีกขออาจงถอนเขี้ยวงูทั้งหลายแล้วส่งงูไปตัวหนึ่งนายมาคันธยะกระทำอย่างนั้นแล้วส่งไปคนนี้ก็ตามใจหลานมากเลยนะอาเนี่ยหลานอยากได้อะไรก็ไม่สนใจแล้วก็สั่งก็ทำตามนะถือว่าเป็นตระกูลเดียวกันเป็นเชื้อสายเป็นครอบครัวเดียวกันพระราชาทรงถือเอาพินหัสดีกันเที่ยวเสด็จไปสู่ที่เป็นที่เสด็จไปของพระองค์เราคงย้อนกลับไปดูตอนแรกๆเนี่ยก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพินหัสดีกันเรียกพินที่ดีดแล้วทำให้ช้างมีความรักใคร่นะเป็นช้างสามารถควบคุมช้างได้และเป็นพินที่พระเจ้าอุเทนเนี่ยรักมากในรางพินนั้นมีช่องหนึ่งพระนางมาคันธยาปล่อยงูเข้าไปในทางช่องนั้นแล้วปิดช่องเสียด้วยกลุ่มดอกไม้งูได้อยู่ในภายในพินนั้นตลอด 2-3 วันก็แอบไปนะถึงจังหวะที่เขาไปเดินไปก็ไปแอบใส่เอาไว้นะในวันเสด็จไปแห่งพระราชาพระนางมาคันธยาทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพวันนี้พระองค์จักเสด็จไปสู่ปราสาทของมเหสีคนไหนเมื่อตรัสตอบว่าของนางสามาวดีจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชวันนี้หม่อมฉันสุบินไม่เป็นที่พอใจข้าแต่สมมุติเทพพระองค์ไม่อาจเสด็จไปในที่นั้นได้พระเจ้าข้าทำท่าพระพุทธเจ้าวางแผนมาแล้วนี่ก็แกล้งไปรู้ว่าพระเจ้าอุเทนจะต้องไปปราสาทของพระนางสามาวดีบอกว่าฝันไม่ดีเลยอย่าไปได้ไหมพระเจ้าอุเทนก็รู้เป็นคนที่อัธยาศัยไม่ฟังอยู่แล้วนะเพราะว่ารู้นิสัยพระราชาตรัสว่าเราจักไปให้ได้พระนางห้ามไว้ถึง3ครั้งแล้วทูลว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แม้หม่อมฉันจักไปกับพระองค์ด้วยแม้พระราชาให้กลับอยู่ก็ไม่กลับกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่ทราบจักมีเหตุอะไรพระเจ้าข้าดังนี้แล้วก็ได้ไปกับพระราชาจนได้คือพอวางแผนมาขนาดนี้พระราชาไล่กลับก็ไม่สนใจตื้อตามไปนั่นน่ะเดินตามไปเพราะมีแผนอยู่แล้วพระราชาทรงผ้าดอกไม้ของหอมและเครื่องอาภรณ์ซึ่งหมู่หญิงรวมด้วยพระนางสามาวดีถวายเสวยโภชนะอันดีวางพินไว้เบื้องบนพระเศียรแล้วบรรทมที่บรรทมพระนางมาคันธยาทำเป็นเดินไปเดินมาได้นำกลุ่มดอกไม้ออกจากช่องพินงูอดอาหารถึง 2-3 วันเลื้อยออกมาจากช่องนั้นพ่นพิษแผ่พังพานนอนบนแท่นที่บรรทมแล้วออกมาจากช่องพินนะปุ๊บมามันอดอาหารนี่มันเป็นงูพิษแต่ว่ามันถูกถอน

ิษออกไปแล้วนะมันก็แผ่พังผ่านโอ้โหนี่เข้าตามแผนตามล็อกทุกอย่างเลยนะพระนางมาคันธยาเห็นงูนั้นก็ร้องแห้วสำนวนนี้มันเป็นสำนวนโบราณนะร้องแห้วเลยก็แปลกดีนะมันอ่านว่าแห้วใช่ไหมหรือว่าร้องแหวหลวงพี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นศัพท์โบราณที่เขาใช้กันว่าร้องแหวขึ้นหรือว่าร้องแห้วขึ้นนะร้องแหวมั้งนะถ้าเป็นภาษาปัจจุบันเขาเรียกร้องแวดใช่ไหมก็ร้องแหวขึ้นว่างูพระเจ้าข้าเมื่อจะด่าพระราชาและพระหญิงเหล่านั้นจึงกล่าวว่าข้าพระเจ้าแผ่นดินโง่องค์นี้ไม่มีวาสนาไม่ฟังคำพูดของเราโอ้นี่เขาแปลสำนวนแบบนี้สำนวนสมัยก่อนนะนักเรียนนะแม้อีหญิงเหล่านี้คืออีนี่มันก็เป็นสำนวนสมัยนั้นแม้อีหญิงเหล่านี้ก็เป็นคนไม่มีสิริหัวดื้อพวกมันไม่ได้อะไรจากสำนักของพระเจ้าแผ่นดินหรือโอ้ใส่ใหญ่เลยนะเล่นใหญ่นี่มันนักเป็นยุคปัจจุบันก็เป็นดาราเจ้าบทบาทอะไรประมาณนั้นนะพระเจ้าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้พอสวรรคตแล้วจะเป็นอยู่สบายหรือหนอนู่นไปถึงขนาดว่าเนี่ยวางแผนล่อปลงพระชนของกษัตริย์เพื่อจะให้กษัตริย์เนี่ยโกรธจะได้สั่งประหารชีวิตเมื่อพระเจ้าแผ่นดินยังทรงพระชนอยู่พวกเจ้าเป็นอยู่ลำบากหรือโอ้ใส่กันใหญ่เลยนะวันนี้เราเห็นการฝันร้ายแล้วพระองค์เอ๋ยพระองค์ไม่ทรงฟังเสียงของหม่อมฉันแม้ผู้วิงวอนอยู่ว่าไม่ควรเสด็จไปปราสาทของพระนางสามาวดีพำเพลอพิไลรำพันแสดงบทใหญ่เลยเขาเรียกว่าศิลาแปดศอกตอกเป็นหลักใช่ไหมคนเดินไปมาผลักเสายังไหวคือเสาหินเนี่ย8ศอก4เมตรฝังลงไปในดินปักลงไปดินแน่นๆนะคนผลักกันไปเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านคนเนี่ยมันก็ขยับมันก็โยกได้เหมือนกันอันนี้พระเจ้าอุเทนเป็นมนุษย์ปุถุชนโดนกรอกโดนเป่าโดนอะไรบ่อยๆเนี่ยก็จะพร้อมที่จะเชื่อเหมือนกันพอมาเจอเหตุการณ์อย่างเนี้ยทุกอย่างมันประมวลผลกันมาเห็นกับตาตนเองอย่างนั้นเข้าโอ้โหโกรธเลยคราวนี้พระราชาทอดพระเนตรเห็นงูก็ทรงสะดุ้งพระหฤทัยแล้วกลัวต่อมรณะได้เป็นประดุจลูกลุกโพลงด้วยความพิโรธว่าหญิงเหล่านี้มาทำกรรมแม้เห็นป่านนี้ชิชิโอ้ภาษาเขาชิชิเราก็ชั่วช้าไม่เชื่อฟังของคำของนางมาคันธยานี้แม้ผู้บอกความที่หญิงเหล่านี้เป็นคนลามกคำว่าลามกเหล่านี้หมายถึงเป็นคนไม่ดีเป็นคนจิตใจชั่วช้าอะไรอย่างนี้นะไม่ได้ลามกแบบของภาษาไทยนะมีความหมายคนละความหมาย ครั้งก่อนมันเจาะช่องไว้ในห้องทั้งหลายนี่เห็นประมวลผลกลับไปย้อนไปเลยคราวนี้ของตนนั่งอยู่แล้วเมื่อเราส่งไก่ไปให้ก็ส่งคืนมาอีกวันนี้ปล่อยงูไว้บนที่นอนเห็นไหมว่าโอ้โหพอเห็นสถานการณ์ที่ถูกสร้างมาทำให้เชื่อเป็นอย่างนั้นจริงๆในนั้นเนี่ยคนที่บิดเบือนความจริงอย่างนี้ที่เราเคยได้ศึกษาในอนุบาลฝันในฝันบางพวกแม้ไปเกิดเป็นเปรตก็เป็นเปรตตัวหงิกตัวงอไงนะบิดเบี้ยวไปหมดแม้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตัวเอียงตัวบิดตัวงอเหมือนกันแม้เป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนตัวบิดตัวเอียงตัวงอเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปหมดนะดังนั้นพอบิดอย่างเนี้ยคนเชื่ออย่างนั้นพระเจ้าอุเทนก็เชื่อไปอย่างนั้นตามที่ตนเองเห็นคือไม่ได้สืบสาวราวเรื่องฟังแต่เห็นไหมว่าบางอย่างเนี่ยแม้เห็นจริงแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงตามนั้นนะมันเป็นเรื่องที่เขาวางพล็อตเรื่องวางแผนมาอย่างนั้นแล้วโอ้โกรธทำยังไงฝ่ายพระนางสามาวดีก็ได้ให้โอวาทแก่หญิง500ว่าแม่ทั้งหลายที่ผู้อื่นของพวกเราหามีไม่เห็นสถานการณ์อย่างนั้นปุ๊บมันแก้สถานการณ์อะไรไม่ได้แล้วนะวานของตนเองท่านทั้งหลายจงยังเมตตาจิตอันสม่ำเสมอนั่นแลให้เป็นไปในพระราชาผู้เป็นจอมแห่งนรชนในพระเทวีและในตนเนี่ยพวกเราจะรู้ว่าสถานการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างเนี้ยจะให้พวกเรามานั่งแผ่เมตตามันไหวไหมมันจะเราจะสู้เราจะทำได้ไหมแต่คราวนี้
พระนางสาวมาบรีด้วยความที่เขาเรียกว่ามีธรรมเป็นที่พึ่งบัณฑิตย่อมไม่ทิ้งธรรมพอเห็นสถานการณ์อย่างนั้นปุ๊บก็สั่งบริวารทั้ง500คนนั่นแหละว่าเออเอาอย่างนี้นะให้แผ่เมตตาอย่าโกรธอย่าเกลียดเลยแม้ในพระราชาแล้วก็พระนางมาคันธียาแล้วก็แผ่ให้กับตนเองด้วยมันเหมือนว่าเรารักตนเองอย่างไรก็ให้มีความรักมีความปรารถนาดีต่อทั้งสองท่านนั้นเหมือนกันท่านทั้งหลายอย่าทำความโกรธต่อใครๆพระราชาทรงถือธนูมีสันฐานดังงาช้างหรือเขาสัตว์ซึ่งมีกำลังแห่งการโกงของคน1,000คือด้วยกำลังบุญญฤทธิ์ของคนในยุคนั้นนะอย่างของพระเจ้าอุเทนเองเนี่ยธนูของเขาสร้างมาด้วยงาช้างหรือขนสัตว์เนี่ยนะต้องใช้กำลังคนโก่งธนูเนี่ยต้องถึง1,000คนแต่ด้วยฤทธิ์หรือกำลังบุญของพระเจ้าอุเทนท่านสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้มันทีมันเป็นธนูเฉพาะตนทรงขึ้นสายแล้วพาดลูกศรอันกำชาบด้วยยาพิษทำพระนางสามาดีไว้เบื้องหน้าให้หญิงเหล่านั้นทุกคนยืนตามลำดับกันแล้วคือให้ตั้งแถวเดียวนะมีพระนางสามาดีเป็นประธานเป็นประมุขกะว่าจะยิงทีเดียวเนี่ยทะลุ500คนเลยนะโหดร้ายขนาดนั้นให้หญิงเหล่านั้นทุกคนยืนตามลำดับกันแล้วจึงปล่อยลูกศรไปที่พระอุระของพระนางสามาวดีโอ้กะว่าประหารฆ่าทีเดียว500คนเลยโกรธมากที่ว่าพระนางสามาวดีวางแผนจะปลงประชนตามสิ่งที่เห็นอย่างนั้นลูกศรนั้นหวนกลับบ่ายหน้าสู่ทางที่ตนมาเที่ยวประดุจจะเข้าไปสู่พระฤทัยของพระราชาได้ตั้งอยู่แล้วด้วยเมตตานุภาพของพระนางสามาวดีนั้นโอ้เพราะจะยิงก็ไปด้วยกำลังเมตตานะนี่นักเรียนนี่โอ้โหมันสามารถสะท้อนกลับไปลูกศรหรือว่าลูกธนูสะท้อนกลับไปโอ้โหตกใจตกใจแต่ว่าสามารถหลบได้นะไม่เช่นนั้นก็ถูกลูกธนูตนเองที่ยิงออกไปเนี่ยมันย้อนกลับมาได้อันนี้ท่านถึงบอกว่าย้อนไปด้วยกำลังเมตตาของพระนางสามาวดีนี่ถือว่าเป็นฤทธิ์ไงที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้ว่าฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิดังนั้นพระนางสามาวดีกับบริวารเนี่ยมีสมาธิแต่แผ่ใช้เมตตาจิตของตนเองเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆศึกษาว่าเอ๊ะเราแผ่กันยังไงถึงจะสามารถมีฤทธิ์ได้ขนาดนี้พระราชาทรงพระดำริว่าลูกศรที่เรายิงไปย่อมแทงทะลุไปได้แม้ซึ่งศิลาคือขนาดหินนี่นะยิงทะลุได้แม้ฐานะที่จะกระทบในอากาศก็ไม่มีคือเวลายิงไปมันไม่มีอะไรมากระทบได้เลยก็เมื่อเป็นเช่นนี้ลูกศรนี้กลับมุ่งหน้ามาสู่หัวใจของเราทำไมแท้จริงแม้ลูกศรนี้ไม่มีจิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ของมีชีวิตยังรู้จักคุณของพระนางสามาวดีตัวเราแม้เป็นมนุษย์ก็หารู้คุณไม่ระลึกได้นะพอจะโดนลูกธนูตนเองพุ่งกลับมาเนี่ยพึ่งสำนึกได้ว่าเอ้าโอ้โหเพราะรู้ว่าฝีมือตนเองยิงขนาดว่าแผ่นหินยังทะลุได้แล้วก็ไม่เคยมีอะไรผิดพลาดไม่ใช่ยิงเข้าไปแล้วมันมีเชือกอะไรดึงกลับมาแต่ยิงไปในอากาศเนี่ยโอ้โหมันย้อนกลับมาอย่างนี้ตกใจโอ้เราขนาดลูกธนูมันไม่มีจิตใจนะมันยังรู้คุณของคนที่มีคุณธรรมเลยแล้วเราเป็นใครทำไมไม่รู้จักคุณทำยังไงเท้าเธอทิ้งธนูเสียทรงประคองอัญชลีนั่งกระยงแทบบาดมูลของพระนางสามาวดีตรัสพระคาถานี้ว่าโอ้โหยอมเลยนะด้วยฤทธิ์ของการแผ่เมตตาของมนังสามาวดียอมลงคุกเข่าเลยเนาะนี่ระดับกษัตริย์นะคุกเข่าให้เลยเราฟั่นเฟือนเลือนหลงทิศทั้งปวงย่อมมืดตื้อแก่เราสามาวดีเอ๋ยเจ้าจงต้านทานเราไว้และเจ้าจงเป็นที่พึ่งของเราคือตอนนี้รู้สึกว่ามันเหมือนหมดเลี้ยวหมดแรงยอมด้วยใจจริงๆยอมคุณธรรมความดีของพระนางสามาวดีจริงๆก็บอกว่าให้เป็นที่พึ่งเราได้ไหมพระนางสามาวดีสดับพระดำรัสของท้าวเธอแล้วก็ไม่ได้กราบทูลว่าดีแล้วสมมติเทพพระองค์จงถึงหม่อมฉันเป็นที่พึ่งเถิดคือแม้มีคุณธรรมเป็นถึงขั้นพระโสดาบัน
แต่ก็ไม่ได้อวดอ้างว่าตนเองเก่งตัวเองดีนะเนี่ยไม่ได้บอกว่าเนี่ย

าหม่อมฉันเป็นที่พึ่งได้เลยแต่กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชหม่อมฉันถึงผู้ใดว่าเป็นที่พึ่งแม้พระองค์ก็จงถึงผู้นั้นแลว่าเป็นที่พึ่งเถิดเห็นไหมคือเนี่ยมีครูก็คือมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูดังนั้นพระนางสามาวดีเองก็นับถือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูก็บอกพระเจ้าอุเทนว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นมนุษย์อยู่นะยังครองเรือนอยู่อย่าเอาเราเป็นที่พึ่งเลยนู่นต้องเอาพระพุทธเจ้านู่นเป็นที่พึ่งพระนางสามาวดีผู้เป็นสาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นกล่าวคำนี้แล้วก็กล่าวว่าพระองค์อย่าทรงถึงหม่อมฉันเป็นที่พึ่งเลยหม่อมฉันถึงผู้ใดว่าเป็นที่พึ่งข้าแต่มหาราชผู้นั้นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้เยี่ยมยอดขอพระองค์ทรงถึงพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่พึ่งด้วยทรงเป็นที่พึ่งของหม่อมฉันด้วยเห็นไหมท่านก็พรมตัวแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเถิดเนี่ยดังนั้นของเราเองเจออะไรก็ตามนะก็อย่าทิ้งพระพุทธเจ้าขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนะให้พระพุทธเจ้าอยู่ในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็พระนางสามาวดีเองก็ไม่ได้อวดอ้างตนเองก็บอกว่าให้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วก็ขอให้พระเจ้าอุเทนเนี่ยเป็นที่พึ่งแก่นางด้วยเนี่ยก็กลับบอกกลับไปอย่างนั้นพระราชาทรงสดับคำของพระนางสามาวดีนั้นแล้วจึงตรัสว่าบัดนี้เรายิ่งกลัวมากขึ้นแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าคือมันหวาดหวั่นนะโอ้โหอยู่ๆเห็นลูกธนูที่ตัวเองยิงออกไปนี่มันพุ่งกันมาแบบโอ้โหเกือบตายเพราะงั้นเฉียดตายถ้าหลบไม่ทันนี่ก็ตายเรานี้เลือนหลงยิ่งขึ้นที่ทั้งปวงย่อมมืดตื้อแก่เราสามาวดีเอ๋ยเจ้าจงต้านทานเราไว้และเจ้าจงเป็นที่พึ่งของเราลำดับนั้นพระนางสามาวดีก็ทูลเท้าเธออีกโดยในก่อนนั่นแหละคือยังเขาจะว่ายังโอ้มันยังสั่นยังกลัวอยู่เนี่ยแม้พระนางสามาวดีให้สติว่านับถือพระเจ้าสิแต่ก็ยังรู้สึกโอ้ยังกลัวอยู่เนี่ยจะเรียกว่าสติขาดหรือสติแตกอะไรประมาณนั้นนะยังควบคุมมาไม่ได้เมื่อเท้าเธอตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราขอถึงเจ้าและพระศาสดาว่าเป็นที่พึ่งและเราจะให้พรแก่เจ้าดังนี้แล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพรจงเป็นสิ่งอันหม่อมฉันได้รับเถิดในความหมายนี้คำว่าพรของคนในยุคก่อนเนี่ย เราต้องไปศึกษาทำความเข้าใจนะคำว่าพรหมายถึงให้คำมั่นสัญญาว่าอยากจะได้อะไรเดี๋ยวเราจะพระราชทานให้นี่คือความหมายของคำว่าพรไม่ใช่ว่าขอให้อยู่เย็นเป็นสุขมีอายุขัยยืนยาวนี่นะดังนั้นบางคนบางท่านไปอ่านพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสกับหมอชีวกที่หมอชีวกไปขอพรว่าจะถวายผ้าอาบน้ำฝนจะถวายผ้าจำนำพรรษาอย่างเงี้ยแก่พระภิกษุสงฆ์คราวนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าชีวกเราไม่ได้ให้พรนานแล้วนะตั้งแต่บวชมาเนี่ยดังนั้นพรในความหมายถึงว่าพรที่หมายถึงคำมั่นสัญญานะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ไปเป็นกษัตริย์เหมือนชาวโลกแล้วดังนั้นพวกก็มาตีความการให้พรมันผิดโอ้ยมันจะมีเรื่องราวอะไรหลากหลายที่จริงถ้าเราไปศึกษาทำความเข้าใจจริงๆมันมีอีกหลายตอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสให้พระภิกษุสัมโมทนียกถาก็มีหรือแม้ประชาชนมาขอพรพระภิกษุไม่ให้พรพระพุทธเจ้าก็บอกถ้าให้มีความสบายอกสบายใจก็ให้ไปอย่างเนี้ยมันมีอยู่หลายตอนอยู่ดังนั้นก็จะไม่ใช่ว่าคำว่าพรในความหมายในแต่ละจุดมันคืออะไรอันนี้ก็เหมือนกันคำว่าพรในความหมายนี้หมายถึงให้คำมั่นสัญญานางสามาวดีก็บอกรับไว้แล้วเดี๋ยวจะบอกให้ทีหลังว่าจะรับพรนั้นเป็นอะไรดังนั้นที่กล่าวมาที่ได้พูดมายาวยืดมาเนี่ยก็เพื่อจะให้เห็นว่าพระนางสามาวดีท่านแผ่เมตตาเป็นฤทธิ์ที่เกิดด้วยสมาธิคำนี้การแผ่เมตตา

นักเรียนก็เอ๊ะเราก็แผ่อยู่นะแล้วมันทำไมมันไม่มีฤทธิ์ขนาดนี้อะไรยังไงต้องดูว่าเมตตาในภาคทฤษฎีที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกกับเมตตาในความหมายของการปฏิบัติที่เกิดสมาธิเนี่ยมันทำยังไงนะวันนี้เราจะได้มาศึกษาเรียนรู้เจาะลึกไปเกี่ยวกับเรื่องของการแผ่เมตตาในเรื่องนี้นี่มาปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่31พระสุตตันตปิฎกนะเล่มที่23ฉบับมหาจุฬาคุตกนิกายปฏิสัมภิทามรรคเมตตากถาว่าด้วยเมตตาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลปฏิบัติแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งไว้เนืองๆสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วพึงหวังได้อานิสงส์11ประการอานิสงส์11ประการอะไรบ้างคือ 1. หลับเป็นสุขนะโดยดีนักเรียนนะระแผ่เมตตาไม่ใช่ก่อนนอนเนี่ยโอ้หมดแต่ดูซีรีส์แนวตั้งดูซีรีส์แนวตั้งแนวนอนหลับไปยังฝันเห็นตัวเอกฝันนางเอกนางร้ายทะเลาะกันยังกัดฟันนะถีบกันตกเตียงอยู่นะนี่แสดงว่าอันนั้นฝันไม่เป็นสุขแต่สำหรับผู้ที่แผ่เมตตาท่านบอกจะหลับเป็นสุขนะถ้าแม้จะฝันก็ฝันดีดังนั้นเนี่ยหลับเป็นสุขไหมบางคนฝันหลับไปแล้วกัดฟันโอ้สมัยก่อนมีสหธรรมิกอยู่รูปไหมโอ้โหท่านกัดฟันนะแต่พอเริ่มหลับแล้วกัดตลอดเลยนะจนกระทั่งไปหาหมอเพราะว่ากัดจนฟันสึกนะดังนั้นนี่ท่านบอกว่า ถ้าเราแผ่เมตตาบ่อยๆก็จะหลับเป็นสุขตื่นขึ้นมาก็เป็นสุขท่านเปรียบเทียบเหมือนดอกบัวดอกไม้ที่แจ่มบานอย่างเงี้ยมีความสุขสดชื่น 3. ไม่ฝันร้ายบางคนหลับไปแล้วก็ฝันร้ายตลอดเดี๋ยวโดนได้โดนวัวไล่ขวิดบ้างโดนเขาไล่เข็นไล่ฆ่าบ้างแต่สำหรับผู้แผ่เมตตานั้นบอกจะฝันดีแต่บางทีก็ฝันเห็นว่ามีโอกาสได้ไปเดินเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ได้ถวายสังฆทานได้ใส่บาตรได้งี้ไงนี่ก็เรียกว่าฝันดีไม่ได้ฝันร้ายความฝันนี่มันก็น้อยคนนะที่จะฝันถึงพระรัตนตรัยส่วนใหญ่ก็จะฝันกันไปสะเปะสะปะแต่ถ้าเกิดว่าใจเราผูกพันอยู่กับพระรัตนตรัยไม่แน่นะบางคนอาจจะฝันเห็นพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์อยู่องค์หนึ่งนะท่านฝันเห็นพระพุทธเจ้านี่แหละฝันแล้วท่านปลื้มมากที่มีโอกาสได้ฝันเห็นพระพุทธเจ้าแค่ฝันเห็นนะโอ้ฝันไปเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเดินมาตนเองเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็จำเรื่องราวความฝันนั้นประทับใจมากแม้ก่อนตายนะท่านก็จะจำความฝันของท่านนั้นนะว่าได้กราบพระพุทธเจ้าโอ้ท่านบอกว่าตั้งแต่ชาตินั้นน่ะ94กับไม่เคยตกนรกเลยนะแค่ฝันเห็นพระพุทธเจ้านะเวียนว่ายตายเกิดจนกระทั่งมาถึงชาติปัจจุบันเนี้ยได้เกิดเป็นผู้ชายแล้วก็ได้ออกบวชแล้วจะชื่อพระอรหันต์ได้เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านได้ชื่อว่าพุทธสัญญิกะเถราประธานมั้งประวัติของพระพุทธสัญญิกะคือมีพระพุทธเจ้าเป็นสัญญาจำความฝันถึงพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นนี่แค่เขาฝันนะนี่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้มาโอ้เบียนประทักษิณบูชาพระมหาธรรมกายจิตพุทธเจ้าล้านพระองค์นะเห็นพระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรโอ้มาร่วมงานบุญเป็นร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยจำภาพเหล่านั้นเอาไว้ในใจก็เป็นสัญญาที่ดีก็บอกนี่ไม่ฝันร้ายสี่เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายคือเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายบางคนเดินไปไหนมนุษย์ทุกคนเห็นแล้วรู้สึกสดชื่นรักใคร่แต่บางคนไปนั่นก็บอกวงแตกไปไหนไปที่ไหนแล้ววงแตกก็แสดงว่าไม่เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเลย 5. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายคืออมนุษย์ก็คือพวกผีสางนางไม้ต่างๆพวกนี้เห็นเรารู้สึกรักใคร่ปรารถนาดีแต่พวกอมนุษย์มันไม่รักโอ้มันก็จะทำร้ายเอาก็มีเหมือนกันนะดังนั้นท่านบอกถ้าหากเราแผ่เมตตาบ่อยๆก็จะเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายด้วย6เทวดาทั้งหลายรักษา

เห็นไหมล่ะไปที่ไหนปุ๊บโอ้ด้วยกำลังเมตตาจิตของเราเหล่าเทพยดาอารักษ์ทั้งหลายที่อยู่ตามที่ต่างๆเหล่านั้นก็จะลงมาดูแลรักษาไม่ให้เราได้เจอเหตุเพศภัยที่ไม่ดีเจ็ดไฟยาพิษหรือสัตรากั้มกลายไม่ได้คือจะโดนไฟไหม้มันก็มีเหตุที่ทำให้ไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่ยาพิษมาก็มีเหตุทำให้ไม่ได้กินหรือสัตรากั้มกลายเขายิงปลาหรือเขามีดมาฟันมาแทงมาต่างๆนะก็ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่ากำลังเมตตาเนี่ยมันช่วยปัดเป่าเอาไปได้แปดจิตตั้งมั่นเร็วดังนั้นหลายๆคนหลายๆท่านเอ๊ะทำไมเรานั่งสมาธิมา5ปี10ปี20ปี30ปีแล้วทำไมมันไม่นิ่งกับเขาสักทีนะบางคนเขานั่งกันแล้วก็เห็นความสว่างเห็นสายเห็นดวงเห็นองค์พระเอ๊ะแต่ทำไมของเรายังฟุ้งอยู่นั่นแหละก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบแผ่เมตตาก็เป็นไปได้ดังนั้นท่านบอกถ้าหากว่าเราแผ่เมตตาบ่อยๆก็จะทำให้จิตของเราตั้งมั่นได้เร็วพอนั่งรวบขาปุ๊บนิ่งปั๊บเลยนะเห็นสว่างขึ้นมาเลยอย่างนี้ก้าวสีหน้าสดใสดังนั้นคนที่แผ่เมตตาบ่อยบางทีมันก็น่าแปลกเหมือนกันนะเดินไปด้วยกันบางคนพวกสัตว์ร้ายพวกสุนัขพวกอะไรต่างๆพวกนี้มันเห่ามันไล่กัดแต่บางคนมันเห็นมันกระดิกหางเข้ามานะคือมันเหมือนมันรับรู้เรื่องของความเมตตาได้ก็แปลกดีเหมือนกันเคยไปเจอสุนัขบางตัวไม่รู้จักมันนะมันกระดิกหางเข้ามาแต่ถ้าเป็นคนอื่นมาเนี่ยมันไล่เห่าอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไอ้กระแสของความเมตตาของเรานะแม้สัตว์มันก็สามารถรับรู้ได้เพราะนั้นสีหน้าสดใสอันนี้เป็นข้อ9 10ไม่หลงลืมสติตายตัวที่สำคัญถ้าไปหลงเขาเรียกว่าหลงทำกาละหรือหลงตายอันนี้อันตรายแล้วควบคุมไม่ได้ก็จะสามารถทำให้ใจของเราเนี่ยหลุดออกไปอาจจะไปเกาะเกี่ยวในเรื่องของบาปอกุศลไปเห็นภาพของบาปอกุศลที่ตัวเองกระทำโอ้ตัวนี้อันตรายก็ไปสู่อบายภูมิอย่าลืมว่าหากว่าจิตของเราเศร้าหมองก็มีอบายเป็นที่ไปถ้าจิตผ่องใสก็มีสุคติเป็นที่ไปดังนั้นการที่เราไม่หลงลืมสตินี่ในก่อนตายเป็นเรื่องที่สำคัญ11เมื่อยังไม่แทงตลอดคุณวิเศษอันยอดยิ่งย่อมเข้าถึงพรหมโลกส่งไปถึงพรหมโลกนะถ้าหากว่าใครที่เจริญเมตตาบ่อยๆแล้วเราไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ได้ท่านบอกกำลังบุญของเมตตาเนี่ยสามารถส่งผลทำให้ผู้นั้นนี่อาจจะเป็นว่าเราปรารถนาก็สามารถส่งไปถึงพรหมโลกได้บางคนบอกโอ้ยดังนั้นเราแผ่เมตตาแล้วเราอยากไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษคนบรมสัตว์ทำไงอ่ะมันจะส่งเราไปถึงพรหมโลกคืออันนี้เป็นความปรารถนาว่าเราจะไปนะกำลังเมตตาเราถึงกำลังบุญเราถึงแต่ว่าการที่จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องมาดูรายละเอียดอีกนะว่าการแผ่เมตตาเราเป็นอย่างไรถูกวิธีการไหมภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลปฏิบัติแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำเป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งไว้เนืองๆสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วพึงหวังได้อานิสงส์11ประการนี้นี่ก็เป็นอานิสงส์11ประการของการแผ่เมตตาคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าการแผ่เมตตาเนี่ยเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงก็มีเอาละสิแผ่ยังไงแผ่ไปไม่เจาะจงเมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปโดยเจาะจงก็มีเมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายก็มีอันนี้ยกตัวอย่างมาจริงๆมันมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องแผ่เมตตานี้มีมากกว่านี้แต่ถ้ายกตัวอย่างมาให้เห็นว่าอ๋อมันแผ่ไม่เจาะจงคืออย่างไรแผ่เจาะจงคืออย่างไรแผ่ไปในทิศทั้งหลายคืออย่างไรเมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการเท่าไรเมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการเท่าไรเมตตาเจโตวิมุตต์แผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายด้วยอาการเท่าไรอันนี้เรามาศึกษาในภาคทฤษฎีก่อนนะเดี๋ยวเราไปสรุปในเรื่องของภาคปฏิบัติว่าเราวิธีการแผ่เมตตาในหลักของการปฏิบัติที่ว่าด้วย

สมาธิฤทธิ์ที่เกิดสมาธิหรือเมตตาที่สามารถเกิดฤทธิ์ได้เนี่ยมันต้องทำอย่างไรคือเมตตาเจโตยมุตแผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการ5อย่างเมตตาเจโตยมุตแผ่ไปด้วยเจาะจงโดยเจาะจงด้วยอาการ7อย่างเมตตาเจโตยมุตแผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายด้วยอาการ10อย่างโอ้5 7 10นะไม่ใช่5บวก7เป็น10ไม่ใช่นะก็คือไม่เจาะจงใน5อย่างเจาะจง7อย่างแล้วก็แผ่ไปทิศทั้งหลายเนี่ย10อย่างทีนี้ท่านก็มาขยายความว่าเอ๊ะแล้วเราแผ่ไปโดยเจาะโดยไม่เจาะจง5อย่างคือยังไงเมตตาเจโตยมุตแผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการ5อย่างอะไรบ้างคือ1ขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดนี่คือความหมายที่เวลาเราขยายใจของเราออกไปกระแสใจของเราออกไปนะก็ขอให้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตน2ขอปานชาติทั้งปวงนะก็คือสัตว์ที่มีลมที่มีลมหายใจที่มีชีวิตเนี่ยปานชาติตัวนี้นะก็ขอให้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตน3ขอพูดทั้งปวงตัวนี้ถ้าเราได้เคยฟังเรื่องราวอนุบาลฝันในฝันพูดนั้นอย่างหนึ่งนะพูดอย่างหนึ่งผีอย่างหนึ่งพูดผีปีศาจปีศาจนั้นอย่างหนึ่งซึ่งคำว่าพูดตรงนี้บางแห่งบางท่านก็ไปตีความว่าพูดตรงนี้มันหมายถึงมนุษย์ก็ได้ที่แสวงหาการไปเกิดภูตะหรือภูติตัวนี้บางทีเขาก็เขียนภูติก็มีนะก็หมายถึงการแสวงหาหรือการเป็นอะไรต่างเขาก็ตีความเป็นว่าพูดนี้หรือหมายถึงมนุษย์หรือสัตว์ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดก็มีแท้ที่จริงถ้าเราไปค้นคว้าดูภูตะตัวเนี้ยมันเป็นหมายถึงพูดที่อยู่ในหมู่ของพวกพูดผีปีศาจแล้วนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันเขาบอกขอพูดทั้งปวงหรือพูดทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดเพราะพูดถ้ามองจากเรื่องของการศึกษาในอนุบาลฝันในฝันก็ดีหรือเราฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องโลกวิญญาณต่างๆพวกนี้มันจะมีกลุ่มหนึ่งที่สามารถมีฤทธิ์ในการแสดงตนได้บางตัวบางพวกพูดบางพวกก็สามารถแสดงตนเป็นไก่ได้เหมือนเราในห้องแอร์อย่างเนี้ยเอ๊ะอยู่ๆทำไมมันมีผีเสื้อบินเข้ามาเต็มไปหมดเลยทั้งที่เราปิดประตูหน้าต่างปิดอะไรหมดแล้วอย่างนี้บางทีมันก็เป็นฤทธิ์ของพวกพูดเหล่านี้ก็มีนะหรือบางทีเรากำลังนั่งกันอยู่ในห้องแอร์อย่างนี้อย่างดีไม่มีรูไม่มีที่จะมีช่องอะไรต่างๆได้เลยเอ้าบางทีมีงูเลื้อยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้บางทีมันเกิดจากพูดก็มีพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์บางส่วนที่สามารถแสดงฤทธิ์แสดงตนออกมาได้แล้วก็เป็นเหตุเหมือนกันว่าการที่แสดงของเขานั้นแสดงอะไรอย่างเช่นถ้าเราไปอ่านประวัติของพระธุดงค์หลายๆองค์หลายๆท่านก็จะเจอพวกพูดเหล่านี้บางทีมันมาทดลองตบะบารมีทดลองใจของท่านก็มีคือแปลงตัวมาเป็นงูตัวขนาดเนี่ยเสาอย่างเนี้ยเสาสภาของเราหรือเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นเมตรหรือบางทีใหญ่มากที่เราเคยได้ฟังหลวงปู่อยู่องค์หนึ่งที่ท่านเป็นสัมมาเนนตอนนั้นนะที่ท่านเดินธุดงค์ไปนั่งอยู่โอ้โหมันเป็นพูดนะเขาเรียกว่าเป็นงูเจ้าที่ประมาณนั้นน่ะใหญ่ขนาดไหนคือเหมือนเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยมันเลื้อยมาเอาสีข้างมันน่ะเนี่ยมาถูไปที่แก้มท่านน่ะทีแรกท่านกลัวนะกลัวน้ำตาไหลเลยแต่พอมานึกได้เอ๊ะเราก็อุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาแล้วนี่ถ้ามันมีเวรต่อกันอยากกินกินก็กินเลยมันเลื้อยมาลองเลื้อยมามวนจากนั้นมันก็เลื้อยหายไปอย่างนี้ก็มีดังนั้นไอ้พวกเหล่านี้เจอเยอะหรือพูดบางตัวบางแห่งก็แสดงฤทธิ์ลองใจให้เห็นเป็นทองก็มีให้เห็นเป็นแก้วแหวนเงินทองลองดูว่าองค์พระนี่ยังมีความโลภอยู่ไหมมาแสวงหาโมกขธรรมจริงไหมอะไรไหมพวกนี้ก็เจอหลากหลาย

ซึ่งพอเราไปอ่านประวัติเหล่านี้บางคนบางท่านไม่เข้าใจก็จะมองว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือท่านขี้โม้หรือเปล่าท่านโกหกหรือเปล่าไม่มีใครไปด้วยนี่ท่านก็เขียนได้เป็นตะนี่แต่ถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกพูดนี้ก็เข้าใจว่าอ๋อบางอย่างเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากกายละเอียดที่เขาสร้างขึ้นมานะมันไม่ใช่เกิดเป็นงูจริงๆที่ตัวขนาดนั้นพวกก็จะไปแสวงหากันว่ามันอยู่ถ้ำไหนแสวงหากันไม่เจออะไรอย่างนี้นะอันนี้พูดทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดสี่ขอบุคคลทั้งปวงเนี่ยครับบุคคลผู้หญิงผู้ชายต่างๆพวกเนี้ยแต่จะเป็นใครก็ตามที่เป็นคนทั้งหลายเนี่ยนะก็เหมือนกันก็เป็นผู้ที่ไม่มีเวรไม่มีภัยนั่นแหละเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดห้าขอผู้ที่นับเนื่องด้วยอัตภาพทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดเมตตาเจโตมุตแผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการห้าอย่างนี้นี่นักเรียนก็รู้ว่าอ๋อนี่เขาเรียกว่าเราแผ่ไปอย่างนี้ไม่เจาะจงอะไรเลยเอาภาพรวมๆเอาภาพรวมๆนี่เขาเรียกว่าวิธีการแผ่แบบไม่เจาะจงแล้วก็นี่มาดูวิธีการแผ่เจาะจงเป็นอย่างไรเมตตาเจโตมุตแผ่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการ7อย่างอะไรบ้างคือ 1. ขอสตรีทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดอันนี้จะแผ่เจาะจงมาแล้วเฉพาะกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีอะไรพวกนี้ก็แผ่ไปสำหรับกลุ่มจะอันนี้เจาะจงสำหรับกลุ่มผู้หญิงขอบุรุษทั้งปวงก็เป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนหลุดอันนี้แผ่ไปที่กลุ่มผู้ชายขออารยชนทั้งปวงอันนี้แก่ไปที่กลุ่มของผู้นำเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนหลุดและข้อสี่ขออนารยชนทั้งปวงอนารยชนคือพวกไหนก็คือพวกที่ไม่ได้เป็นอารยชนคือเป็นคนที่ไม่มีอารยะเขาเรียกว่าเป็นพวกที่ เราเรียกพวกอะไรล่ะพวกไม่มีมารยาทอะไรประมาณนั้นมั้งพวกไม่มีวัฒนธรรมอะไรประมาณนั้นน่ะพวกอนารยชนขอเทวดาทั้งปวงอันนี้แผ่ไปถึงเทวดาด้วยเนี่ยแผ่ไปถึงเทวดานะนักเรียนเราต้องเข้าใจว่าวิธีการแผ่ไม่ตามต้องไปถึงพวกเทวดาด้วยพวกเทวดาเหล่านี้เขาก็รับรู้ได้เพราะเขาเห็นบางทีถ้าอยู่ในภพใกล้เคียงกับมนุษย์อย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นความสว่างในตัวของแต่ละคนใครที่ทำสมาธิเข้าถึงสมาธิขั้นสูงได้เลยได้เขาก็จะเห็นก็รับรู้ได้พวกเทวดามันก็คืออดีตมนุษย์เรียกว่าบุญกรรมที่เขาทำมันได้ระดับไหนระดับภูมิลุกขะเทวาภูมิเทวาลุกขะเทวาอากาศเทวาชั้นจตุมหาริกาดาวดึงยามาดูสิตนิมมาปรนิมมิตวสวัตตีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย ก็แผ่ไปพวกเทวดา6ขอมนุษย์ทั้งปวงนี่ขยายมาแล้วเป็นกลุ่มไปกลุ่มของเทวดากลุ่มของมนุษย์ขอวินิปาติกะสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดวินิปาติกะสัตว์ทั้งปวงนี่หมายถึงพวกสัตว์นรกพวกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกพวกนี้เขาเรียกว่ามินิปาติกะสัตว์อันนี้เป็นภาพรวมออกไปเมตตาเจโตมุตแผ่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการ7อย่างอย่างนี้นี่สำหรับแนวทางของการแผ่เมตตาซึ่งเราก็จะเห็นว่าไม่เจาะจงคือยังไงเจาะจงคือยังไงเมตตาเจโตมุตแผ่ไปโดยทิศทั้งหลายด้วยอาการ10อย่างอะไรบ้างคืออันนี้แผ่ไปตามทิศนะขอสัตว์ทั้งปวงในทิศบุรพาบุรพาก็ตะวันออกจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดขอสัตว์ทั้งปวงในทิศปัจฉิมในทิศปัจจิมก็คือตะวันตกนะปัจจิมก็แผ่ขยายออกไปในทิศปัจจิมขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดรก็คือทิศเหนือขอสัตว์ทั้งปวงในทิศทักษิณทิศใต้นะขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอาคเนย์ก็คือตะวันออกเฉียงใต้

ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศพายัพตะวันตกเฉียงเหนือขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสานตะวันออกเฉียงเหนือขอสัตว์ทั้งปวงในทิศหรดีตะวันตกเฉียงใต้ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่างในทิศเบื้องล่างก็คือตั้งแต่ใต้ดินลงไปพวกเนี้ยขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนไล่ตั้งแต่พวกนกพวกอะไรต่างๆในทิศอากาศเนี่ยจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดนี่อันนี้แผ่ไปตามทิศต่างๆขอปานชาติทั้งปวงในทิศบุรพาขยายมาแล้วเห็นไหมว่าก็จะรวบมาแล้วตั้งแต่แรกๆเลยที่เราได้กล่าวไปเจาะจงไม่เจาะจงก็รวบมาเลยขอพูดทั้งปวงบุคคลทั้งปวงผู้ที่นับเนื่องด้วยอัตภาพทั้งปวงสตรีทั้งปวงบุรุษทั้งปวงอารยชนทั้งปวงอนารยชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงนี่ขยายไปตามทิศเนี่ยที่ท่านละเอาไว้เนี่ยไปยันใหญ่เอาไว้เนี่ยก็ไปทั้งทิศต่างๆตามที่กล่าวไว้เมื่อกี้นี้นะเรียกว่าทั้ง8ทิศแล้วก็ทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบน10นะก็รวมเป็น10ทิศเนี่ยนะ1ขอปานาติขอวินิปตกัตขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศบุรพาจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิด2ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศปัจฉิมทิศปัจฉิมหรือทิศปัจจิมเนี่ยนะ3ขอวินิปตกัตอันนี้ท่านมาถึงทิศเบื้องล่างขอวินิปตกสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดรขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศทักษิณขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศอาคเนขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศพายัพขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสานขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศหรดีขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่างขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดเมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปในสู่ทิศทั้งหลายด้วยอาการ10อย่างนี้นี่ก็เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวการแผ่เมตตาโดยในภาคทฤษฎีคราวนี้ในภาคปฏิบัติจริงๆแล้วเราจะทำยังไงในให้มันเกิดเป็นการแผ่เมตตาที่เกิดอานุภาพที่ได้กล่าวไปตั้งแต่แรกแล้วว่าสมาธิหรือว่าฤทธิ์แผ่ไปด้วยสมาธิอันนี้ที่ท่านขยายความเนี่ยนะนางสามมาวดีมีฤทธิ์แผ่ไปด้วยสมาธิเอ๊ะมันจะสมาธิมันเกิดอย่างไงถ้าเราไปศึกษาทำความเข้าใจอ๋อในภาคปฏิบัติเนี่ยถึงแม้ในทางซีดีเราฟังมาปุ๊บเนี่ยมันแผ่ยังไงมันถึงจะมีฤทธิ์พอภาคปฏิบัติใจของเรามันต้องนิ่งก่อนนะต้องนิ่งต้องเข้าถึงสมาธิจะเรียกเป็นคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิอะไรไงก็ตามจะเป็นสมาธิเบื้องต้นเบื้องกลางหรือนิ่งสนิทไปยังไงแต่เมื่อจะแผ่เมตตาใจต้องนิ่งเป็นสมาธิก่อนไม่ใช่ว่าเราไปท่องเปล่าๆอย่างเดียวนะไปท่องเปล่าๆอย่างเดียวว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่ภัยคือท่องไปอย่างนั้นน่ะมันเป็นแค่ความทรงจำแต่เรื่องของการแผ่เมตตานั้นมันต้องเกิดจากสมาธิแล้วมันจะเป็นกระแสจากใจที่เกิดความปรารถนาดีคราวนี้พอใจเราเป็นสมาธิเมื่อเกิดสมาธิขึ้นตอนที่จะแผ่เมตตาบางคนก็ถามเราจะแผ่ช่วงไหนดีจะแผ่ก่อนนั่งสมาธิหรือจะแผ่หลังนั่งสมาธินะแท้ที่จริงถ้าว่าตามหลักแล้วเนี่ยมันต้องแผ่เมื่อใจเป็นสมาธินั่นก็แสดงว่าต้องแผ่ตอนหลังที่เรานั่งสมาธิเมื่อใจเราเป็นสมาธิแล้วนะคือนั่งไปจนกระทั่งจะเลิกแล้วนะก็ไปแผ่เมตตาตอนนั้นคราวนี้พอจะแผ่เนี่ยคำว่าแผ่คือยังไงในหลักของการปฏิบัติมันจะต้องจิตของเราประกอบดวงขึ้นมาดวงหนึ่งจะเรียกว่าดวงเมตตาก็ได้ดวงเมตตาคือเหมือนเป็นดวงใสที่อยู่ในกลางใจกลางกายของเราเนี่ยนะศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราเนี่ยจากนั้นดวงเนี่ยเป็นดวงที่บรรจุความรักความปรารถนาดีความมีเมตตาอยู่ในดวงนี้ความรักความปรารถนาดีความมีเมตตาขนาดไหน

เอาขนาดว่าคนที่เราเกลียดที่สุดเนี่ยคนที่เรารู้สึกว่าโอ้โหทำร้ายเรามาเราไม่ชอบเรารู้สึกเกลียดมากเลยถ้าเขามานั่งต่อหน้าเราเนี่ยเราไม่มีความโกรธเขาเลยไม่มีความเกลียดเขาเลยมีความรักปรารถนาดีเหมือนแม่ที่รักลูกหรือเหมือนคนที่รักษารักดวงตาตนเองข้างเดียวอย่างเงี้ยคือมีความรักปรารถนาดีเขาเหมือนลูกเหมือนญาติตัวเองจริงๆไม่มีความโกรธเกลียดเหลืออยู่ในใจเลยนี่คือพลังของเมตตาเห็นไหมตอนที่พระนางสามาวดีสอนหญิงบริวารนะบอกให้ใจเสมอก็คือมีความรักความปรารถนาดีตนเองอย่างไรก็ให้รักปรารถนาดีทั้งพระราชาแล้วก็พระนางมาคันธยาเหมือนอย่างนั้นถามว่าใจเราทำได้ไหมบางคนบอกว่ามันทำยากแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆอย่าลืมว่าท่านใช้คำว่าเจริญก็คือต้องทำบ่อยๆตั้งไว้บ่อยๆเอาเป็นว่าถ้าเรามีความรักความปรารถนาดีอยู่ในดวงเมตตาของเราอย่างนี้จากนั้นเนี่ยก็ขยายความรักความปรารถนาดีมาที่ตัวเราก่อนไปทั่วทุกทิศทิศซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเหมือนอะไรมันก้อนน้ําแข็งที่มันขยายไอเย็นออกไปรอบทั่วทั้งตัวไงขยายออกมาคลุมตัวเราขยายตัวเราก่อนให้ตัวเราเนี่ยมีไม่มีเวรไม่มีภัยมีความสุขอะไรต่างๆแล้วก็ขยายมาที่ตัวเราจากนั้นจึงขยายเป็นวงรอบออกไปนะซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเห็นมั้ยก็ขยายคลุมไปทั้งถ้าอยู่ในครอบครัวเนี่ยแล้วก็คลุมไปทางบ้านของเราสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสัตว์สองเท้าเท่ามากเท้าน้อยไม่มีเท้าจิ้งจกตุ๊กแกมดอะไรต่างๆที่อยู่ในบ้านคนในบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็แผ่ขยายนะไม่เทวดาผีสางนางไม้ต่างๆที่อยู่ในบ้านก็แผ่ไปนี่ขยายออกไปจากตัวของเราเนี่ยขยายออกไปคลุมไปทางบ้านของเราจากนั้นก็แผ่ขยายคลุมไปบ้านรอบข้างคลุมไปทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลจังหวัดอำเภอจังหวัดไปทั้งคลุมไปทั้งประเทศอย่างนี้ไงเห็นไหมคลุมไปทั้งประเทศจากนั้นก็คลุมไปทั้งประเทศเพื่อนบ้านคลุมไปทั้งโลกนี่แผ่ขยายคลุมไปอย่างนั้นนะแผ่หมายถึงว่าใจเราขยายคลุมไปคลุมไปทั้งโลกคลุมไปทั้งจักรวาลคลุมไปทั้งแสงโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลคลุมภพสามกามภพรูปภพอรูปภพอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือมันต้องเกิดสมาธิแล้วแผ่ออกไปอันนี้ถ้าเป็นขั้นที่ผู้ปฏิบัติจนกระทั่งเขาไปรู้ไปเห็นเขาก็จะ เห็นว่าออกกระแสใจที่ดวงเมตตาหรือกระแสแห่งความเมตตามันออกไปอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ฝึกเนี่ยฝึกแผ่ไปอย่างเงี้ยฝึกแผ่ไปฝึกแผ่ไปนี้จึงเรียกว่าเป็นสมาธิหรือว่าเมตตาที่เกิดจากสมาธิ ไม่ได้เกิดจากการแผ่ด้วยการพูดเปล่าๆอย่างเดียวถ้าเป็นเนี้ยมันถึงจะมีฤทธิ์ถ้าเราไปท่องจำสเปสตาอเวลามันก็ได้แค่ระดับหนึ่งนะมันก็เป็นนักท่องจำไปคือกระแสใจหรือกระแสของความรักความปรารถนาดีเนี่ยบางทีบางคนเอ้ยมันเป็นไปได้หรือมันเบ้อหรือเปล่าซึ่งเราเคยได้ยินได้ฟังนักวิทยาศาสตร์ที่เขาเอาไปทดลองนั่นไงเห็นไหมว่าแค่เอาต้นไม้2กลุ่มใช่ไหมเอาผักมาปลูกไปลองดูก็ได้นะนักเรียนเห็นนักวิทยาศาสตร์เขาเอามาพูดเขาเอาไปทดลองคือเอาพวกผักเนี่ยมาปลูกไว้กระถางหนึ่งแล้วก็อีกกระถางหนึ่งเหมือนมันกระถางซ้ายกระถางขวากระถางซ้ายเนี่ยก็ให้คนในบ้านหรือถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนในโรงเรียนก็จะให้ทุกคนเนี่ยมาทุกเช้านะก็ด่าคนอยากด่าอะไรก็ด่าไปด่าไปเรื่อยๆด่าไปใส่กับต้นไม้นั่นนะต้นผักที่ปลูกไว้นะแต่อีกฝั่งหนึ่งขวามือนี่ก็ไปแผ่เมตตาพูดคำดีปรารถนาดีท่านบอกว่าสองฝั่งเนี่ยมันโตไม่เหมือนกันนะไอ้ผักฝั่งนี้ถ้าเราพิสูจน์ว่าบางทีมันอาจจะอยู่ที่สายพันธุ์มันมั้งก็อาจจะหลายๆต้นหน่อยก็ได้ทดลองดูคือกระแสของความรักความปรารถนาดีกับกระแสของการโกรธหรือกระแสของความไม่ดีเนี่ยมันจะมีผลถ้าเรามองจากความเป็นจริงเหมือนคลื่นอย่างเนี้ย

มันคลื่นวิทยุคลื่นทีวีต่างๆมันก็เหมือนเป็นคลื่นของความสะอาดบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากใจของเราที่มีความรักความปรารถนาดีมันก็คล้ายๆอย่างนั้นนะมันแผ่ขยายเป็นกระแสคลื่นออกไปในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะปีนี้ก็บอกมันจะเข้าสู่ยุคอะไรนะซูเปอร์เอลนิโญเลยต่างๆเนี่ยเห็นบอกว่าตั้งแต่ปลายเดือนนี้เป็นต้นไปมันจะเข้าสู่ซูเปอร์เอลนิโญจะแรงจะแรงมากจะร้อนมากนะคลื่นความร้อนจะขึ้นสูงมากอาจจะแรงไปจนทั้งถึงปีหน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นไอ้คลื่นความร้อนอะไรพวกนี้ทำไมนักวิทยาศาสตร์เขาไม่สามารถแก้ไขได้ในเมื่อมันมีคลื่นความร้อนทำไมไม่ผลิตคลื่นความเย็นแทนที่จะเอางบประมาณไปผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มาเข็นมาฆ่ามนุษย์เสียหายไปไม่รู้กี่ล้านล้านเนาะหรือบางทียิงพากันไปถึงดวงจันทร์ดวงคันเพื่ออะไรทำไมไม่เอางบประมาณพวกนี้มาวิจัยทำดาวเทียมอะไรก็ได้นะยิงขึ้นไปแล้วก็มันมีขึ้นความร้อนแล้วก็ยิงขึ้นความเย็นมาสิ แอร์มันทำให้เย็นได้เลยใช่ไหมตรงไหนมันแรงก็ยิงคลื่นมาให้ดวงให้เมฆมันสามารถทำให้ฝนตกตรงนั้นได้ถ้าไหนมันท่วมไม่ให้ฝนตกก็ยิงคลื่นไปอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะทำได้นะก็เห็นว่าพากันเก่งนักเก่งหนานี่ไปจนถึงดาวอังคารแล้วทำไมแค่นี้มันยังทำไม่ได้มันไม่ทำเลยมันพากันไปคิดผลิตแต่อาวุธยุทโธปกรณ์มาเข็นมาฆ่ามันก็ยิ่งสร้างคลื่นของความเกลียดชังคลื่นของการเข็นฆ่าพยาบาทปองร้ายมันก็จะยิ่งร้อนขึ้นร้อนขึ้นโลกมันก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นคือมันไม่คิดที่จะมาช่วยกันดูแลโลกไงคิดจะทำลายล้างซึ่งกันและกันเห็นไหมมันมีผลนะกระแสใจของแต่ละคนกระแสความรักความปรารถนาดีคือคลื่นกระแสพวกนี้ก็เหมือนกันพอคลื่นกระแสแห่งความเมตตาปรารถนาดีเราแผ่ขยายออกไปถึงบอกไงว่าสัตว์บางชนิดแม้มันจะดุยังไงแต่พอได้รับกระแสความเมตตาปรารถนาดีที่แผ่ออกไปโดยเฉพาะพระธุดงค์หรือพระนักเดินป่าในสมัยก่อนเนี่ยเป็นพื้นฐานของท่านนะเรื่องของความแผ่เมตตาดังนั้นพวกงูพวกช้างพวกเสือพวกอะไรต่างๆบางองค์บางท่านนั่งแผ่เมตตาโอ้โหสัตว์นี่มานั่งล้อมนะสิงสารสัตว์มานั่งล้อมมานั่งฟังอะไรที่ว่าดุร้ายต่างๆด้วยแสงกระแสความเมตตาของท่านก็สามารถทำให้พวกนี้มันเชื่องได้มันรักมันปรารถนาดีต่อท่านได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆคือใจของเราเนี่ยพอเป็นสมาธิแล้วพอก่อนออกจากสมาธิหรือก่อนจะนอนอย่างเงี้ยแล้วก็แผ่ไปอย่างนี้นี่คือภาคปฏิบัติถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆกระแสของเราก็จะตั้งมั่นขึ้นพอทำแรกๆมันอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พอทำบ่อยเข้ามันก็จะคุ้นเคยทำได้มากขึ้นนี่เป็นการแผ่เมตตาทั้งในภาคของทฤษฎีแล้วก็ภาคของการปฏิบัตินะให้นักเรียนเอาไปทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่ฉะนั้นก็จะงงว่ามันจริงหรือทำไมโยมก็ท่องสัพเพสัตตาเอาเวลาอภยาประชาทุกวันทำไมมันไม่มีฤทธิ์สักทีนะคือไอ้ท่องนะมันส่วนหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเอาไปทำให้ได้นะต้องฝึกทำให้ได้อย่างที่บอกไปว่ามันทำได้ขนาดที่ว่าโอ้โหเราเคยมีแต่คนเคยทำร้ายเราเนี่ยเคยทำให้เราเจ็บปวดอะไรต่างๆพวกนั้นนะเราแผ่เมตตาให้อภัยเขาได้ไหมรักปรารถนาเขาได้จริงๆไหมถ้าทำได้ก็แสดงว่ากระแสใจเราก็หลุดออกมาอันนี้เป็น เรื่องราวของสมาธิฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิที่เล่าเรื่องราวมากล่าวมาทั้งหมดก็คือให้เห็นอนุภาพของสมาธิของนางสามาบดีตรงนี้นะก็นี่เหตุการณ์ตรงนี้ต่อไปเนี่ยยังไงเมื่อพระนางสามาบดีบอกอย่างนั้นกษัตริย์เองหรือพระเจ้าอุเทนเองก็รู้สึกเห็นอนุภาพเริ่มเชื่อมั่นคือเชื่อมั่นจากคนที่อยู่ใกล้ตัวก็คือพระนางสามาบดีและก็บริวารแล้วจึงได้มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระนางสามาวดีนับถือก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้าวเธอเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทรงถึงพระองค์เป็นสรณะแล้วคือคำว่าทรงถึงนี่ก็หมายถึงว่าได้นับถือพระพุทธเจ้าคือตอนแรกเนี่ยอย่าลืมว่าในยุคนั้น

บอกลูกบอกหลานไงเออสอบไม่ได้นะเดี๋ยวให้รางวัลเออนี่ถ้าเทียบเป็นปัจจุบันก็คือให้รางวัลเนี่ยได้เวลารับรางวัลแล้วถ้าเป็นเราจะเอาอะไรดีหืมนักเรียนนี่เขาจะให้รางวัลจะรับอะไรดีคราวนี้พระนางสามาวดีเองเนี่ยหัวใจของท่านผูกพันอยู่กับพระรัตนตรัยผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนาพระนางสามาวดีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชหม่อมฉันไม่มีความต้องการด้วยสิ่งทั้งหลายมีเงินเป็นต้นแต่ขอพระองค์จงพระราชทานพรนี้แก่หม่อมฉันคือพระศาสดาพร้อมทั้งภิกษุ500รูปจะเสด็จมาในที่นี้เนืองนิดได้โดยประการใดขอพระองค์ทรงกระทำโดยประการนั้นเถิดหม่อมฉันจักฟังธรรมโอ้โหคือตอนแรกๆเนี่ยด้วยความที่พระเจ้าอุเทนยังไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนที่ผ่านๆมาแต่หัวใจของความเป็นพุทธสาวิกาด้วยความที่บรรลุธรรมกันแล้วเป็นพระโสดาบันกันแล้วก็พากันไปเจาะช่องเพื่อดูพระพุทธเจ้าเสด็จไปบ้านของเศรษฐีคนนั้นบ้านของเศรษฐีคนนี้คือเห็นได้แต่เห็นอยู่บนปราสาทนะด้วยความที่มันมีกฎระเบียบของทางราชสำนักเขาไม่สามารถที่จะไปเดินเตร่เฮฮาได้ตามอำเภอใจแต่ก็อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นภายในนั้นส่วนหนึ่งแต่ก็อยากเห็นด้วยตาหยาบกายหยาบด้วยตาเนื้อเหมือนกันสุดท้ายก็พากันไปเจาะช่องเจาะรูเพื่อจะบูชาพระเจ้าอุเทนไปเห็นบอกไปเจาะทำไมรูเล็กๆก็เลยสร้างเป็นหน้าต่างให้เลยไงแต่ก็พระเจ้าอุเทนในตอนนั้นยังไม่ศรัทธานะแต่ตอนนี้ศรัทธาแล้วก็เลยถือโอกาสว่าโอ้โหไม่อยากได้พรอื่นเลยเงินทองไม่อยากได้ขออยากได้ทำบุญเนี่ยกว่าเขาจะได้ทำบุญนะนี่ขนาดมีความพร้อมทั้งเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะแต่โอกาสไม่เปิดแต่พวกเรานี่เปิดตลอดนะเปิดตลอดอยากจะมาทำบุญหอฉันก็มาอยากจะมาไหว้พระเจดีย์ก็มาอยากจะมาทำบุญอะไรก็มาโอกาสมีแต่เราจะโอกาสนั้นมาสั่งสมบุญบารมีไหมแต่เนี่ยกว่าท่านจะได้ทำดูดิโอ้โหต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จึงได้ขอพรว่าอยากจะถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์500รูปมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขทรงเป็นประธานอยากจะฟังธรรมเนี่ยพระราชาถวายบังคมพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงเสด็จมาในที่นี้หนึ่งนิดพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์500ภิกษุ500รูปเหล่าหญิงซึ่งรวมทั้งพระนางสามาวดีเข้าด้วยกล่าวว่าหม่อมฉันจักฟังธรรมพอกล่าวเช่นนั้นก็เลยไปบอกนะไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกจะให้พระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งหมด500รูปมาฉันทุกวันที่พระราชวังนี้เพราะว่าพระนางสามาวดีเนี่ยอยากจะฟังเทศฟังธรรมนั่นน่ะกว่าเขาจะได้ฟังนะโอ้โหต้องใช้เวลาแล้วก็พระนางสามาวดีมีความใคร่อยากฟังเทศฟังธรรมขนาดว่าให้นางอะไรหลังคอมเนี่ยนะไปฟังให้บริวารไปดันไปเป็นตัวแทนไปฟังเทศน์พุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้ฟังนะเห็นไหมเนี่ยแต่ของตอนนี้อยากจะฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเองเลยจึงได้นิมนต์มาอยากจะฟังธรรมในความจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรธรรมดาการไปในที่เดียวหนึ่งนิดย่อมไม่ควรแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะมหาชนหวังเฉพาะพระพุทธเจ้าอยู่พระองค์ก็บอกโอ้การที่จะมาประจำทุกวันไม่ใช่วันนี้ก็มาอีกแล้ววันนี้ก็มาอีกแล้ววันนี้ก็มาอีกแล้วเป็นการไม่เหมาะสมเพราะว่าประชาชนในแคว้นต่างๆในเมืองต่างๆก็อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันก็อยากจะฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระองค์ก็ตรัสบอกข้าเจ้าอุเทนไปอย่างนั้นพระราชาตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอพระองค์ทรงสั่งภิกษุไว้รูปหนึ่งเถิดพระศาสดาสั่งพระอานนท์เถระแล้วจำเดิม

แต่นั้นพระอานนทเถระนั้นก็พาภิกษุ500รูปไปสู่ราชกุลหนึ่งนิดพระเทวีแม้เหล่านั้นเลี้ยงพระเถระพร้อมทั้งบริวารฟังธรรมอยู่เนืองนิดเห็นไหมว่าโอ้โหกว่าจะสถานการณ์จะเรียกว่าใช้ความดีชนะความเลวชนะความไม่ดีของบุคคลอื่นถึงแม้โอ้จะเรียกว่ามันเฉียดตายเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใจไม่นิ่งพอกำลังสมาธิไม่นิ่งพอนี่โดนยิงธนูทะลุทีเดียวตาย500ศพเลยนะดังนั้นนี่มันก็เสี่ยงเหมือนกันแต่ด้วยความที่หัวใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความปรารถนาดีความมีเมตตาแผ่ขยายความมีเมตตาพลิกชีวิตนะทำให้ทั้ง500คนมีโอกาสได้สั่งสมบุญบารมีดังนั้นโอกาสในการสั่งสมบุญบารมีแม้อยู่ในสถานการณ์พร้อมขนาดนั้นนะมันก็ไม่ใช่ง่ายแต่ตอนนี้พวกเรามีโอกาสเรียกว่าเนื้อนาบุญยังมีอยู่นะโอกาสยังมีอยู่ทายาธรรมยังมีอยู่ก็พึงรีบขนขวายเพราะบางช่วงบางโอกาสบางทีเราอยากจะทำบุญมากเลยแต่ว่าไปเกิดในยุคที่ไม่มีเนื้อนาบุญโอ้เสียโอกาสอีกหรือมีทั้งทายาธรรมมีทั้งนะ มีทั้งเนื้อนาบุญแต่ไม่มีโอกาสนะไม่มีโอกาสโอ้ติดโน่นติดนี่ติดภารกิจมากมายไม่มีโอกาสแต่ตอนนี้เราพร้อมนะยังมีความแข็งแรงยังมีโอกาสมีเนื้อนาบุญมีทายาธรรมก็รีบสั่งสมบุญนะสั่งสมบุญรีบฟังธรรมสั่งสมปัญญาบารมีให้กับตัวเราเองเพราะว่าคุณครูไม่ใหญ่ตอกย้ำพวกเราเสมอว่าเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีดังนั้นเราก็ต้องทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีแม้นมันจะแจ้งได้แค่ไหนยังไงก็ทำไปเถิดโอกาสมันมีแล้วก็รีบสั่งสมบุญบารมีเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราไหมสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมาดปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการ

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
1: ้อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
2: บู๊ว
1: กรี๊ด Ghost Laughter ไม่นะ
2: ช่วยด้วย
3: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยให้คุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store
4: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนพบรักที่สนามมวยและกรรมค้าสัตว
5: ์สามีของลูกเนี่ยเป็นลูกชายเศรษฐีที่ดินสมัยเขาเด็กๆหลังจากเลิกเรียนก็ต้องไปดูการชนไก่ที่บ้านแถวบ้านบ่อยๆพอโตขึ้นก็ได้สมัครเข้ารับราชการทหารซึ่งทหารทุกคนจะต้องฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวหลายอย่างเช่นยิงปืนขี่ม้าและแน่นอนที่สุดคือต่อยมวยดังนั้นในค่ายทหารจึงมีค่ายมวยไว้ซ้อมแข่งขันชกและซ้อมฝีมือไว้เพื่อเตรียมการออกรบดังนั้นทุกวันพุธเราทหารจากกองพันต่างๆจะต้องส่งคู่ชกลงมาท้าประลองหัดประลองหมัดและเชียร์กันอย่างสนั่นหวั่นไหวซึ่งสามีของลูกก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นเขาเป็นนักมวยสมัครเล่นเคยขึ้นเวทีชกที่งานวันสมัยงานวัดสมัยหนุ่มๆซึ่งตอนนั้นลูกได้ไปดูเขาชกรู้สึกว่าเขาเท่มากเขาคงรู้ว่ามีสาวๆเชียร์อยู่จึงร่ายรำท่าไหว้ครูโชว์ลีลาเต็มที่เขาบอกว่าการต่อยมวยสนุกกว่าการเต้นรำซะอีกจากนั้นเขาก็เข้าไปชกเข้าชกที่ท่าแมนมาดมั่นสุดๆเพราะรู้ว่ามีสาวๆเชียร์เขาอยู่และหลังจากลงเวทีนี่เองลูกกับเขาก็ได้ไปมาหาสู่กันเรื่อยมาประมาณ5เดือนเขาจึงยกขันหมากมาสู่ขอลูกก็โอเคตกลงทันทีส่วนตัวลูกเองมีฐานะเป็นภรรยาทหารมีความเป็นอยู่แบบสังคมเกษตรกรรมในค่ายทหารจะมีการเลี้ยงม้าแข่งม้าลูกก็เลยหันมายึดอาชีพผสมพันธุ์ม้าขาย

0: และยังมีม้าของตัวเองเลี้ยงไว้สำหรับแข่งอีกด้วยชื่อเจ้าทวีคูณซึ่งที่ค่ายทหารจะมีการจัดแข่งม้าทุกวันอาทิตย์ในแต่ละวันจะต้องให้มันซ้อมมาถึงเวลาแข่งคนในครอบครัวก็จะไปลุ้นกันจะไปเชียร์กันแต่หลังจากแข่งแพ้แล้วจึงขายให้คนอื่นไปแต่ลูกก็ยังผสมพันธุ์ม้าขายอยู่อย่างนี้ต่ออีก5ปีจึงเลิกเพราะผสมจนม้าตายแล้วก็หันมาเลี้ยงลูกหมูขายต่อมาก็เลิกก็เปลี่ยนอีกเพราะหมูตายถูกต้องจ้ะผสมพันธุ์หมูอยู่กระทั่งหมูตายเปลี่ยนมาทำอาชีพผสมไก่สุนัขวัวถูกต้องจ้ะผสมพันธุ์วัวเอาลูกวัวมาขายจนกระทั่งเลิกอาชีพเพราะมาดู DMC ลูกจึงหักดิบเลิกอาชีพพวกนี้ทั้งหมดเพราะกลัวบาปและห้ามไม่ให้ลูกทุกๆคนหันมาทำอาชีพพวกนี้อีกเลย
1: คำถาม
0: บุพกรรมใดทำให้ลูกต้องมาพบรักที่สนามมวยและการที่ลูกผสมพันธุ์สัตว์และเอาลูกมันมาขายโดยเฉพาะผสมพันธุ์ม้าลูกจะต้องรับวิบากกรรมอย่างไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นโตเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้าเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะลูกและสามีเคยเป็นสามีภรรยากันในอดีตจึงปิ๊งกันทันทีที่เจอสบตากันบนเวทีมวยการผสมพันธุ์สัตว์ขายโดยเฉพาะพันธุ์ม้านั้นที่จริงมันก็ทั้งหมดนะแต่เนี้ยยกตัวอย่างพันธุ์ม้าเป็นการพรากแม่ลูกกันจะทำให้เรามีเหตุไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือห่างครอบครัวตั้งแต่เด็กต้องอยู่ในวงจรการพนันม้าและวงจรของคนพาลที่ชอบการแข่งม้าจะแก้ไขต้องทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากๆแล้วที่ส่งสอนให้สัตว์เหล่านั้นบ่อยๆหนักก็จะเป็นเบาก็จะหาย

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่นิวส์ประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตบุตรสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเป็นคนซื่อตรงจะปรารถนาดีกับใครก็ให้ปรารถนาดีอย่างแท้จริงด้วยความจริงใจไม่ใช่แสร้งธรรมหรือมีมายาไม่มีเหลี่ยมไม่มีคูกับใครทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนเขามีความสุขจริงๆให้อภัยก็ให้อภัยกันจริงๆเจอหน้าเขาก็พูดกับเขาก่อนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาก่อนได้นี่คือเมตตาธรรมที่จะต้องปลูกเข้ามาในใจของเราพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าและพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณทุดงคสถานพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรกในจังหวัดลพบุรีที่ได้จัดสร้างค่ะภาพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอันเนืองแน่นต่างพร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศมาสร้างมหากุศลครั้งสำคัญในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อร่วมสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเป็นที่แรกของจังหวัดลพบุรีความเจริญที่แท้จริงของโลกอาจไม่ใช่แค่เพียงตึกสูงเสียดฟ้าหรือเทคโนโลยีที่ก้าวไกลแต่คือวันที่ยังมีผู้คนจำนวนมากพร้อมใจกันเดินทางสู่เส้นทางแห่งการสร้างบุญด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาร่วมกันสร้างองค์พระเจดีย์ให้เป็นศูนย์รวมใจแหล่งแห่งความดีเป็นที่ระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบสานพระศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปโดยกิจกรรมงานบุญครั้งสำคัญนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันวิสาขบูชาณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีภายในบุญพิธีมีขบวนอัญเชิญผ้าไตรของท่านเจ้าภาพและคณะประธานรองได้น้อมอัญเชิญผ้าไตรตั้งแต่ภายนอกอาคารปฏิบัติธรรมเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติใจปลื้มใจสุขใจทุกย่างก้าวทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์งานบุญหนึ่งแรงศรัทธาจากทุกคนจะกลายเป็นพลังแห่งสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งภายในใจและเพื่อส่งต่อแสงแห่งสันติสุขไปทั่วจังหวัดลพบุรีสำหรับประธานบุญทอดผ้าป่าได้แก่กัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนีหิรัญสิริห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาและบริษัทในเครือได้น้อมอัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้า

0: สู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่ปลื้มปิติสุขจากนั้นพระธีรพัฒน์ยานภัทโทท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำท่านเจ้าภาพผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าถวายเสาเข็มเพื่อรองรับองค์พระเจดีย์โดยกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนีหิรัญญสิรินำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าและในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆตามลำดับดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญเสาเข็มมงคลเพื่อรองรับองค์พระเจดีย์พิธีกล่าวคำถวายทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายค่ายานพาหนะและพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ก่อสร้างในการนี้ประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายกองบุญผ้าป่าและทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยคณะประธานรองก็ได้น้อมถวายกองบุญผ้าป่าและทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งนี้ผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันถวายบริวารผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยบุญบันเทิงในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือวันวิสาขบูชาวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตให้กับตัวเราและพระพุทธศาสนาวันนี้ไม่ใช่เป็นวันธรรมดาเพราะทุกท่านได้มาร่วมกันสร้างองค์พระเจดีย์การสร้างเจดีย์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยวันนี้ทุกท่านมากันด้วยจิตศรัทธาการสร้างองค์พระเจดีย์เป็นหนึ่งในมหากุศลยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาและมีอานิสงส์หลายประการด้วยกันพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้ให้พรและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันหลังจากนั้นผู้มีบุญได้เข้าร่วมพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อรองรับองค์พระเจดีย์โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวชิระมงคลรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีวัดป่าธรรมโสพลเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีการพิทักษ์เตชกุลปลัดอำเภออาวุโสกล่าวให้การต้อนรับก่อนที่ตัวแทนคณะสงฆ์จะได้ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติและปิดแผ่นทองเสาเข็มเป็นปฐมฤกษ์ในการนี้ท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนีหิรัญญสิริได้รับรัตนชาติและแผ่นทองจากท่านประธานสงฆ์เพื่อประกอบพิธีโปรยรัตนชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งประกอบพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มก่อนที่จะได้ประกอบพิธีโยกปั้นจันทร์ตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นการตอกความมั่นคงให้กับแผ่นดินแห่งนี้ให้แข็งแรงเพื่อรองรับองค์พระเจดีย์หนึ่งเสาเข็มในวันนั้นจะเป็นรากฐานแห่งสันติภาพให้คนรุ่นต่อไปในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานอกจากนี้ตัวแทนหน่วยงานราชการคณะประธานรองได้เข้ารับรัตนชาติจากท่านประธานสงฆ์เพื่อนำไปประกอบพิธีโปรยรัตนชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่ตัวแทนหน่วยงานราชการและตัวแทนท่านเจ้าภาพจะได้น้อมถวายทายธรรมแด่พระสังฆาธิการด้วยความพร้อมเพรียงในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับคณะประธานและทุกๆท่านที่ได้มีส่วนร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นแก่แผ่นดินของทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีแห่งนี้ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันร่วมศรัทธาจัดงานบุญอันทรงคุณค่าในครั้งนี้และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางแห่งศรัทธาเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนอีกจำนวนมากทั้งนี้คณะสงฆ์ท่านเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ตอกเสาเข็มจำลองร่วมกันด้วยบุญบันเทิงอเลิศเบิกบานในบุญกันทั่วหน้านอกจากนี้ทุกท่านยังได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นใจให้บริสุทธิ์ทำใจหยุดนิ่งพร้อมทั้งได้กล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จร่วมกัน นับเป็นวาระอันเป็นสิริมงคลที่ทุกท่านได้มาร่วมการสร้างศูนย์รวมแห่งศรัทธาและสันติสุขทางใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนอีกมากมายในภายภาคหน้าณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีแห่งนี้ค่ะ
1: ได้ถวายที่ตรงนี้50ไร่พร้อมกับพี่น้องลูกหลานเนาะเพื่อว่าจะสร้างเป็นทุดงคสถาน50ไร่พร้อมอาคาร2หลังน้ำไฟพร้อมอยู่อ่ะถวายมา13ปีก็ไม่คิดว่าจะมีเจดีย์เกิดขึ้นเนาะจนวันนี้มีพระเจดีย์เกิดขึ้นก็ปลื้มใจจ้ะมีพระน้องชายเนี่ยมาดูสถานที่อะไรเขาก็ปลื้มกันนะทีมงานน่ะว่าสถานที่สวยงามเหมาะกับการสร้างเจดีย์องค์ใหญ่แค่เห็นสาธุชนพระภิกษุสงฆ์เจ้าภาพใหญ่นะมันปลื้มจนจะพูดไม่ออกเลยว่าเรายังมีแบบว่าสร้างสำเร็จได้นะ
2: เมื่อประมาณ14ปีที่แล้วหลวงพ่อปรารถนาอยากจะมี1ศูนย์1อำเภอหรือ1ตำบลฉะนั้นพอได้ข่าวนี้ปั๊บก็ได้จังหวะพอดีก็เลยได้เชิญชวนพี่น้องแล้วก็ลูกหลานก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะถวายที่ดินเนี่ย1เรามีที่ดินตรงนี้ที่เดียวที่เรานอนอยู่เราจะต้องถ้าเราถวายเราต้องออกไปอยู่บ้านเช่า2เราทำกฐินเงินล้านเพิ่งหมดไปแล้วเราชอบทำแบบไม่ให้เหลือ3ลูกก็เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยปี1 4ภรรยาก็เพิ่งผ่าตัดสมองแต่ตัดสินใจพูดป้าให้เลยภรรยาบอกเอ๊ะเอาที่ไหนดีนะภรรยาบอกก็เอาตรงที่ยืนดิเอาตรงนี้เลยตั้งแต่นั้นก็เชิญชวนพี่น้องจนมาได้50ไร่ใช้เวลาทั้งหมด58วันโดยอาราธนาหลวงปู่วัดปากน้ำเป็นประธานในการรวบรวมพอมาวันนี้ปั๊บมีโครงการจะสร้างเจดีย์ขึ้นมาเราเป็นคนหนึ่งเป็นชาวอำเภอพัฒนานิคมแล้วได้มาร่วมกันเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลแสวงบุญวันนี้ปลื้มมากและเป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ยากแต่วันนี้เกิดขึ้นแล้วนะฮะปลื้มมากๆครับผมนับว่าเป็นตัวแทนของชาวอำเภอพัฒนานิคมและการที่เป็นหัวแรงสำคัญกะทางทุดงคสถานคือทางคณะสงฆ์ก็ตั้งใจว่าจะดูแลทำความสะอาดแล้วจัดพิธีกรรมเพื่อประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เพื่อของสาธุชนให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที
3: ่องค์พระเจดีย์เนี่ยความก็คือเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะค่ะที่แบบว่าเวลาเราแบบว่าได้มากราบพระเจดีย์เนี่ยก็เหมือนเราได้มากราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นพระเจดีย์แห่งนี้จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้คนให้ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลนะคะแล้วตัวเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นในช่วงของพิธีที่แบบเดินทอดผ้าป่านะคะก็ปลื้มปิติมากๆนะคะที่แบบเรารู้สึกว่าเราได้มาเป็นส่วนนึงนะในการที่เป็นผู้สถาปนาพระเจดีย์แห่งนี้นะคะแล้วก็ตอนที่ตอกเสาเข็มถึงแม้ว่าแดดจะร้อนขนาดไหนนะคะแต่ว่าพวกเราทุกคนก็ปลื้มปิติกันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยเป็นการสิ่งที่แบบเราได้ตอกเสาเข็มตอกสิ่งที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาให้แก่สาธุชนนะคะได้มากราบไหว้นะคะแล้วก็ได้มาเป็นที่พึ่งที่จะนำพาให้ชีวิตของเขาเนี่ยได้ประสบแต่ความสุขความเจริญและความสำเร็จได้นำไปสู่สุขติภูมินะคะบุญเกี่ยวกับพระเจดีย์เป็นบุญที่ใหญ่มากๆเลยนะคะพระเจดีย์เนี่ยเป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาถ้าทุกวันพระเนี่ยมีผู้คนมากมายมากราบพระเจดีย์เวียนประทักษิณพระเจดีย์องค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยเพียงแค่ได้มากราบไหว้เนี่ยเขาก็ได้บุญแล้วอะค่ะนะคะซึ่งเราอะเป็นผู้สร้างผู้สถาปนาด้วยซ้ำนะคะจะได้บุญขนาดไหนนะคะ
0: บ้านสวนทองคำจังหวัดจันทบุรีถวายทุเรียนและผลไม้ชนิดอื่นๆน้ำหนักกว่า 1,300 กิโลกรัมแด่พระภิกษุสามเณรและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายค่ะ คณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญบ้านสวนทองคำจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมใจกันเดินทางข้ามจังหวัด

ัดเพื่อนำทุเรียนและผลไม้ชนิดอื่นๆน้ำหนักรวมกว่า 1,300 กิโลกรัมมาน้อมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรวัดพระธรรมกายตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพระพุทธศาสนาซึ่งมหาทานบารมีอันน่าปลื้มปิติในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของยอดกัลยาณมิตรผู้เป็นต้นบุญต้นแบบนำโดยกัลยาณมิตรธัญพรกัลยาณมิตรดวงฤทัยแดงกลับและกัลยาณมิตรชัยนรินทร์บุญทันได้ถวายทุเรียนน้ำหนักรวม 1,089 กิโลกรัมทางด้านกัลยาณมิตรอุบลพันธ์แดงกลับกัลยาณมิตรสันตากลอยงามได้ถวายทุเรียน73กิโลกรัมและเงาะ31กิโลกรัมส่วนกัลยาณมิตรสุวรรณิตเอี่ยมวิโรจน์และครอบครัวได้ถวายทุเรียนพวงมณี19กิโลกรัมและมังคุด80กิโลกรัมทางด้านผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายได้กล่าวอนุโมทนาบุญที่ท่านเจ้าภาพได้นำผลไม้มาถวายแปรเปลี่ยนเป็นมหาทานบารมีซึ่งทุเรียนและผลไม้อื่นๆที่ได้นำมาถวายในครั้งนี้ปลูกด้วยความใส่ใจดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่ดีทุเรียนทุกลูกและผลไม้ทุกผลที่เกิดจากความใส่ใจเมื่อนำมาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาย่อมกลายเป็นผังสำเร็จแห่งความอุดมสมบูรณ์ติดตัวไปทุกภพทุกชาติอานิสงส์แห่งทานอันเลิศนี้จะโดนบันดาลให้คณะเจ้าภาพและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์จังหวัดเลยจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประจำปีการศึกษา2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์นำโดยนายอนุสรศรีรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนกว่า80คนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปีงบประมาณ2569โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงจากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเด็กๆและผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้เข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยรับฟังการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจทั้งยังได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลเพื่อความเป็นสิริมงคลและปรับวิถีความเป็นอยู่เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตในสถานปฏิบัติธรรมทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมการจัดระบบหมู่เพื่อฝึกความสามัคคีและการทำงานร่วมกันพร้อมทั้งได้เรียนรู้กิจกรรม UG5 ซึ่งทุกคนต่างสนุกสนานและให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมเป็นอย่างดีด้านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กล่าวว่าการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีและคนเก่งของสังคมทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งมีคณะสงฆ์คณะภิกษุณีและสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากหลายประเทศเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนื่องแน่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ความสำเร็จครั้งสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนจิงโจ้เมื่อวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งมีคณะสงฆ์คณะภิกษุณีและสาธุชนชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นจากหลากหลายประเทศกว่า100คนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธบริษัทสีในระดับสากลโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์3ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาเมียนมาและภาษาเวียดนามก่อนที่จะได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานำโดยพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรท่านประธานสงฆ์ในการนี้พระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยให้หลักการวางใจสบาย

ไปผ่อนคลายร่างกายทั้งยังได้แนะนำให้รู้จักศูนย์กลางกายและภาวนาสัมมาอรหังหลังจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายภัตตาหารช่วงบ่ายมีการฉายสื่อพุทธประวัติประสูติตรัสรู้ปรินิพพานและเรื่องราวของสุมนะสัมมาเนนเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างบารมีก่อนจะเข้าสู่ไฮไลท์สำคัญในเวลา 14 นาฬิกาคือการปฏิบัติธรรมและพิธีจุดโคมวิสาขประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแสงประทีปที่สว่างไสวพร้อมๆกับใจที่สงบนิ่งของพุทธศาสนิกชนกว่าร้อยชีวิตได้สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจของชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากในโอกาสนี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทธรรมใจความสำคัญว่าวันวิสาขบูชาคือวันสำคัญยิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกพร้อมใจกันมาปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสผ่านอริยประเพณีการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเพื่อระลึกถึงพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาธิคุณอันไม่มีประมาณนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เน้นย้ำถึงสัจธรรม3ประการเพื่อให้ทุกคนนำกลับไปสอนตนเองคือการบรรลุธรรมต้องอาศัยกายมนุษย์เท่านั้นจึงต้องใช้ร่างกายนี้สร้างความดีให้เต็มที่ความตายไม่มีนิมิตหมายล่วงหน้าจึงต้องเร่งสั่งสมบุญบารมีโดยไม่ประมาทและมนุษย์ทุกคนฝึกฝนตนเองจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้ต้องหมั่นเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกระจัดกิเลสให้หมดสิ้นสำหรับการจัดงานวันวิสาขบูชาณวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นในครั้งนี้จึงนับเป็นนิมิตหมายอันดีงามและเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับสากลที่สามารถเชื่อมใจของบุคคลหลากหลายวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างแท้จริงค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นมาร่วมสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักและอบอวลไปด้วยความเริ่มใสศรัทธาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้เป็นจำนวนมากจนเต็มพื้นที่โดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนโดยมีคณะสงฆ์จำนวน8รูปร่วมสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามภาคบ่ายเป็นพิธีถวายกองบุญต่างๆเนื่องในวันวิสาขบูชาประกอบด้วยพิธีกล่าวคำสักการะพระบรมสารีริกธาตุพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้พิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีปและพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานและรับพรจากคณะสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่คณะสงฆ์จำนวน8รูปโดยมีพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตานำสาธุชนสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเพื่อตรึกระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันจุดวิสาขประทีปให้สว่างไสวและเวียนประทักษิณรอบสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามซึ่งดวงประทีปที่สว่างไสวเป็นสัญลักษณ์ของการแผ่เมตตาและความปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติทั่วโลกสร้างความศรัทธาและมหาปิติให้บังเกิดขึ้นแก่ผู้ร่วมงานทุกคนส่วนในช่วงท้ายของกิจกรรมทุกท่านได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณซึ่งท่านได้เมตตาแสดงธรรมถึง2ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมนำมาซึ่งความปราบรื่นปิติแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชา

ระลึกถึงวันสำคัญสากลโลกซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะกิจกรรมภายในงานเริ่มต้นในภาคเช้าด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีถวายโคมวิสาขาประทีปโดยมีกัลยาณมิตรฮูโก้เอเรรากัลยาณมิตรนิตยามีคมกัลยาณมิตรพัฒนพงษ์และกัลยาณมิตรสุริสาพุ่มทิมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรทวีและกัลยาณมิตรเอ็นดูเขียวชะอ้อนเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้ง3คณะประธานรองประธานกองและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีจุดโคมวิสาขประทีปโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิสิทธิ์ธรรมวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายดีซีได้จุดไฟเริกก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้กล่าวคำบูชาวิสาขประทีปตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันจุดวิสาขประทีปแล้วเวียนประทักษิณโดยแสงสว่างจากดวงประทีปได้ส่องประกายสว่างสวยสร้างมหาปิติและกระตุ้นเตือนให้ทุกคนระลึกถึงคำสอนอันเป็นสากลของพระพุทธเจ้าในการสร้างสันติสุขให้บังเกิดขึ้นจากภายในสู่ภายนอกซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าถึงความสงบภายในและเข้าใจในความสำคัญของวันวิสาขบูชาค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญเดลส์มีท็อป10การสวดมนต์บทธรรมจากกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันนะคะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดสกลนครอันดับที่6จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่7จังหวัดสุรินทร์อันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6แก้วภูธร8อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง6อันดับที่9นครหลวง9และอันดับที่10นครหลวง8ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbreaktoworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสัมมาเนโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระ

ธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่านะมิยะมานังธนะมันเวติเมื่อตายทรัพย์สักนิดก็ติดตามไปไม่ได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระพาเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฝากรองเราอยู่ในกลางของกลางฝากรองกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากลั่นตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กลั่นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะ

เริ่มบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

สุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวัคคสังโฆสังฆังนะมามิอันธรรมยังพุทธสามภะคะวันโตอุปภานคณมกะเรืองกะโรมะ

ตาตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิ

ราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสังสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใด มีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติ

ดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในเจ้าพุทธวิปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏฏสงสารด้วยกรุณาม่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏฏสงสารด้วยกรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายไม่ติดไม่คล้องไม่ยึดถือไม่กังวลไม่อะไรในบุคคลสัตว์สิ่งของด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมเข้าสู่ภพดุสิตเป็นเท้าสันดุสิตมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในภพดุสิตถึงเวลาพรหมเทวดาทูลรัตนาให้ลงมาเพื่อตรัสรู้ทรงตรวจดูมหาวิโลกนาทั้งห้าประการแล้วรับอาราธนาเมื่อสติสัมปชัญญะอย่างลงสู่คันแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์วันไหวสะท้านสะเทือนไปตรดผืนน้ำตลอดหมื่นโลกธาตุแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ ส่องสว่างถึงโลกกัญจนนรกมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในคันนั่งขัดสมาธิพุทธมารดาเห็นพระโพธิสัตว์เหมือนบุคคลเห็นได้สีเหลืองสีเขียวสีขาวสีแดงร้อยอยู่ในดวงแก้วมีสติสัมปชัญญะตลอดทศมาธิเดือนมีสติสัมปชัญญะออกจากขันธ์ย่ามพระบรมกรร่างกายไม่แปดเปื้อนพระวรกายไม่แปดเปื้อนใดๆมีท่อน้ำหลั่งลงมาจากอากาศเกิดบุพพนิมิต32ประการคือแผ่นดินไหวตลอดหมื่นโลกธาตุเทวดาหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันเทวดารับก่อนมนุษย์รับ เครื่องพันธนาการทั้งหลายขาดหลุดหมดกรองบรรเลงเองพินบรรเลงเองอาภรณ์ทรงเสียงร้องอย่างไพเราะคนตาบอดแต่กำเนิดกลับมองเห็นคนหูหนวกแต่กำเนิดกลับได้ยินคนเป็นไม้แต่กำเนิดกลับพูดได้คนขาเสียแต่กำเนิดกลับเดินได้เรือหลงทางเล่นกับท่าได้เองอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสัตว์ที่มีเวรต่อกันกลับเป็นมิตรกันแมวกับหนูงูกับพังพรกากับนกเข้าแมวสุนัขบ้านกับฝูงหมูป่ากลับเป็นมิตรกันเที่ยวเล่นไปด้วยกันเรือไปค้าขายต่างประเทศแล่นกับท่าได้เองอย่างรวดเร็วและปลอดภัยรัตนะทั้งหลายทั้งที่อยู่ในอากาศและภาคพื้นดินเรืองแสงลมรายหยุดพัดเกลียวคลื่นอันโหดรายในมหาสมุทรสงบลงน้ำทะเลจืดสนิทมหาเมฆในทวีปทั้งสี่หลังฝนมีรสอร่อยดวงดาวจรัสแสงดวงอาทิตย์ไม่ร้อนแรงแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกันตรีนรกไฟในหมื่นนรกดับหมดความหิวกระหายของปีศาจทุกทรมานมาตลอดหนึ่งพุทธันดรสงบลงไม่มีความหิวกระหายใดๆจะบีบคั้นมนุษย์ในชมพูทวีปได้

นกบินร่อนล่าเริงลงจากต้นไม้ลงจากอากาศสู่ภาคพื้นดินเทวดาแซ่ซ้องสาธุการฝูงม้าคึกขนองร้องด้วยความดีใจฝูงช้างร้องโกจนัดด้วยความดีใจคนกายค่อมกับกายตรงคนพิการกับเป็นปกติคนหลงลืมสติกับได้สติกินจุลจันทร์และธูปหอมหอมตลบอบอวนไปตลอดหมื่นโลกธาตุอย่างพระบาทได้เจ็ดเก้าเหลียวแลดูทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศทั้งสิบเปล่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อเจริญวัยอภิเษกสมรสอายุ29พรรษาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเสด็จออกผนวดในที่สุดสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนถึงร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลงกวิทูรูนแจ้งโลกอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยเบื้องล่างตั้งแต่อเวจีมานรกเบื้องบนจุดพระวกพรมเบื้องขวานหนึ่งจักรวาลไม่มีเลยแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองใช้เวลายาวนานตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่สามารถที่จะสรรเสริญราคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระวตังสกิยาเถระครั้งนั้นพระสยามภูผู้ไม่พ่ายแพ้ทรงพระนามว่าสุเมธะเมื่อทรงเพิ่มพูนวิเวกจึงเสด็จเข้าป่าใหญ่เขาได้เห็นดอกไม้ที่ว่าดอกช้างน้ำกำลังบานจึงเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยบูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้นำของโลกเจ้าพ่อประพักตลอด 30,000 กับด้วยการบูชาใดด้วยผลของการบูชานั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยในกับที่ 1,900 แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ16ครั้งสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดฤดูอัมบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ยังขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือนอนเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลนั้นเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหา

ปูชนียาจารย์โดยเชื่อมั่นลงไปได้เลยว่าหากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่จะต้องวางสุคติภูมิจะต้องเนืองแน่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านกระทำจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมาณน้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสการะบูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์หยุดลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณใหญ่อาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็ก คุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาอาจารย์คุณนกยุงพระมหาโสภณสุปโลพระสุวรรณกิติรันตโนพระภูวนันดารุณธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระกิตตวันปัญญาชโยพระครูสมุวิษณุปัญญาทีโภพระปลัดสุพจน์มหาสักโก พระมหาเถระรุ่น1 2 3พระอาจารย์และกรมิตรสมศักดิ์เขมิกาวเจวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกรมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมเมืองกาญแคริฟอร์เนียกรมิตรอนันต์อัศวโภคินกรมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศเนนจางใจมนกรมิตรสองวัชระศิโรสุประสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพันจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยาพศแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพศครอบครัวเหลืองลักลิขิตกรมิตรสุรีพรชายาสุจรัตและครอบครัวโตกาอรัญญเศษกมิตรสุริยะสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกรมิตรกิตวัฒนานาพรกาดาพลปีชนาพรสุขสว่างกมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจียมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์เจติพงศ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์เกมิตรสุจัญญาวรุธวริษาพิจารณาพิรัตเกมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งเกมิตรมนูวรรณพรครอบครัวอันไตรเนตรเกมิตรสุวรรณาธวัตราสุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อินทิเดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันจิตเริ่มพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรรันพันประภาบริปัจฉยาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาเกมิตรสุวพีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิวิวัฒน์เกมิตรถามวงสรรคกรเกมิตรปิยนันท์บุญสูงเกมิตรชาตรีมณิกาบุญสูงเกมิตรลิมเสี่ยวเหมินเกมิตรส้มจีนสิริขวัญเกมิตรอุตสาสกุลไทยเกมิตรอรลักษณ์เบญจาอาธรสิริกุลด็อกเตอร์ลลิตาสิริพัชรนันท์กมิตรสอนสุวรรณสิริสุนทรินกมิตรอัมพรเนียนนาฏลิ้มธนานุรักษ์กมิตรสุภาษิตอังคณาสุทธิเกียรติเด็กหญิงแก

ตมณีตุรกิติพงกมิตรปาริตางโครเนอร์กมิตรนฤดมดิษสบุญญะกมิตรเฉิงสีเจียนกมิตรมานาบุนิชิดะกมิตรรัชดาพรพินทุสมิตรกมิตรหาริษชาเทพกมิตรนาธนาครอบครัวบุญมีวิริยะเด็กหญิงนิชาภานรชัยธนโชตเด็กชายภาสกรนรชัยธนโชตพระมหาคมศักดิ์สามัตถิยชโยกฤติสุนทรสายันกุญญาละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤติสุเทพกิมหลวนวัฒนที่วงปิยพันธ์ทองแก้วแล่งกฤติโทษทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระ

0: อังคีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาดามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้บราหมณ
1: ์
0: น้อมน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้
1: ข้าพเจ
0: ้
1: า
0: เข้าถึงเรือนธรรมกาย
1: ที
0: ่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ทั้
0: งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึ
0: งพร้อมด้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิ
1: ปั
0: ญญา
1: ว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ตติ
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: ม
0: ี
1: ดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มี
0: ดวงตาแจ่มใส
1: ทั้
0: งมังสาจักษุ
1: ท
0: ิพยานจักษุ
1: ปัญญ
0: า
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ส
0: มันต
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: และ
0: ธรรม
1: จ
0: ัก ษุ
1: ให้
0: ถึ
1: งพร
0: ้
1: อมด
0: ้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที
0: ่สุดแห่งทรัพย์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: อ
1: จ
0: ิน
1: ไตย
0: ท่านใช้ในวัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่
1: งม
0: ีทุกทุกอนุวินาที
1: สร้
0: างบาร
1: ม
0: ี
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ถอนถ
0: อ
1: ย
0: วันคืนล่วงไป
1: ม
0: ากมายเพียงใด

0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: มากม
0: าย
1: เพียงน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใดขอให้พระธรรมกายภายใน
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มากมายเพียงนั้
1: น
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียง
1: ไร
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ถึงคราวละโล
1: ก
0: ขอให้บังเกิดด้
1: วย
0: ทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างไสวด้วยสหัสรังสีให้ได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ้า
0: ทุกๆพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู้
1: ปราบมาร
0: จงทุกประการเทอญ
1: น
0: ิ
1: พพานป
0: ั
1: จจะโยโหต
0: ุก็ให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพระเถิดสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังตั้งท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: ม่เป็นคนขาว
1: ไม่เป็นคนขาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเท
1: อสัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
1: ขอให้สุข

0: ่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน

อันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: 3 3 2 1ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
2: เคยไหมเวลาท้อใจอยากจะหาธรรมะแง่คิดดีๆในโลกโซเชียลกลับเจอโฆษณาหรือขยะที่ไม่ต้องการเต็มไปหมดเทคโนโลยีที่เหมือนง่ายแต่ทำไมชีวิตเรากลับรู้สึกยากจัง
3: ต่อไปชีวิตจะไม่ยากแล้วนะคะถ้ารู้จักแอปนี้แอปใหม่ที่มีทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมและเสียงนั่งสมาธิธรรมะหลากหลายฟังเคสตัสดี้กว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ให้ค้นหาง่ายรวบรวมไว้ทั้งหมดในแอปเดียวแอปนี้มีชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามนี้เลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store แอปแรงและดีแอปนี้แอปเดียวสาธุค่ะ
4: ดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยค่ะ

0: นักเรียนกราบ
1: เมื่อร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
2: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

สำรวมตามพระปาฏิโมกข์เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีถ้าไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์มีความอายนักมีความสะดุ้งกลัวนักอายว่าเป็นพระไม่บริสุทธิ์ตายไปต้องไปนรกไม่ต้องไปไหนถ้าว่าทำตัวให้บริสุทธิ์เป็นอันดีได้ชื่อว่าสุกะธรรมะสมาหิตาเกื้อกูลแล้วในธรรมอันขาวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประมาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก

อันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่ง

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวัน

0: ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: นักเรียนกราบ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารกราบเทียบเท้าหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะในใครสวดธรรมจักรทุกวันบ้างสาธุโอ้ดีจังเลยสวดแล้วปลื้มไหมเอ่ยปลื้มนะนะถ้าไม่ปลื้มก็คงไม่สวดทุกวันใช่ไหมนะอันนี้ถือว่าทำถูกหลักวิชาถ้าทำบุญแล้วไม่ปลื้มนี้ขาดทุนเราสวดธรรมจักรกันมานี่เฉพาะหมู่คณะวัดพระธรรมกายนี่ปีที่10แล้วนะ10ปีแล้วจำได้ไหมว่าเราสวดครั้งแรกนี่ปฐมเหตุเริ่มจากเหตุการณ์อะไรเอ่ยวันอาสาฬหบูชาใช่ไหมเมื่อ10ปีที่แล้วปีพุทธศักราช2559ซึ่งเดือนหน้านี่นะเดือนหน้าก็คือเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นเทศกาลของการเข้าพรรษาซึ่งก่อนเข้าพรรษาวันหนึ่งก็คือวันอาสาฬหบูชาเดือนหน้าก็จะครบรอบ10ปีในวันอาสาฬหบูชาแล้วทำไมเราต้องเริ่มวันอาสาฬหบูชาเพราะเป็นวันกำเนิดคำสอนที่เรียกว่าปฐมเทศนาว่าด้วยสิ่งที่เราสวดเนี่ยนะก็คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะสวดกันมา10ปีเป้าหมายของเราเนี่ยตั้งใจไปที่10,000ล้านจบนะในใครจะไปด้วยกันบ้างสาธุนะถือว่า

0: เป็นชีวิตจิตใจต้องให้เป็นลมหายใจเลยนะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็ให้นึกถึงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะเดี๋ยวเรามาดูความสำคัญของการสวดธรรมจักรกัน
1: ภาวะโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆโรคระบาดและสงครามล้วนมีต้นเหตุมาจากความเร่าร้อนภายในใจของมนุษย์แต่มีวิธีหนึ่งที่สามารถดับความเร่าร้อนในใจของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ได้นั่นคือการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาเป็นแม่บทสำคัญที่จะนำพาให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากทุกภัยในวัฏฏสงสารการสวดมนต์จะช่วยให้ใจของทุกคนสงบเย็นได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายผู้ใหญ่หรือเด็กจะเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตามสามารถสวดมนต์ได้และเข้าถึงความสงบเย็นได้หากทุกคนในโลกนี้ได้สวดมนต์จนเข้าถึงความสงบเย็นโลกก็จะสงบเย็นและยิ่งไปกว่านั้นถ้าได้นำคำสอนในบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรไปปฏิบัติแล้วทุกคนจะคิดพูดและทำในสิ่งที่ดีสันติภาพโลกย่อมเกิดขึ้นได้ในที่สุดโครงการสวดธรรมจักรเพื่อสันติภาพโลกขอเชิญทุกท่านทั่วโลกสวดธรรมจักรและขยายการสวดธรรมจักรให้ได้ 10,000 ล้านจบโดยในแต่ละเดือนจะมีการกำหนดเป้าหมายย่อยและเมื่อบรรลุเป้าหมายจะมีการประกอบพิธีฉลองชัยชิตังเมต่อหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ร่วมใจร่วมบุญของทุกท่านทั่วโลกเพื่ออธิษฐานจิตให้โลกปลอดภัยจากภัยทั้งปวงสงบร่มเย็นเกิดสันติสุขและสันติภาพโลกมาร่วมสวดธรรมจักรและขยายการสวดธรรมจักรไปให้ถึง 10,000 ล้านจบกันนะ
0: สาธุสำคัญไหมเอ่ยสำคัญสำคัญมากโอ้ถ้าเกิดวันนั้นไปถึง 10,000 ล้านจบนี่โหแล้วเรามาร่วมกันฉลองชัยชิตังเมเนี่ยนะจะปลื้มขนาดไหนใช่ไหมดังนั้นนี่ก่อนจะถึงวันนั้นนะเราจะต้องเก็บภาพบรรยากาศให้เกิดขึ้นภายในใจของเราเนี่ยเก็บสะสมเอาไว้ให้ได้ทุกวันทุกวันทุกวันนอกจากหมู่คณะของพวกเราแล้วเนี่ยก็เล็งแลไปแล้วก็คงหาไม่เจอนะที่จะร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันในการสวดมนต์โดยเฉพาะบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยได้มากถึง 10,000 ล้านจบนึกแล้วก็ปลื้มดังนั้นก็ให้สวดกันทุกวันนะใครสวดทุกวันก็ให้ได้สวดทุกวันต่อเนื่องส่วนใครที่ยังไม่ได้สวดทุกวันก็มาสวดด้วยกันนะเพื่อเป้าหมาย 10,000 ล้านจบนะเดือนมิถุนายนคิดถึงใครเอ่ยคิดถึงใครในใครในใครมีบุญพิเศษได้บุญพิเศษแล้วบ้างบุญพิเศษทุกคนก็นึกเอ๊ะบุญพิเศษอะไรนะช่วงนี้นี่ต้องบอกว่านับวันรอคอยนะว่าอยากจะเจอใครสักคนหนึ่งซึ่งหลวงพี่ก็อยากเจอนะไม่ได้เจอมา10ปีแล้ว10ปีหน่อยๆแล้ว มีความหวังว่าอยากจะได้เจอทุกวันแต่ยังไม่ได้เจอทำยังไงดีก็ฝากดาราไปกระซิบบอกนะ

ถูคิดถึงไม่เลยเมื่อไหร่จะได้เจอเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะนะถ้าใครมีบุญก็ได้เจอนะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เจอก็ไปเจอท่านที่ศูนย์กลางกายนะเพราะท่านบอกว่าท่านไม่ได้หายไปไหนนะถ้าอยากเจอก็ไปเจอกันที่ศูนย์กลางกายทำยังไงก็ตั้งใจนั่งสมาธิหรือว่าตรึกธรรมะอยู่เรื่อยๆจนใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์เราก็จะไปเจอกันที่ศูนย์กลางกายนึกแล้วก็ปลื้มนะโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาถือว่าเป็นบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทุกค่ำคืนนี่หลวงพ่อก็จะมาให้ธรรมะนะพวกเราเนี่ยก็รอคอยนะย้อนไปสมัยเปิดโรงเรียนใหม่ๆเปิดเมื่อไหร่แล้วนะใครจำได้บ้างวันที่9พฤษภาคมปี2540เท่าไหร่45นะนักเรียนจำแม่นเลยนะก็หลังจากคุณยายจารย์ของเราละสังขารในวันที่10กันยายน2543ถ้าคิดศักราชก็2000พอดีใช่ไหมจำง่ายๆนะปีพุทธศักราชก็2543หลังจากนั้นก็จัดพิธีทำบุญสวดอภิธรรมนิมนต์คณะสงฆ์ทั่วประเทศมาเป็นเนื้อนาบุญสวดอภิธรรมอยู่ประมาณ500วันแล้วก็ทำพิธีสลายร่างคุณยายอาจารย์ของเราในวันมหาปูชนียาจารย์ในวันที่3กุมภาพันธ์2545ใช่ไหมนะอันนี้ไทม์ไลน์ใช่ไหมไทม์ไลน์หลังจากชำระร่างคุณยายอาจารย์ของเราแล้วเนี่ยในปีเดียวกันถัดจากนั้น3เดือนหน่อยๆจาก3กุมภาพันธ์มาถึง9พฤษภาคมปีเดียวกันคือ2545หลวงพ่อก็เปิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเพื่อบูชาธรรมคุณยายเนี่ยนะโดยห้องเรียนห้องแรกของเราอยู่ที่ไหนเอ่ยบ้านแก้วเรือนทองคุณยายที่สภาธรรมกายสากล

ตรงบริเวณทางเข้า5เนี่ยนะซึ่งตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะมีร่องรอยอยู่ซึ่งโอ้เมื่อก่อนนี่ถือว่าห้องใหญ่นะแล้วก็หลายครั้งหลายโอกาสนี่นักเรียนก็เข้าเต็มเลยหลวงพ่อก็นั่นสอนธรรมะทุกวันวันจันทร์ถึงเสาร์นี่ก็ลงโรงเรียนอนุบาลฝันวิทยาแม้นป่วยนะหลวงพ่อก็มาเราจะเห็นว่าบางวันท่านก็เห็นอาการท่านก็รู้ว่าท่านไม่สบายซึ่งในความเป็นจริงท่านก็มีโรคประจำตัวนะก็ไม่สบายแต่ว่าท่านรักการให้ธรรมะเป็นชีวิตจิตใจท่านก็มาให้ธรรมะพวกเราได้ทุกวันถ้าลงโรงเรียนอนุบาลฝันวิทยาเนี่ยก็จันทร์ถึงเสาร์ใช่ไหมส่วนวันอาทิตย์ก็ลงนำนั่งสมาธิช่วงสายและช่วงบ่ายนี่ก็ถือว่าเทศน์ทุกวันนี่คือภารกิจของหลวงพ่อก็มีคนเคยถามนะเธอถามหลวงพ่อว่าเอ๊ะหลวงพ่อนี่ป่วยนะป่วยแล้วทำไมไม่หยุดพักบ้างไม่ต้องลงทุกวันก็ได้ลงวันเว้นวันหรือสัปดาห์ละวันหรือแบ่งให้ลูกๆมาช่วยสอนก็ได้ท่านก็ตอบแบบเรียบง่ายเนี่ยนะว่าชาวโลกเขารอคอยเพราะว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเสมือนดวงประทีปที่จุดขึ้นท่ามกลางความมืดให้แสงสว่างนำทางชีวิตธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้นบังเกิดขึ้นแล้วเมื่อ 2,600 กว่าปีที่ผ่านมาแต่คนทั้งหลายไม่ได้ใส่ใจในการศึกษาและนำไปปฏิบัติดังนั้นนี่การที่หลวงพ่อเปิดโรงเรียนอนุบาลฝันด้วยฝันวิทยาขึ้นมาเพื่อให้คนได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้ศึกษาธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าชาวโลกนี่รอคอยสิ่งอำนวยความสะดวกบนโลกใบนี้เนี่ยก็มีคนทำอยู่แล้วเทคโนโลยีต่างๆแต่ก็ยังตอบโจทย์ชีวิตของชาวโลกไม่ได้ความสุขที่แท้จริงนี่แม้นเทคโนโลยีจะเจริญมากเพียงใดก็แล้วแต่ก็ยังหาไม่เจอว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรก็ต้องย้อนไปที่พุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรเอ่ยนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าการทำใจหยุดใจนิ่งไม่มี ใช่ไหมนะเมื่อใดที่ใจของเรา

ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ศัตรูที่แท้จริงมีสองอย่างก็คือเวลากับพยามาลเวลานี่กินโกงนะโกงอายุไขโกงอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเราเนี่ยไปทุกอนุวินาทีดังนั้นนี่ต้องสู้กับเวลาว่าวันเวลาที่ผ่านไปจะต้องทำให้เกิดบุญบารมีให้มากที่สุดส่วนพยามาลก็นี่แหละเอากิเลสนะเรายังตกเป็นเบาเป็นทาสของกิเลสอยู่ก็เอากิเลสมาใส่ใจของเราแล้วก็บีบบังคับให้คิดพูดทำชั่วดังนั้นนี่คือศัตรูที่แท้จริงนะท่านก็เลยทำหน้าที่นี้นะด้วยความรักสมัยก่อนนะใครที่ได้เข้าโรงเรียนอนุบาลนี่ก็โหจำบรรยากาศได้นะหลวงพี่ก็ยังโชคดีบ้างเข้าวัดในปี2547ก็ยังทันห้องเรียนห้องแรกก็คือโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยายังทันเนี่ยนะซึ่งต้องบอกว่าหลวงพ่อท่านวางระบบระเบียบของการแสดงธรรมแล้วก็การฟังธรรมได้อย่างดีเยี่ยมคือเราเองเนี่ยก็ไปมาทั่วประเทศเนี่ยนะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยอยู่ทางภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานบ้านเกิดภาคกลางก็ไปมาเยอะวัฒนธรรมของการแสดงธรรมหรือการฟังธรรมก็ต่างกันแต่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหลวงพ่อท่านวางระบบระเบียบการแสดงธรรมและการฟังธรรมเอาไว้อย่างดีเยี่ยมดีเยี่ยมยังไงสมัยก่อนบวชใหม่นี่นะเป็นพระนวกะพระนวกะนี่จะถูกเรียกรับบุญทุกอย่างทุกประเภทเลยรุ่นหนึ่งก็มีประมาณ100กว่ารูปพระนวกะนี่เนื้อหอมนะสมัยก่อนบวชปี2551ก็ตรงกับช่วงเด็กดีวีสตาร์พอดีช่วงนั้นโอ้รุ่นแรกๆใช่ไหมจำได้ไหม2551นะต้องเตรียมตั้งรักวีสตาร์1ล้านโครงการ1ล้านแต่ว่ามาจริงนี่ก็ไม่ถึงนะแต่ว่าก็หลายแสนสมัยก่อนนี่พระนวกะรับบุญกลางมุ้งรอบวิหารคดเนี่ยให้เด็กดีวีสตาร์เนี่ยหลายหมื่นมานอนพักค้างโอ้กลางมุ้งดึงมุ้งกันทั้งวันทั้งคืนเตรียมงานเป็นเดือนเนี่ยนะพอตกเย็นก็ต้องมาเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเดินข้ามถนนมาจากแจ่มจันทร์แจ่มจันทร์ก็คือตอนนี้ก็เป็นค่ายจองแชมป์เนี่ยนะที่สมณเณรอยู่ประจำเนี่ยจากแจ่มจันทร์ก็เดินข้ามถนนมาที่สภาธรรมการสากลมาที่บ้านแก้วเดินทอนของคุณยายรับบุญมาทั้งวันนะเราต้องคิดดูว่าพอมานั่งฟังก็จะเหนื่อยหน่อย นะก็แต่ว่าก็มีความตั้งใจนะทุกครั้งที่มาฟังธรรมของหลวงพ่อเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันสนุกนะแต่บางทีมันก็เหนื่อย นะเหนื่อยทั้งวันนะแต่หลวงพ่อท่านไม่บอกว่าให้เหนื่อยนะเวลารับบุญดังนั้นบอกว่าอะไรปลื้มนะก็ปลื้มมาทั้งวันเนี่ยนะใจก็สู้นะแต่ว่าบางทีร่างกายไม่ไหวก็ต้องอาศัยเพื่อนข้างๆแหละนั่งฟังว่าซ้ายขวาหน้าหลังนี่ภาวนาตัวเลยนะว่าถ้าเริ่มเคลิ้มเนี่ยหลับตาเมื่อไหร่โยกเมื่อไหร่เนี่ยสะกิดเลยนะเพราะว่าตั้งใจอยากจะฟังธรรมที่หลวงพ่อท่านนำมาเทศนานะนำมามอบให้ในทุกๆวันแล้วก็พอฟังทำไปช่วงหนึ่งหลวงพ่อท่านก็จะพักเข้าห้องน้ำใช่ไหมซึ่งก่อนหลวงพ่อมาเนี่ยพวกเราทุกคนก็ต้องพร้อมนะพร้อมนะในห้องจะไม่มีการเดินมานอกรอบนะแล้วก็ช่วงที่หลวงพ่อท่านพักเข้าห้องน้ำนี่เราก็จะรอจนกว่าท่านจะเดินออกประตูนะแล้วก็ขึ้นรถไปเข้าห้องน้ำแล้วเราก็ค่อยออกจากห้องเรียนแล้วก็ต้องรีบนะรีบทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งเข้าที่พอหลวงพ่อท่านเดินเข้ามานี่ก็จะไม่มีใครเดินจะไม่มีใครเดินเข้าเดินออกเสมือนหนึ่งว่าในขณะที่หลวงพ่อท่านออกไปเข้าห้องน้ำหรือทำภารกิจส่วนตัวนี่

ไม่มีใครออกไปไหนเลยทั้งก่อนที่ท่านออกไปแล้วก็ตอนที่ท่านกลับเข้ามานี่ทุกคนอยู่เหมือนเดิม เพิ่มเติมก็คือสดชื่นขึ้นเพราะว่าหลายคนได้ไปล้างหน้าล้างตาเนี่ยนะนี่คือบรรยากาศนะว่าเราฟังธรรมด้วยความเคารพแล้วก็ธรรมะที่หลวงพ่อท่านให้นี่ก็ถือว่าโอ้สุดยอดเลยนะถือเป็นการย่อยธรรมะจากพระไตรปิฎกซึ่งบางทีก็เป็นภาษาในยุคสมัยเก่าย่อยมาเป็นให้ภาษาให้เป็นภาษาสมัยใหม่มีทั้งเพลงทั้งภาพทั้งพูดใช่ไหมนะฟังได้หมดเลยตั้งแต่เด็กอนุบาลจนกระทั่งถึงด็อกเตอร์นะจบปริญญาเอกซึ่งไม่มีการเลื่อนชั้นนะไม่ว่าใครจะอยู่ชั้นไหนก็แล้วแต่เมื่อเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยตั้งใจฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมที่หลวงพ่อท่านสอนเมื่อจบโรงเรียนแล้วก็ได้เป็นด็อกเตอร์ทุกคน ด็อกเตอร์ทางธรรมเนี่ยนี่คือบรรยากาศของการแสดงธรรมฟังธรรมในโรงเรียนอนุบาลซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่า10ปีที่ผ่านมานี่เรายังไม่ได้เห็นบรรยากาศนะที่หลวงพ่อเนี่ยมานำให้ธรรมะก็อาศัยลูกๆเนี่ยนะอาสากันมาเป็นผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่นะแต่ว่าก็ใจจริงๆก็อยากฟังมากกว่าแต่ระหว่างรอหลวงพ่อเนี่ยก็มาขัดตาทับไปก่อนก็เอาสิ่งที่หลวงพ่อท่านเล่ามานั่นแหละเอามาเล่าต่อนะมารีรันอีกทีนึงซึ่งภาพบรรยากาศก็คงไม่เหมือนเดิมนะก็อยากให้วันนั้นกลับคืนมาไวๆในใครอยากให้บรรยากาศหลวงพ่อแสดงธรรมตัวเป็นๆ นกลับคืนมาอีกครั้งนึงโอ้สาธุนะให้สมปรารถนาด้วยกันนะ ในเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะเจอกันในรอบ1เดือนของพี่ก็มีบุญมาฝากที่ภาคใต้นะถ้าไปภาคใต้นี่นึกถึงบุญอะไรบุญโอ้ที่ได้ยินคุ้นหูมายาวนานเลยนะพอๆกับโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเลยนะก็คือบุญถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นมาในปี2547 2548แล้วก็เริ่มถวายสังฆทานปีนี้นะ2569ก็นับเป็นปีที่22นะ22เลยนะทำกันมานี่22ปีนะต้องบอกว่าเป็นบุญที่ทำแล้วปลื้มนะซึ่งเดือนที่แล้วนี่ก็จัดที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้มีภาพบรรยากาศมาฝากพวกเรานะเดี๋ยวไปชมด้วยกันเลย

นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตลอดระยะเวลา22ปีที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ประจักษ์พยานแห่งความเข้มแข็งก็คือแสงแห่งธรรมจากพุทธบุตร322วัดที่ไม่เคยดับลงเลยภาพของพระคุณเจ้าทุกรูปยังคงปักหลักรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่เสี่ยงภัยและภาพของคุณครูผู้เสียสละต่อสู้เพื่อรักษาการศึกษาและอนาคตของเยาวชนบนผืนแผ่นดินเกิดนั่นคือพลังใจที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงให้พวกเราชาวใต้รู้สึกว่าทุกคนไม่เคยรู้สึกมี

0: ดิฉันนางวิลาวัณจันทรทิพย์คุณครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาการสูญเสียชีวิตของพระสงฆ์ผู้ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติเผยแพร่และสืบทอดศาสนาคำสอนในการสร้างคุณธรรมความดีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าคณะสงฆ์และคณะครูทุกคนเรายังคงมีปณิธานเดียวกันที่จะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ของตนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไปให้ดีที่สุดดิฉันกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริและอุปถัมภ์กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้มาอย่างตลอดต่อเนื่องทุกปี
1: เราได้ดูวิธีทัศน์ของงานจัดถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดที่เพิ่งผ่านเมื่อวันที่22เมษายนแล้วก็ต้องขอบพระคุณทุกรูปที่ไปเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวโลกให้กับเหล่ากัลยาณมิตรที่ไปร่วมงานในวันนั้นนะครับพระเห็นพระด้วยกันเองก็เกิดกำลังใจว่าพุทธศาสนาของเรายังเจริญมั่นคงอยู่ในประเทศไทยเราพระเห็นโยมแต่งชุดขาวมากันเต็มลานเลยเป็นแสนพระก็ปลื้มใจว่าเออยังได้รับการสนับสนุนจากสาธุชนชาวพุทธในเมืองไทยโยมเห็นพระมาเยอะๆโยมก็ปลื้มครับเกิดความมั่นใจว่าเออพุทธศาสนาของเราเนี่ยโดนเขย่าโดนอะไรก็มากมายแต่ก็ยังมีเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของเราจำนวนมากโยมเห็นโยมเองโยมก็ปลื้มว่าเออเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรามีเพื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นจึงมีแต่ความเบิกบานใจมีแต่ความปลื้มปิติใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันซึ่งในยามภาวะทั่วทั้งโลกดังที่เราทราบกันดีแล้วเนี่ยมันร้อนมันไม่มั่นคงมันหวั่นไหวแล้วก็เกิดความซึมเศร้าบ้างวิตกกังวลบ้างความเครียดบ้างทุกทั่วภูมิภาคทั่วโลกเลยแม้แต่ในเมืองไทยเราก็ตามกำลังใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเราได้มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนี้จึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีหลวงพ่อธรรมชโยเคยพูดเอาไว้ว่าไม่มีภาพใดที่จะงดงามเท่ากับคนหมู่ใหญ่มารวมตัวกันสร้างความดีภาพนี้จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ยากแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามที่สุดในโลกมีชีวิตมีชีวาและทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าพุทธศาสนาเรายังคงดำรงอยู่ในโลกวันนั้นพระที่มาน่ะ 40,000 กว่าวัดกว่าคือกว่าอีก700กว่าวัดนะครับมาจากต่างประเทศและท่านก็ได้มาเห็นภาพคณะสงฆ์ในเมืองไทยว่าพระพุทธศาสนาเมืองไทยนี้ยังเจริญยังมั่นคงอยู่ธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมามากกว่า20อสงไขยกับแสนมหากัปกว่าจะตรัสรู้ธรรมแล้วก็นำหมู่ชนหมู่สัตว์หากวัฏฏะสงสารเข้าสู่นิพพานนับไม่ถ้วนแต่ท่านมีเวลาแสดงธรรมอยู่แค่45ปีเหลือแต่ธรรมะที่ท่านได้ถ่ายทอดมาสู่พวกเราจากรุ่นต่อรุ่นผ่านคณะสงฆ์โดยมีญาติโยมเป็นฝ่ายอุปถัมภ์จึงยังคงเป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกต่อไป

จ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็ศิษยานุศิษย์สิ่งที่พวกเราตั้งความปรารถนาก็คืออำนวยพรโดยการอัญเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์อำนาจบารมีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและก็ศิษยานุศิษย์ของท่านให้พระเดชพระคุณมีสุขภาพพระนามัยที่แข็งแรงเป็นล่มโพล่มใสและเป็นกำลังใจให้กับพวกข้าวกับผมแล้วก็ส่วนราชการทุกภาคส่วนจึงขอกราบขอบพระคุณแล้วก็ขอ

สาธุอ๋อดูแล้วปลื้มไหมเอ่ยปลื้มนะเอ๊ะไหนใครเคยไปร่วมงานในพื้นที่บ้างมีไหมสาธุนะมีนะ ซึ่งประมวลภาพนี้ก็โอ้เห็นทุกกิจกรรมนะทุกพิธีกรรมนะซึ่งแต่ละรูปแต่ละท่านในที่เดินทางมาเป็นเนื้อนามบุญนี่ต้องบอกว่าโอ้ท่านก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันนะจากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้นะไปยังวัดต่างๆในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนนี่ถ้าไกลสุดนี่ก็มีเบตงมีโกลกเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณ5 ชั่วโมงพิธีกรรมเราเริ่ม9 โมง9 นาฬิกาแต่ว่าท่านก็ต้องมาถึงก่อนว่าลงทะเบียนประมาณสักเต็มที่ก็อย่างช้าก็8 โมงเราลองถอยหลังไปดูนะว่าถ้า5 ชั่วโมงมาถึง8 โมงท่านต้องออกจากบ้านจากวัดท่านเท่าไหร่3 ทุ่มออกจากวัด3 ทุ่มนะตื่น3 ทุ่มเท่าไหร่ต้อง2 ทุ่ม2 ทุ่มครึ่งนะ และระหว่างทางนี่กำลังโผล่เพลสนะแวะระหว่างทางไม่ได้ก็ต้องมุ่งหน้าตรงมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ก็ต้องมาฉันพระทหารเช้าที่นี่แล้วก็ได้บุญพิเศษนะถวายพระทหารเช้าแด่คณะสงฆ์นะต้องบอกว่าโอ้ในระยะทางที่ไกลแล้วก็ระหว่างทางที่เต็มไปด้วยสถานการณ์

ซึ่งเสี่ยงอันตรายต้องบอกว่าท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราเนี่ยด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันลำพังท่านอยู่วัดของท่านเนี่ยก็โอ้แต่ละวันนึงก็ต้องรอลุ้นนะก็ได้ยินข่าวเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันใช่ไหมในพื้นที่เสี่ยงวัดชายแดนภาคใต้ท่านอยู่ทุกวันก็ต้องลุ้นด้วยความระมัดระวังแต่ใจก็มีความคิดว่าท่านเป็นผู้อหิงสาเป็นผู้ไม่เบียดเบียนอยู่เพราะต้องการที่จะรักษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็แนะนำสั่งสอนเผยแผ่หลักในการดำรงชีวิตปฏิบัติเพื่อถูกต้องดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาด้วยหลักอหิงสาตรงนี้ท่านก็คิดว่าเราไม่ได้เบียดเบียนใครนะด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้เนี่ยก็บุญก็ต้องปกป้องคุ้มครองรักษาแต่ก็ประมาทไม่ได้หนึ่งเดือนท่านก็เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราดังนั้นนี่ใครที่มีส่วนนะในการสนับสนุนหรือแม้แต่มีโอกาสได้ไปร่วมพิธีกรรมก็ถือว่าได้บุญพิเศษได้บุญใหญ่เราทำกันมาตลอดต่อเนื่อง22ปีแล้วก็จะทำกันไปอีกเรื่อยๆถึงเมื่อไหร่เมื่อมีคนถามหลวงพ่อว่าเอ๊ะเราทำกันมาเยอะแล้วรวมค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าพูดถึงค่าใช้จ่ายนี่ก็หลายร้อยนะเพราะแต่ละครั้งนี่ก็ประมาณ 2-3 เอ็มที่เราต้องใช้ตอนนี้ผ่านมา185ครั้งก็หลายร้อยแล้วนะหลายร้อยเอ็มท่านหลวงพ่อท่านบอกว่าก็ทำไปเรื่อยๆตราบใดที่สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เสี่ยงวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่กลับมาเป็นปกติเราก็จะยังไม่หยุดช่วยครั้งแรกว่าเกิดขึ้นได้ยากแล้วนะแต่ทำตลอดต่อเนื่องยาวนานมา20กว่าปี185ครั้งนี่ยากกว่าดังนั้นก็เป็นบุญพิเศษวันนี้ก็เลยเอาภาพบรรยากาศมาฝากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะสาธุหรือท่านใดต้องการจะไปร่วมงานในพื้นที่เนี่ยเดือนนี้เมื่อกี้เดือนพฤษภาใช่ไหมวันที่9พฤษภาคมเดือนนี้ก็มีอีกมิถุนายนก็จัดที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้เหมือนเดิมนะปีนี้รับเป็นเจ้าภาพ3ครั้งครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะที่บางกล่ำตรงกับวันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนจะมีพิธีถวายสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่186ที่บางกล่ำศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้เพื่อท่านใดสนใจก็เดินทางไปร่วมพิธีกรรมได้ท่านใดไม่สะดวกก็เป็นกำลังปัจจัยไปร่วมกิจกรรมงานบุญด้วยกันนอกจากงานบุญที่ผ่านมาก็สังฆทาน323วัดเนี่ยก็ยังมีภาพบรรยากาศโอ้อันนี้ต้องบอกว่าหาได้ยากนะภาพบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติธรรมธรรมดานะแต่เป็นการปฏิบัติธรรมนานาชาติก็บ้านพี่เมืองน้องนะมานั่งสมาธิด้วยกันแม้นต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแต่ก็รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยกันปฏิบัติธรรมวันนี้มีภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศปลื้มๆมาฝากพวกเราเดี๋ยวไปชมด้วยกัน

ธุโอ้โหเห็นบรรยากาศแล้วปลื้มนะนี่คือนานาชาตินะนานาชาติก็ใช้สองภาษาหนึ่งก็คือภาษาจีนนะที่เราเห็นเสียงร้องเลยนะฟังไม่ออกแต่ว่าดูซับไตเติ้ลเอานะสองคือภาษาไทยนะก็มีชาวมาเลเซียนะซึ่งมาเลเซียก็มีทั้งสองภาษานะภาษาจีนก็คือคนจีนแล้วก็ภาษาไทยคือชาวสยามเอ๊ะทำไมไม่เรียกว่าชาวไทยทำไมถึงเรียกว่าชาวสยามเพราะสมัยรัชกาลที่5เราเสียดินแดนส่วนหนึ่งไปให้กับอังกฤษใช่ไหมซึ่งปัจจุบันก็เป็นดินแดนของประเทศมาเลเซียซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกชาวสยามยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นชื่อภาษาไทยถ้าไปดูในบัตรประชาชนของคนเหล่านี้นะเขาก็จะระบุก็จะระบุเวลาเราเขียนใบสมัครหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเขาก็จะถามว่าเชื้อชาติอะไรสัญชาติอะไรใช่ไหมของเรานี่เชื้อชาติอะไรไทยนะสัญชาติอะไรก็ไทยนะไทยทั้งคู่นะแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องผู้นำบุญกันเลยเป็นของเรากลุ่มนี้นะเชื้อชาติมาเลเซียเอาไม่ใช่เอามาสัญชาติสัญชาติมาเลเซียเชื้อชาติสยามในบัตรประชาชนนะสัญชาติมาเลเซียเชื้อชาติสยามเขาก็เลยเรียกว่าเป็นชาวสยามเพราะว่าถูกแยกดินแดนไปตั้งแต่ประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมาสมัยนั้นยังเป็นสยามก็ปรากฏว่าวัฒนธรรมก็ยังถูกรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีนะซึ่งหลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมก็มีวัดในเขตพื้นที่ชายแดนแต่อยู่ฝั่งมาเลเซียนะสมัยก่อนนี่ก็ชื่อว่าจังหวัดที่ใหญ่ๆอย่างเขาเรียกรัฐไซบุรีปัจจุบันไม่มีแล้วไซบุรีไซบุรีนี่เป็นชื่อสยามชื่อไทยก็เปลี่ยนเป็นรัฐเคด้าก็มีหลายรัฐนะเปรัตเคด้าตรังกนูกลันตันแล้วก็ปริศประมาณ 4-5 เมือง 4-5 จังหวัดก็ยังมีวัฒนธรรมของชาวพุทธวัดก็เป็นเหมือนวัดไทยเป็นวัฒนธรรมของภาคใต้ภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาใต้นะแหล่งตายนะแหล่งตายกินข้าวย่ำกินแกงส้มนะเหมือนกัน มีแกงส้มมีข้าวย่ำแล้วก็ตัวหนังสือก็ยังมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาไทยนะแต่ว่าส่วนมากรุ่นหลังๆเนี่ยพูดได้แต่ว่าเขียนไม่ค่อยได้

เพราะว่าเวลาเข้าโรงเรียนก็จะใช้ภาษาราชการของมาเลเซียซึ่งที่บ้านเนี่ยก็จะพูดได้ก็พูดได้หลายภาษานะชาวสยามพูดมาลายูก็ได้พูดไทยก็ได้หรือว่าพูดจีนก็ได้นะภาษาอังกฤษก็เก่งนะมาเลเซียได้หลายภาษาก็เลยเป็นนานาชาติ ก็ได้พี่น้องกลุ่มนี้แหละที่มาเชื่อมกับเราในสมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นนะซึ่งประเพณีสมัยก่อนนี่ชาวไซบุรีนะซึ่งปัจจุบันก็คือเคด้าเนี่ยก็จะมีประเพณีมาไหว้พระธาตุที่นครศรีธรรมราชก็เป็นเมืองพี่เมืองน้องกันนะเมื่อก่อนก็จะมีเมืองนครศรีธรรมราชก็มีพระธาตุนะพระธาตุที่นครแล้วก็เมืองสงขลาแล้วก็เมืองไซบุรีนะปัจจุบันนี้ก็ยังมีประเพณีในช่วงเทศกาลมาฆบูชาเดือน3เนี่ยก็จะมีประเพณีห่มผ้าพระธาตุมาเลเซียก็จะมากันเนี่ยโอ้ประมาณ50-60คันรถบัสเลยนะก็คูณ40อ่ะก็หลายพันคนแล้วก็มีประเพณีมาบวชชาวมาเลเซียเนี่ยนะชาวสยามหรือชาวจีนมาบวชเพื่อขอพรในช่วงเทศกาลห่มผ้าพระธาตุเนี่ยที่วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยครั้งหนึ่งก็เป็นร้อยนะไม่ใช่น้อยนะซึ่งประเพณีนี้ก็ยังมีมาถึงปัจจุบันนะแม้ว่าจะอยู่คนละประเทศแล้วเนี่ยแต่ว่าศรัทธาในพุทธศาสนาก็ยังเชื่อมต่อแล้วก็ถึงกันก็มีโอกาสได้จัดปฏิบัติธรรมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่6นะถ้าดูตามโบชัวนะปฏิบัติธรรมนานาชาติรุ่นที่6แสดงว่าเคยจัดมาแล้ว5รุ่นตั้งแต่ปีก่อนโควิดเนี่ย6162สมัยโน้นนานมากพอมีโควิดก็หายไปเลยแล้วก็กลับมาใหม่ครั้งหนึ่งก็มีเวอร์ชัน3ภาษาภาษาอังกฤษภาษาจีนก็จัดในช่วงวันที่23ถึง28พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีบรรยากาศนะว่ามีพี่น้องชาวมาเลเซียตามจริงมามีจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยนะสิงคโปร์มาเลเซียจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ประเทศไทยนะมาร่วมปฏิบัติธรรมเกือบ100คนอันนี้ก็ได้ความเมตตาจากคณะพระอาจารย์ติวเตอร์นะจากวัดพระธรรมกาย6รูปก็ไปสอนธรรมะเป็นกรณีพิเศษเลยก็2ภาษาก็แยกเป็นกลุ่มของภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยนะแยกเป็น2กลุ่มพระอาจารย์ท่านก็สอนนะอันนี้เป็นกลุ่มภาษาจีนก็จะอยู่ที่อาคารสมปรารถนาอาคารหลังใหญ่เพราะว่าคนจีนจะเยอะกว่าใช้ภาษาจีนเยอะกว่านะพระอาจารย์หลายรูปก็หมุนเวียนกันมาเทศสอนให้ธรรมะส่วนกลุ่มที่ใช้ภาษาไทยก็มีชาวสยามจากมาเลเซียแล้วก็ชาวไทยเองเนี่ยนะผู้นำบุญกัลยาณมิตรของเราเนี่ยก็จะใช้ที่วิหารหลวงปู่อันนี้วิหารหลวงปู่นะใครไปแล้วบ้าง นะหลวงปู่กายเนื้อนะองค์ที่5ของโลก นะองค์ที่1ก็เนี่ยองค์ที่สภาธรรมกายสากลของเราอันนี้องค์ที่5นะซึ่งนี่ก็บรรยากาศเป็นอย่างนี้นะวิหารหลวงปู่ชั้น2พระอาจารย์นั้นก็มานำนั่งสมาธิมาให้ธรรมะอันนี้เป็นภาษาไทยนะซึ่งพระอาจารย์ติวเตอร์แต่ละรูปทั้ง6รูปนี่นะท่านก็ลงสอนธรรมะให้ทั้ง2กลุ่มเลยเพราะพูดได้อย่างน้อย2ภาษาทั้งจีนด้วยแล้วก็ภาษาไทยด้วยก็มีพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้แจมบ้างแต่ได้แค่กลุ่มเดียวคือภาษาไทยจะมีรวมก็ตอนทำวัดเช้านะนำทำวัดแล้วก็นั่งสมาธิอันนั้นน่ะได้เพราะไม่ต้องพูดอะไรสวดอย่างเดียวนะสวดก็ใช้ภาษากลางคือภาษาบาลีนะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนะใช้ภาษาบาลีสวดพอสวดปั๊บก็เปิดหลวงพ่อนำนั่งไม่ต้องพูดอะไรนั่นก็รวมได้เลยทั้งกลุ่มคนจีนและกลุ่มคนไทยนะก็เป็น

ภาพบรรยากาศนะเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆอันนี้ก็โอ้นั่งสมาธิดีมากบรรยากาศดีมากนะพอนำนั่งสมาธิลืมตามาก็จะเป็นภาพแบบนี้ทุกคนจะนั่งตัวตรงเลยนะนะก็มีทั้งเก้าอี้แล้วก็มีทั้งอาสนะนะคือทุกคนมาด้วยความตั้งใจนะนั่งสมาธิมากเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ในช่วงท้ายนะอันนี้คือคณะพระอาจารย์7รูปนะรวมหลวงพี่ไปด้วยไปแจมนะไปแจมในฐานะเจ้าบ้านแล้วก็ถามว่าประธานสงฆ์ไปไหนเจ้าวาดไปไหนเนี่ยไปนั่งแจมเฉยๆก็ได้พูดนิดหน่อยก็มีพระอาจารย์ท่านแปลให้ก็เป็นบรรยากาศเราชมบรรยากาศทั้งสวดมนต์ทั้งนั่งสมาธิทั้งฟังธรรมทุกคนตั้งใจหลังจากสวดมนต์นั่งสมาธิในแต่ละรอบนะช่วงเย็นก็จะประชุมกลุ่มนี่ลักษณะประชุมกลุ่มก็กลุ่มหนึ่งก็ประมาณสัก10คน10กว่าคนนะก็แบ่งเป็นกลุ่มภาษาจีนเนี่ยสัก4กลุ่มภาษาไทย2กลุ่มพระอาจารย์ท่านก็จะถามประสบการณ์แล้วก็มีการเล่าถามตัวต่อตัวนี่นะว่านั่งแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีประสบการณ์อะไรบ้างนะนั่งแล้วติดปัญหาอะไรไหม อันนี้ก็กลุ่มภาษาไทยนะที่วิหารหลวงปู่กลุ่มภาษาไทยก็มีอยู่2กลุ่มส่วนกลุ่มภาษาจีนอันนี้ที่อาคารสมปรารถนาในขณะที่ประชุมกลุ่มเนี่ยก็มีคนมาเลเซียนะอันนี้พูดภาษาจีนพระอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าเป็นครูสอนแล้วก็นับถือพุทธศาสนาเนี่ยแหละแบบชาวจีนก็มีโอกาสได้ไปนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียปรากฏว่าไปนั่งที่พุทธคยานะที่ต้นโพที่เจดีย์พุทธคยาปรากฏว่านั่งแล้วรู้สึกมีประสบการณ์ภายในนะรู้สึกว่าตัวมันโล่งๆนะหลังจากนั้นก็ถามเพื่อนที่ไปด้วยกันแล้วก็ถามคณะพระอาจารย์ที่ไปด้วยกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วจะต้องทำยังไงต่อปรากฏว่าแทนที่ว่าจะไปเจอผู้แนะนำที่ถูกต้องนะก็ไปเจอใครก็ไม่รู้อ่ะที่โบราณก็บอกว่าไม่รู้ก็ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ใช่ไหมคือถ้าไม่รู้ก็ไม่ควรชี้ทำไมเพราะว่ามันก็จะพาเข้าไปทางผิดไงผิดหรือถูกก็ไม่รู้นะแต่มันจะมั่วไปหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยก็คือไม่รู้ไม่ชี้ก็คือถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องชี้นะแต่ถ้ารู้ก็ต้องชี้เพื่อทำหน้าที่กัลยาณมิตรดังนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้ก็ไม่ชี้แต่อันนี้ก็คือไปถามใครก็ไม่รู้ซึ่งก็น่าจะไม่รู้เพราะเขาตอบว่าเฮ้ยอย่าไปนั่งเลยนะเป็นแบบนี้นี่นั่งต่อไปนี่เป็นบ้านะอย่างนี้รู้ไหมไม่น่าจะรู้นะไม่รู้แล้วแถมชี้อีกต่างหากนะอันนี้ไม่เข้าตำราเลยนะปรากฏว่าก็กลัวทีนี้นะคนนี้เขาก็กลัวหลังจากนั้นไม่กล้านั่งสมาธิเลยนะกลัวใครจะชวนไปไหนไปนั่งสมาธิจากที่ไหนนี่กลัวปรากฏว่ามีกัลยาณมิตรชาวมาเลเซียเนี่ยชวนว่านี่มีโครงการนะโครงการปฏิบัติธรรมมาที่บางกล่ำนะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ก็ไม่เคยมาก็มีความรู้สึกว่าตอนแรกก็ยังไม่ตกลงนะไม่ตกลงที่จะมาเพราะมันปฏิเสธการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมไปแล้วเพราะกลัวบ้าพอมาก็มาแบบขัดไม่ได้น่าจะรู้จักกันแล้วก็เกรงใจกันมั้งซึ่งที่จัดช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมของประเทศมาเลเซียซึ่งอาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนก็ปิดเทอมก็ว่างด้วยก็เลยอ่ะมาก็มาพอมาปั๊บวันแรกเพื่อนเขานั่งสมาธินะพระอาจารย์แนะนำการนั่งสมาธิคนนี้เขาก็ยังไม่นั่งเพราะอะไรกลัวบ้าฟังธรรมเนี่ยฟังได้ทีนี้พอประชุมกลุ่มเนี่ยประชุมกลุ่มมันเหมือนที่บรรยากาศ

ให้ดูเนี่ยประชุมกลุ่มเนี่ยพระยันก็เลยมีโอกาสถามตัวต่อตัวถามตัวต่อตัวเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเล่าดีไม่เล่าดีเล่าดีไม่เล่าดีเขาก็เลยเล่าประสบการณ์ของเขาที่ไปนั่งสมาธิที่ประเทศอินเดียพระยันก็เลยแนะนำอ๋อไม่ใช่หรอกไม่บ้าหรอกดีแล้ว นั่งแล้วรู้สึกว่าตัวหายได้ดีแล้วนะแล้วก็แนะนำต่อไปว่าถ้าเจออย่างนี้อีกเนี่ยทำยังไงนะสเต็ปหนึ่งสองสามปรากฏว่าเขาก็เอาไปนั่งนะทำตามที่พระอาจารย์ท่านแนะนำพอวันรุ่งขึ้นเป็นไงเอ่ยโอ้มาอีกแล้ว แสดงว่ามีบุญมากนะวันรุ่งขึ้นมาเหมือนเดิมเลยตัวเบาตัวลอยแล้วก็มีแสงสว่างภายในวันเดียวเนี่ยนะจากที่ได้รับการคอนเฟิร์มว่านั่งแล้วดีนั่งไปเลยก็ไปนั่งปรากฏว่าก็มีประสบการณ์ภายในนั่งแล้วรู้สึกตัวโล่งตัวเบาแล้วก็มีแสงสว่างมีความสุขวันหลังก็มาประชุมกลุ่มแบบเราให้พระอาจารย์ฟังก็บอกโอ้มาถูกทางแล้วนะไปต่อนะขอวันหลังๆก็มากกว่านี้นะว่าได้แสงสว่างก็ได้ดวงเหมือนกับว่ารอคอยอยู่เราลองนึกดูนะว่าโอ้โหนี่กัลยาณมิตรนี่ถือว่าเป็นที่สุดของพรหมจรรย์ไม่ใช่แค่ที่สุดของพรหมจรรย์เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ถ้าไม่มีกัลยาณมิตรแนะนำให้เขาได้มาปฏิบัติธรรมธรรมชาตินี้เนี่ยเขาจะได้เจอความสุขภายในจากการทำใจหยุดใจนิ่งไหมพวกเราคิดว่าเขาจะได้เจอไหมน่าจะไม่เจอนะบุญมีแต่กรรมบังแต่ว่าบุญเขาก็วิบากกรรมน่าจะใช้หมดไปแล้วอยู่หลายปีนะแอนตี้การนั่งสมาธิอยู่หลายปีพอมาแล้วก็ปลดล็อกเลยก็นั่งสมาธิแล้วก็มีความสุขตลอด6วัน5คืนกลับไปก็บอกว่าจะไปนั่งสมาธิต่อแล้วก็ถามอีกว่านะรุ่นหน้ามีเมื่อไหร่จะมาอีก อันนี้ก็หนึ่งประสบการณ์นะก็เป็นบรรยากาศเนี่ยนั่งประชุมกลุ่มก็เล่าไปแต่ละกลุ่มเป็นบรรยากาศซึ่งวันแรกๆก็จะตึงๆหน่อยหน้าตึงๆหน่อยแต่พอวันหลังๆนี่นะโอ้นี่ดูรอยยิ้มเนี่ยนะเราเห็นรอยยิ้มนี่ไม่ได้ยิ้มแบบฝืนๆนะยิ้มแบบมีความสุขอะตามจริงนี่คนวัยนี้ก็ภารกิจหน้าที่การงานใช่ไหมครอบครัวลูกหลานหรือแม้แต่สังขารร่างกายนะทุกขเวทนาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่มาปั๊บนี่โอ้หน้าตาสดใสเบิกบานคู่นี้นี่เกิด70แล้วนะ60กว่าแล้วถือว่าเป็นหัวหน้าทีมนี่คู่นี้หัวหน้าทีมคุณผู้ชายนี่ชื่อคุณเนียวค็อกซิกคุณผู้หญิงชื่อคุณยิกกวยเฉิงเป็นชาวมาเลเซียเป็นชาวจีนนะเชื้อชาติจีนก็เป็นหัวหน้าทีมเป็นคนชวนนะปรากฏว่าเคสที่หลวงพี่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคุณครูที่สอนลูกของคนสองคนนี้นะก็เลยไปชวนด้วยความเกรงใจก็เลยมาโอ้สองคนนี้ก็นั่งดีนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยนั่งโอ้ได้องค์พระเลยนะนั่งแล้วได้องค์พระก็เลยมีกำลังใจที่จะทำหน้าที่คือชวนคนอื่นมานั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงความสุขภายในเหมือนตัวเองแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยก็จะชวนชาวมาเลเซียเนี่ยนะมาทำบุญที่แรกบุญบุพพะเปตพีนานาชาติที่บางกล่ำศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ทุกปีเลยตั้งแต่ปี2557นะทำมา12ปีต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่13เนี่ยสองท่านเนี่ยเป็นกำลังหลักส่วนท่านอื่นๆก็โอ้นี่นะยิ้มเบิกบานนะอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะอาซิมชื่อซิมนะก็เรียกอาซิมก็มาทุกงานบุญเลยปฏิบัติธรรมงานบุญปุพพะเปตพลีสร้างเจดีย์ฉลองเจดีย์มาทุกงานจนมีความรู้สึกว่าบางกล่ำนี่เป็นบ้านคุ้นเคยทีนี้มีอยู่คืนหนึ่งจะขำจะปลื้มหรือตกใจดีนะลองฟังดูอาซิมนี่ตื่นตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเช้ากว่าเพื่อนเลยก่อนนอนนี่

กับเพื่อนที่นอนด้วยกันว่าพวกนี้เดี๋ยวตื่นเดี๋ยวเช้านะก่อนรอบนั่งสมาธิเนี่ยเดี๋ยวไปไหว้เจดีย์กันก็นัดแนะกันเรียบร้อยแล้วอาซิมก็ตื่นประมาณตีสามกว่าก็ปลุกเพื่อนทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยปรากฏว่าวันนั้นทำไมเนี่ยเพื่อนที่นัดกันนี่ไม่กระดิกเลยยังไม่ตายนะยังไม่ตายแต่ว่ามีความรู้สึกว่าไม่อยากตื่นไม่อยากตื่นอาซิมก็เลยบอกว่าเอ้านัดกันไว้แล้วโดนเบี้ยวซะแล้วนะไอเราตื่นแล้วก็ทำไงได้ก็ไปเลยไปไหนไปเวียนเจดีย์ไปไหว้พระเจดีย์ไปคนเดียวถ้าใครเคยไปบางกล่ำจะนึกว่าจากที่พักที่อาคารสมบัตินาไปเจดีย์นี่ไกลไหมไกลนะไกลหลายร้อยเมตรนะแล้วตรงนั้นหลวงพี่ก็ยังไม่ได้ติดไฟนะไม่ได้ติดไฟนะเพราะว่ายังรอโปรเจกต์ใหญ่นะขยายแล้วก็ยกพระเจดีย์ก็เลยว่ายังไม่ได้ลงถาวรนะเพราะต้องผ่านงานก่อสร้างอีกนะก็มีไฟโซลาร์เซลล์ระหว่างทางแต่ว่าพอถึงตีสี่อ่ะมันก็ไม่สว่างแล้วอาซิมก็ไปคนเดียวด้วยวัย60กว่านะระยะทางก็หลายร้อยเมตรก็ไปคนเดียวก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกนะเหมือนเป็นบ้านตัวเองอ่ะเจ้าบ้านมาทุกงานก็คุ้นเคยก็ไปเวียนประทักษิณเสร็จเรียบร้อยขากลับทีนี้นะเราลองนึกดูว่าถ้าเราไปพระมหาธรรมกายเจดีย์ถ้าเราเวียนประทักษิณในขณะที่เราเดินรอบพระเจดีย์ซึ่งพระเจดีย์ก็เป็นวงกลมใช่ไหมครบหนึ่งรอบเราสังเกตอะไรสังเกตจุดเริ่มต้นใช่ไหมถ้าเราเริ่มจากเสาคู่พอถึงเสาคู่นั่นคือหนึ่งรอบใช่ไหมทีนี้พระเจดีย์ที่บางกล่ำมันไม่มีเสาคู่มันไม่มีจุดสังเกตแล้วก็ตอนตีสี่ไฟก็ไม่มีอาซิมแกก็เวียนเสร็จก็จนแกปลื้มนะแกหนำใจนะแกก็จะกลับพอกำลังจะกลับแกบอกเอาทางไหนแล้วทีนี้แกหลงทิศพอแกหลงทิศแกก็จำได้ว่าข้างๆนี่มีห้องน้ำแล้วก็มีไฟโซลาร์เซลล์อยู่ดวงหนึ่งซึ่งก็ติดทั่วนะมันก็แสงก็ไม่ได้สว่างมากแกก็เล็งเลยว่าตอนมานี่มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้แต่แกลืมไปว่าห้องน้ำเนี่ยมันมีสามที่มันไม่มีที่เดียวห้องน้ำรวมเนี่ยนะสร้างตอนนั้นเนี่ยร้อยห้องนะ42ที่แล้วก็20อีกที่หนึ่งร้อยห้องตอนฉลองเจดีย์ปรากฏว่าแกจำผิดแทนที่แกจะไปจำว่าห้องน้ำรวมเนี่ย40เนี่ยคือทางออกแกไปจำ20ปรากฏว่า20นี่อยู่ข้างคลองนะแกก็เดินเนี่ยนะตาแกก็มองไฟใช่ไหมเพราะมันไม่เห็นทางแกก็เล็งที่ไฟอายุ60กว่าก็เล็งไปเล็งไปปรากฏว่าแกก็ตกคลองตกคลองตกลงไปปรากฏแกก็กลิ้งเลยนะพอหลวงพี่เนี่ยเดินไปดูแล้วจากก้นคลองกับที่แกอยู่เนี่ยมันท่วมหัวหลวงพี่อ่ะน่าจะประมาณ2เมตรแต่ว่าน้ำไม่ถึง2เมตรนะพอลงไปแกก็กลิ้งลงไปเลยแกก็ตกน้ำแกเล่าให้ฟังว่าโอ้โหน้ำมืดก็มืดแกก็ตะเกียกตะกายน้ำก็เต็มเลยแกบอกว่าน้ำลึกนะตรงนั้นอาจจะด้วยความว่าตกใจแล้วก็อะไรต่างๆปรากฏว่าตะเกียกตะกายขึ้นมาตอนแรกแกว่าตายแน่ตายแน่ร้องให้ใครช่วยเหลือก็ไม่มีใครได้ยินก็เลยนึกขึ้นได้คาถาสำเร็จสัมมาอรังสัมมาอรังมาวัดบ่อยนะแกบอกว่าโอ้ตายแน่ตายแน่ก็นึกถึงหลวงปู่นะนึกถึงหลวงปู่แล้วก็สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสักพักหนึ่งเนี่ยด้วยความที่ตะกีกตะกายนะดิ้นรนเอาตัวรอดมือก็ไปคว้าเอากับกอหญ้าก็เลยทรงตัวประคองตัวได้แล้วก็ดึงกอหญ้านั่นแหละขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาจากคลองนั้นได้พอขึ้นมาจากคลองก็เอาไปทางไหนต่อเนี่ยก็เลยว่า

ตั้งหลักให้ดีมาทางนี้ผิดแล้วก็อ่านดูไฟอีกดวงนึงน่าจะเป็นทางนั้นก็จ้องไปที่ไฟนะเพราะว่าไม่ได้เอาไฟไปเพราะคิดว่าคุ้นเคยก็พีซ้ำด้ามพลอยนะก็ยังไม่จบนะวิบากกรรมยังไม่จบนึงเดินไปก็ไปตกหลุมอีกแล้วของมันก็ตกหลุมก็ล้มลงไปอีกก็ขาแพลงนะก็ทำยังไงก็ค่อยๆลากขาตัวเองนะหลายร้อยเมตรอ่ะกลับมาเอาชีวิตรอดได้สว่างพอดีเพื่อนเขามาว่าอาซิมไปไหนอาซิมไปไหนโอ้ยแกมานี่แกร้องง่ายเลยนะแกบอกว่าได้ชีวิตใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ก็นึกถึงบุญนะว่าโอ้ถ้าเกิดว่าไม่มาปฏิบัติธรรมนะแล้ววิบากกรรมถึงเวลาที่ต้องส่งผลตอนนั้นพอดีนะบางทีเราคนทั่วไปนี่ถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องราวกฎแห่งกรรมเนี่ยก็จะคิดว่าเนี่ยเพราะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไมทำให้เกือบตายนี่เห็นไหมแต่ความเป็นจริงใช่ไหมไม่ใช่นะ นะวิบากกรรมก็ส่วนวิบากกรรมจอรออยู่แต่เพราะมาปฏิบัติธรรมนี่แหละถึงผ่อนหนักให้เป็นเบานี่เบาแล้วนะถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่แค่เกือบตายนะอาจจะอาจจะนะ นะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นบุญของอาซิมโอกลับมานี่ร้องห่มร้องง่ายศรัทธาหลวงปู่ศรัทธาบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังแล้วพอหมดทุกข์หมดโศกแล้วนี่กลับมาอาซิมนั่งธรรมะดี นี่นะนี่หลังจากรอดตายมาแล้วนี่ดูสีหน้าอาซิมยิ้มเบิกบานนะนั่งธรรมะดีนะเห็นความสุขภายในเห็นแสงสว่างภายในปลื้มใจโอ้ดูสีหน้าแต่ละคนนะโอ้พอประชุมกลุ่มนี่โอ้ปลื้มนะยิ้มแบบเราเห็นแล้วเราก็ปลื้มอ่ะดูเรายิ้มแต่ละคนนี่ไม่ได้แกล้งยิ้มนะคือยิ้มแบบมีความสุขอ่ะดูสิยิ้มแบบไม่เกรงใจใครแล้ว นะก็สลับกันนะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมฟังธรรมนะคณะพระอาจารย์ก็มาจากหลายที่นะนี่นำทีมโดยพระอาจารย์ประทีปนะนี่คนไทยนะแต่ว่าท่านไปอยู่ไต้หวันหลายปีก็พูดภาษาจีนได้สวัสดีพระอาจารย์ไบรอันอันนี้จากสิงคโปร์นะเกิดที่สิงคโปร์นะพระอาจารย์องค์นี้จำชื่อท่านไม่ได้แต่ว่าท่านมาจากประเทศจีนจีนเป็นดินใหญ่ก็มาบวชรุ่นไอดอบก็เป็นพระเถระแล้ว10พรรษาองค์นี้ก็ไต้หวันประเทศไต้หวันนะรักประเทศไทยเรียนภาษาไทยจาก YouTube แล้วก็แสวงหาจนเจอโครงการบวชแล้วก็มาบวชนะได้มาเป็นพระอาจารย์สอนนะส่วนอีก2รูปก็นี่จากกระบี่นะนะคนไทย แล้วก็พระอาจารย์จากไทยเหมือนกันไทย3รูปต่างประเทศ3รูปแต่ว่าได้ภาษาจีนทั้งหมดนะก็บรรยากาศก็ปลื้มนะปลื้มใจนะยิ้มแย้มเบิกบานแจ่มใสส่วนอาหารก็บอกว่าโอ้อร่อยนะนะได้มาเจออาหารใต้นี่อร่อยติดใจนะก่อนกินข้าวก็ถวายพระทหารพระอาจารย์นะยิ้มเลยนะถาดหลุมนี่เต็มทุกถาดเลยหมดแล้วก็เติมใหม่นะกินอิ่มนอนหลับสบายใจได้สัปปายะทั้ง4ตอนเช้าๆก็เป่าดวงนะเป่าดวงนะไม่ว่ารูปร่างจะเป็นอะไรรูปดาวรูปวงกลมสี่เหลี่ยมแต่พอเป่าดวงออกมาแล้วก็เป็นวงกลมหมดเลยนะเป็นกุศโลบายว่าจะเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดถ้านั่งสมาธิถูกวิธีแล้วก็จะเข้าถึงดวงธรรมภายในได้เหมือนกันนะโอ้มีความสุขนะนี่ดอกไม้บานนะยืดเส้นมาแล้วก็หุบนะยืดเส้นนี่เด็กน้อยมาด้วยนะปิดเทอมเนี่ยมาด้วยนะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อยเอาไว้นึกถึงบุญมีแม่กับลูกนะมาด้วยแล้วก็มีสหวาระวันเกิดเดือนเกิดนะโอ้ก็ปลื้มใจมีตักบาตรนะทำบุญตักบาตรตอนเช้าได้

สร้างมหาฐานบารมีได้รักษาศีลนะศีล8นะได้นั่งสมาธิสวดมนต์เป็นภาวนาใหม่แล้วก็มีแขกเกียรติมศักดิ์มาเยี่ยมก็คือมะกัญจนีมะกัญจนีลาภารถกิจนะเจ้าของเจ้าภาพผู้ถวายที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้101ไร่อายุ80กว่าแล้วก็มาทุกปีทุกครั้งนะมาทักทายแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมาคู่กันกับป๋าบุญเลิศแต่ว่าปีนี้ป๋านี่หมดบุญแล้วนะกลับดุสิตแล้วนะก็เหลืออมะเป็นตัวแทนมาเก็บความปลื้มนะได้ถวายที่ดินตั้งโอ้101ไร่ได้สร้างสถานที่สัปปายะให้คนได้มาปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ทีมงานเบื้องหลังนะแม่ครัวผู้อิ่มอร่อยรู้สึกว่ายิ้มตลอดนะมีความสุขตลอดนะสบายใจจากนั้นก็เล่าปกิณกะธรรมะให้ฟังนะเรื่องการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในวิหารหลวงปู่ก็ในหลวงปู่กายเนื้อมาได้ดวงแก้วนะดวงแก้วจักรพรรดิใต้ร่มเย็นใต้ร่ำรวยแล้วก็ถ่ายภาพที่วิหารหลวงปู่เป็นที่ระลึกเอาไว้นึกถึงบุญจากนั้นก็ไปเวียนพระทักษิณบูชาพระเจดีย์มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์เจดีย์อริยพุทธะ5พระองค์ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วก็จดผลการปฏิบัติธรรมไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะโอ้จดผลการปฏิบัติธรรมต่างคนก็ต่างเล่าบรรยากาศความปลื้มของตัวเองก่อนกลับก็ให้ชีวิตสัตว์เป็นฐานไปปล่อยปลา100กิโลกรัมนี่เป็นภาพบรรยากาศนี่ลิงหรือเปล่านี่อ๋อนี่นั่งนึกว่าลิงนะอยู่โหนลาวอยู่นะโหนลาวสะพานอยู่สมณีนสมณีนผู้อยู่เบื้องหลังการเตรียมสถานที่ทุกอย่างแล้วก็พิธีปิดก็ได้ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกนะต้นจิกน้ำรอบอาคารสมปรารถนานะเอาไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้นึกถึงบุญก็เอาบุญปฏิบัติธรรมนานาชาติมาฝากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะสาธุซึ่งที่บอกว่าเซอร์ไพรส์ก็คือว่าจากผู้ปฏิบัติธรรม83คนทั้งจีนและไทยมีผู้เข้าถึงความสบายโปร่งโล่งเบาสบายเนี่ยนะเกือบครึ่งเลยนะทั้งหมด39คนสาธุ39คนเห็นแสงสว่างภายใน18กาย18คนสาธุได้ดวงใสๆได้ดวงใสๆ14คนสาธุและสุดท้ายได้องค์พระภายใน1โหล12คนสาธุสรุปแล้วก็คือว่า83คนโครงการนี้บูชาธรรมหลวงพ่อ82ปีนะเราบวก1เป็น83พอดีเข้าถึงความสุขภายในทุกคนนะเป็นเบื้องต้นพื้นฐานนะ39ใช่ไหมเห็นแสงสว่างเท่าไหร่18กาย18คนได้ดวง14ได้องค์พระ12โอ้ปลื้มไหมปลื้มเอาบุญมาฝากอีกครั้งหนึ่งสาธุ ก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะโอ้เป็นข่าวมงคลของหมู่คณะพวกเราพรุ่งนี้จะมีพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้พระวิเทศภาวนาจารย์สายวิปัสสนาหรือเจ้าคุณหลวงน้าสัมมานะเป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระราชภาวนาวชิระวิเทศซึ่งจะมีพิธีมุทิตาสักการะในวันพรุ่งนี้เสาร์ที่6มิถุนายนที่อุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายเวลาเริ่ม16นาฬิกานะแต่ว่าให้ไปก่อนสักครึ่งชั่วโมง

ท่านบวชใหม่ๆเนี่ยกัลยาณมิตรพุทธมนต์เล่าให้ฟังนะท่านไปบุกเบิกนะสร้างทีมงานกัลยาณมิตรที่ภาคใต้ไปนำบูชาข้าวพระหลงให้ธรรมะในทุกอาทิตย์เลยเดินทางไปก็จนรวบรวมทีมงานหมู่คณะได้แล้วก็มาสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้นี่หลวงพี่ที่ไปอยู่นี่ถือว่าเจนหลังๆเลยนะเจนหลังๆนี่พระอาจารย์ท่านก็ไปบุกเบิกไว้นะซึ่งชาวใต้ก็ขึ้นมาเยอะเลยมามุทิตาท่านนะรุ่นเก่าๆนะเพราะว่าหลังจากที่บุกเบิกภาคใต้ท่านไปบุกเบิกอเมริกานี่ก็หลายสิบปีเหมือนกันนะต่อจากนั้นพรุ่งนี้ก็ไปมุทิตาสักการะท่านด้วยกันนะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวฝากประชาสัมพันธ์วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนก็จะมีโครงการถวายกองทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานบูชาธรรมหลวงพ่อ82ปีนะจัดที่ห้องแก้วสารพัดนึก2นะสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนก็เริ่มช่วงบ่าย 13:30 นเป็นต้นไปก็มีกองบุญหลากหลายนะชอบแบบไหนก็เลือกเอาอันนี้เจ้าภาพกิตติมศักดิ์พิเศษอันนี้ทายาธรรมที่จะถวายนะต่อไปเจ้าภาพกิตติมศักดิ์เนี่ยก็จะมีเนี่ยทายาธรรมที่จะได้น้อมถวายในวันนั้นเจ้าภาพกิตติมเสริมเจ้าภาพกิตติมสุขแล้วก็เจ้าภาพกิตติมสัยนะซึ่งสามารถสนับสนุนร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายนะก็ไปเอาบุญด้วยกันนะวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่14มิถุนายนที่จะถึงนี่นะที่ไหนที่ห้องแก้ว2ห้องแก้วสารวัตรนึก2นะนะฝั่งทิศตะวันตกใช่ไหมก็ไปเอาบุญด้วยกันและสุดท้ายก็อย่าลืมนะอย่าลืมองค์พระเจดีย์องค์แรกของภาคใต้กำลังจะเกิดขึ้นที่ไหนที่ชายแดนใต้ที่สะเดาศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาศูนย์น้องใหม่นะอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลามีพื้นที่8ไร่เศษๆน้ำท่วมทุกปี นะซึ่งหลวงพ่อท่านให้สร้างพระเจดีย์ก็จำเป็นจะต้องเตรียมสถานที่ให้พร้อมนะซึ่งก็เริ่มต้นด้วยการถมที่นะถมที่ดินก็ความสูงก็เฉลี่ยอยู่ที่เกือบ3เมตร2เมตรครึ่งถึง3เมตรก็ต้องใช้ดินจำนวนมากนะก็เหมือนกับว่าเราได้เตรียมพื้นที่ตั้งแต่ถวายดินนะนะถมดินก็เหมือนว่าให้ที่ดินนะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยร่วมบุญตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะพอไปกราบพระเจดีย์องค์นี้เนี่ยจะได้นึกถึงบุญออกตั้งแต่แรกเลยเหมือนเราได้ถวายที่ดินนะนะเพราะว่าได้ถวายดินถมดินนะ8ไร่ก็มีกองบุญ1ไร่นะบางคนบอกอ่ะขอ1ไร่ 5S อันนี้ราคาผู้รับเหมาเลยนะนะ1 งานก็หาร4มานะ 1.25S หรือ1คันรถก็ 1,000 บาท1คันรถนะหรือตามกำลังศรัทธานะสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทย230-341-7233ชื่อบัญชีโครงการสร้างองค์พระเจดีย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาอันนี้เปิดบัญชีมาเพื่อสร้างเจดีย์โดยเฉพาะเลยนะซึ่งพระเจดีย์องค์นี้นี่เป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่นะความสูงนี่16เมตรกว่าๆแล้วเป็นพระเจดีย์องค์ที่ติดกับถนนสายหลักของประเทศไทยคือถนนหมายเลข4ถนนสายหลักมี4สายใช่ไหมสาย1ขึ้นเหนือสาย2ไปอีสานสาย3ตะวันออกสาย4ไปภาคใต้ก็ไปสิ้นสุดที่อำเภอนี่แหละอำเภอสะเดาชายแดนมาเลเซียซึ่งองค์พระเจดีย์เนี่ยติดเลยนะติดเลยถ้านับจากขอบถนนเนี่ยจากรั้วเข้ามานี่

อาจจะประมาณ10 เมตรก็ถึงองค์พระเจดีย์แล้วจากถนนหมายเลข4เนี่ยถือว่าน่าจะใกล้ที่สุดแล้วในบรรดาเจดีย์ทั้งปวงนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงชาวมาเลเซียที่สัญจรไปมาเข้ามาเที่ยวเมืองหาดใหญ่นี่ปีหนึ่งนี่ประมาณ 5-6 ล้านคนนะทุกคนที่สัญจรผ่านมาจะได้เห็นองค์พระเจดีย์องค์นี้แม้นเป็นชาวพุทธจะเกิดความเริ่มใสศรัทธาว่านี่คือสัญลักษณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้นไม่ใช่ชาวพุทธนะมาเลเซียและภาคใต้นี่มีมุสลิมเพื่อนต่างศาสนาแม้นไม่ใช่ชาวพุทธแต่เมื่อเห็นแล้วก็จะเกิดความฉงนสงสัยว่าอันนี้คืออะไรเพราะไม่คุ้นตาและไม่เคยเห็นเมื่อสงสัยแล้วก็ต้องอยากพิสูจน์ก็ต้องแวะหน่อยละเพราะอยู่ใกล้ๆแวะถามว่านี่คืออะไรพระอาจารย์ที่นั่นท่านก็จะอธิบายนะต้องไปหัดเรียนภาษาต่างประเทศนะพระอาจารย์สะเดา ภาษาจีนภาษาอังกฤษจะได้ตอบภาษามาลายูด้วยว่านี้คือองค์พระภายในของคุณก็มีนะอยากรู้ไหมไปเชิญข้างในที่ห้องปฏิบัติธรรมขอเวลาสัก10 นาทีเอาไม่แน่นะมาใสๆนี่ต่างศาสนาก็เข้าถึงองค์พระได้เหมือนที่ปฏิบัติธรรมนานาชาติเมื่อสักครู่ไงมาแค่6 วันนี่โอ้ประสบการณ์ 100% นะดังนั้นนี่โอ้ถ้าเราได้สร้างพระเจดีย์องค์นี้เอาไว้นะติดถนนหมายเลข4นะคนผ่านไปผ่านมาเฉพาะต่างประเทศเนี่ยประมาณ 6-7 ล้านคนแล้วคนไทยล่ะต้องมากกว่านั้นนะก็เป็น10 ล้านน่ะที่จะเดินผ่านเดินทางผ่านตรงนั้นก็จะเห็นองค์พระเจดีย์องค์นี้หมดเลยดังนั้นก็ไปเอาบุญด้วยกันวันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาฟังธรรมในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังด้วยกุศลเจตนาอันใดสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้แข็งแรงร่ำรวยธรรมะสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์ทุกท่าน

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็น

0: เดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง0 7 2จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ0 7 2ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณเราจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวคือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมา

บุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสๆแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆจะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่เขารู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจรนายแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสใสเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ย

อย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไอเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุณแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นเย็นจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึง

ประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญ

ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว
ให้มีความรัก

ระปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอก

หรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรมก้า

0: ิน
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: คือกามคุณ
0: คือกามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ว่าตรัสรู้ได้พลาน
1: ตรัสรู้ได้พลาน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ไร
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัชชา
0: อัพพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: ธัมมังนมัสสามิ
0: ธัมโมเมนะโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิ

0: Amin. สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้

งเป็นผู้ปราศจาก

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

อุบัติทวันตรายขอให้สัตว์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ News ประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตบุตรสกุลพร้อมทีมข่าวบุญ News ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญ News ได้ผ่านทาง Facebook บุญ News YouTube ข่าวบุญ News และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเป็นคนซื่อตรงจะปรารถนาดีกับใครก็ให้ปรารถนาดีอย่างแท้จริงด้วยความจริงใจไม่ใช่แสร้งธรรมหรือมีมายาไม่มีเหลี่ยมไม่มีคูกับใครทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนเขามีความสุขจริงๆให้อภัยก็ให้อภัยกันจริงๆเจอหน้าเขาก็พูดกับเขาก่อนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาก่อนได้นี่คือเมตตาธรรมที่จะต้องปลูกเข้ามาในใจของเราพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าและพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณทุดงคสถานพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรกในจังหวัดลพบุรีที่ได้จัดสร้างค่ะภาพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอันเนืองแน่นต่างพร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศมาสร้างมหากุศลครั้งสำคัญในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อร่วมสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเป็นที่แรกของจังหวัดลพบุรีความเจริญที่แท้จริงของโลกอาจไม่ใช่แค่เพียงตึกสูงเสียดฟ้าหรือเทคโนโลยีที่ก้าวไกลแต่คือวันที่ยังมีผู้คนจำนวนมากพร้อมใจกันเดินทางสู่เส้นทางแห่งการสร้างบุญด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาร่วมกันสร้างองค์พระเจดีย์ให้เป็นศูนย์รวมใจแหล่งแห่งความดีเป็นที่ระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบสานพระศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปโดยกิจกรรมงานบุญครั้งสำคัญนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันวิสาขบูชาณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีภายในบุญพิธีมีขบวนอัญเชิญผ้าไตรของท่านเจ้าภาพและคณะประธานรองได้น้อมอัญเชิญผ้าไตรตั้งแต่ภายนอกอาคารปฏิบัติธรรมเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติใจปลื้มใจสุขใจทุกย่างก้าวทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์งานบุญหนึ่งแรงศรัทธาจากทุกคนจะกลายเป็นพลังแห่งสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งภายในใจและเพื่อส่งต่อแสงแห่งสันติสุขไปทั่วจังหวัดลพบุรีสำหรับประธานบุญทอดผ้าป่าได้แก่กัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนีหิรัญสิริห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาและบริษัทในเครือได้น้อมอัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่ปลื้มปิติสุขจากนั้นพระธีรพัฒน์ยานพัฒโธท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำท่านเจ้าภาพผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าถวายเสาเข็มเพื่อรองรับองค์พระเจดีย์โดยกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนีหิรัญสิรินำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าและในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆตามลำดับดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญเสาเข็มมงคลเพื่อรองรับองค์พระเจดีย์พิธีกล่าวคำถวายทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายค่ายานพาหนะและพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ก่อสร้างในการนี้ประธาน

0: บุญพิธีก็ได้น้อมถวายกองบุญผ้าป่าและทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยคณะประธานรองก็ได้น้อมถวายกองบุญผ้าป่าและทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งนี้ผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันถวายบริวารผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยบุญบันเทิงในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือวันวิสาขบูชาวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตให้กับตัวเราและพระพุทธศาสนาวันนี้ไม่ใช่เป็นวันธรรมดาเพราะทุกท่านได้มาร่วมกันสร้างองค์พระเจดีย์การสร้างเจดีย์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยวันนี้ทุกท่านมากันด้วยจิตศรัทธาการสร้างองค์พระเจดีย์เป็นหนึ่งในมหากุศลยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาและมีอานิสงส์หลายประการด้วยกันพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้ให้พรและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันหลังจากนั้นผู้มีบุญได้เข้าร่วมพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อรองรับองค์พระเจดีย์โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวชิระมงคลรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีวัดป่าธรรมโสพลเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีการพิทักษ์เตชกุลปลัดอำเภออาวุโสกล่าวให้การต้อนรับก่อนที่ตัวแทนคณะสงฆ์จะได้ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติและติดแผ่นทองเสาเข็มเป็นปฐมฤกษ์ในการนี้ท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนีหิรัญยสิริได้รับรัตนชาติและแผ่นทองจากท่านประธานสงฆ์เพื่อประกอบพิธีโปรยรัตนชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งประกอบพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มก่อนที่จะได้ประกอบพิธีโยกปั้นจันทร์ตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นการตอกความมั่นคงให้กับแผ่นดินแห่งนี้ให้แข็งแรงเพื่อรองรับองค์พระเจดีย์หนึ่งเสาเข็มในวันนั้นจะเป็นรากฐานแห่งสันติภาพให้คนรุ่นต่อไปในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานอกจากนี้ตัวแทนหน่วยงานราชการคณะประธานรองได้เข้ารับรัตนชาติจากท่านประธานสงฆ์เพื่อนำไปประกอบพิธีโปรยรัตนชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่ตัวแทนหน่วยงานราชการและตัวแทนท่านเจ้าภาพจะได้น้อมถวายทายธรรมแด่พระสังฆาธิการด้วยความพร้อมเพรียงในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับคณะประธานและทุกๆท่านที่ได้มีส่วนร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นแก่แผ่นดินของธุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีแห่งนี้ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันร่วมศรัทธาจัดงานบุญอันทรงคุณค่าในครั้งนี้และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางแห่งศรัทธาเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนอีกจำนวนมากทั้งนี้คณะสงฆ์ท่านเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ตอกเสาเข็มจำลองร่วมกันด้วยบุญบันเทิงอเลิศเบิกบานในบุญกันทั่วหน้านอกจากนี้ทุกท่านยังได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นใจให้บริสุทธิ์ทำใจหยุดนิ่งพร้อมทั้งได้กล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จร่วมกันนับเป็นวาระอันเป็นสิริมงคลที่ทุกท่านได้มาร่วมกันสร้างศูนย์รวมแห่งศรัทธาและสันติสุขทางใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนอีกมากมายในภายภาคหน้าณธุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีแห่งนี้ค่ะ
1: ได้ถวายที่ตรงนี้50ไร่พร้อมกับพี่น้องลูกหลานเนาะเพื่อว่าจะสร้างเป็นธุดงคสถาน50ไร่พร้อมอาคาร2หลังน้ำไฟพร้อมอยู่อ่ะถวายมา13ปีก็ไม่คิดว่าจะมีเจดีย์เกิดขึ้นเนาะจนวันนี้มีพระเจดีย์เกิดขึ้นก็ปลื้มใจจ้ะมีพระน้องชายเนี่ยมาดูสถานที่อะไรเขาก็ปลื้มกันนะทีมงานอะว่าสถานที่สวยงามเหมาะกับการสร้างเจดีย์องค์ใหญ่แค่เห็นสาธุชนพระภิกษุสงฆ์เจ้าภาพใหญ่นะมันปลื้มจนจะพูดไม่ออกเลยว่าเรายังมีแบบว่าสร้าง

0: สร้างสำเร็จได้นะ
1: เมื่อประมาณ14ปีที่แล้วหลวงพ่อปรารถนาอยากจะมี1ศูนย์1อำเภอหรือ1ตำบลฉะนั้นพอได้ข่าวนี้ปั๊บก็ได้จังหวะพอดีก็เลยได้เชิญชวนพี่น้องแล้วก็ลูกหลานก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะถวายที่ดินเนี่ย1เรามีที่ดินตรงนี้ที่เดียวที่เรานอนอยู่เราจะต้องถ้าเราถวายเราต้องออกไปอยู่บ้านเช่า2เราทำกฐินเงินล้านเพิ่งหมดไปแล้วเราชอบทำแบบไม่ให้เหลือ3ลูกก็เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยปี1 4ภรรยาก็เพิ่งผ่าตัดสมองแต่ตัดสินใจป้าให้เลยภรรยาบอกเอ๊ะเอาที่ไหนดีนะภรรยาบอกก็เอาตรงที่ยืนดิเอาตรงนี้เลยตั้งแต่นั้นก็เชิญชวนพี่น้องจนมาได้50ไร่ใช้เวลาทั้งหมด58วันโดยอาราธนาหลวงปู่วัดปากน้ําเป็นประธานในการรวบรวมพอมาวันนี้ปั๊บมีโครงการจะสร้างเจดีย์ขึ้นมาเราเป็นคนหนึ่งเป็นชาวอำเภอพัฒนานิคมแล้วได้มาร่วมกันเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลแสวงบุญวันนี้ปลื้มมากและเป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ยากแต่วันนี้เกิดขึ้นแล้วนะฮะปลื้มมากๆครับผมนับว่าเป็นตัวแทนของชาวอำเภอพัฒนานิคมและการที่เป็นหัวแรงสำคัญกะทางทุกดวงคัสถานคือทางคณะสงฆ์ก็ตั้งใจว่าจะดูแลทำความสะอาดแล้วจัดพิธีกรรมเพื่อประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เพื่อของสาธุชนให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที
2: ่องค์พระเจดีย์เนี่ยความก็คือเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะค่ะที่แบบว่าเวลาเราแบบว่าได้มากราบพระเจดีย์เนี่ยก็เหมือนเราได้มากราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นพระเจดีย์แห่งนี้จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้คนให้ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลนะคะแล้วตัวเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นในช่วงของพิธีที่แบบเดินทอดผ้าป่านะคะก็ปลื้มปิติมากๆนะคะที่แบบเรารู้สึกว่าเราได้มาเป็นส่วนนึงนะในการที่เป็นผู้สถาปนาพระเจดีย์แห่งนี้นะคะแล้วก็ตอนที่ตอกเสาเข็มถึงแม้ว่าแดดจะร้อนขนาดไหนนะคะแต่ว่าพวกเราทุกคนก็ปลื้มปิติกันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยเป็นการสิ่งที่แบบเราได้ตอกเสาเข็มตอกสิ่งที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาให้แก่สาธุชนนะคะได้มากราบไหว้นะคะแล้วก็ได้มาเป็นที่พึ่งที่จะนำพาให้ชีวิตของเขาเนี่ยได้ประสบแต่ความสุขความเจริญและความสำเร็จได้นำไปสู่สุขติภูมินะคะบุญเกี่ยวกับพระเจดีย์เป็นบุญที่ใหญ่มากๆเลยนะคะพระเจดีย์เนี่ยเป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาถ้าทุกวันพระเนี่ยมีผู้คนมากมายมากราบพระเจดีย์เวียนประทักษิณพระเจดีย์องค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยเพียงแค่ได้มากราบไหว้เนี่ยเขาก็ได้บุญแล้วอะค่ะนะคะซึ่งเราอะเป็นผู้สร้างผู้สถาปนาด้วยซ้ำนะคะจะได้บุญขนาดไหนนะคะ
3: บ้านสวนทองคำจังหวัดจันทบุรีถวายทุเรียนและผลไม้ชนิดอื่นๆน้ำหนักกว่า 1,300 กิโลกรัมแด่พระภิกษุสามเณรและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายค่ะคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญบ้านสวนทองคำจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมใจกันเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อนำทุเรียนและผลไม้ชนิดอื่นๆน้ำหนักรวมกว่า 1,300 กิโลกรัมมาน้อมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรวัดพระธรรมกายตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพระพุทธศาสนาซึ่งมหาทานบารมีอันน่าปลื้มปิติในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของยอดกัลยาณมิตรผู้เป็นต้นบุญต้นแบบนำโดยกัลยาณมิตรธัญพรกัลยาณมิตรดวงฤทัยแดงกลับและกัลยาณมิตรชัยนรินทร์บุญทันได้ถวายทุเรียนน้ำหนักรวม 1,089 กิโลกรัมทางด้านกัลยาณมิตรอุบลพันธ์แดงกลับกัลยาณมิตรสันตากลอยงามได้ถวายทุเรียน73กิโลกรัมและเงาะ31กิโลกรัมส่วนกัลยาณมิตรสุวรรณิชเอี่ยมวิโรจน์และครอบครัวได้ถวายทุเรียนพวงมณี19กิโลกรัมและมังคุด80กิโลกรัมทางด้านผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายได้กล่าวอนุโมทนาบุญที่ท่านเจ้าภาพได้นำผลไม้มาถวายแปรเปลี่ยนเป็นมหาทานบารมี

ทุเรียนและผลไม้อื่นๆที่ได้นำมาถวายในครั้งนี้ปลูกด้วยความใส่ใจดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่ดีทุเรียนทุกลูกและผลไม้ทุกผลที่เกิดจากความใส่ใจเมื่อนำมาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาย่อมกลายเป็นผังสำเร็จแห่งความอุดมสมบูรณ์ติดตัวไปทุกภพทุกชาติอานิสงส์แห่งทานอันเลิศนี้จะโดนบันดาลให้คณะเจ้าภาพและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์จังหวัดเลยจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประจำปีการศึกษา2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์นำโดยนายอนุสรศรีรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนกว่า80คนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปีงบประมาณ2569โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงจากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเด็กๆและผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้เข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยรับฟังการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจทั้งยังได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลเพื่อความเป็นสิริมงคลและปรับวิถีความเป็นอยู่เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตในสถานปฏิบัติธรรมทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมการจัดระบบหมู่เพื่อฝึกความสามัคคีและการทำงานร่วมกันพร้อมทั้งได้เรียนรู้กิจกรรม UG5ซึ่งทุกคนต่างสนุกสนานและให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมเป็นอย่างดีด้านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กล่าวว่าการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีและคนเก่งของสังคมทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งมีคณะสงฆ์คณะภิกษุณีและสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากหลายประเทศเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ความสำเร็จครั้งสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนจิงโจ้เมื่อวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งมีคณะสงฆ์คณะภิกษุณีและสาธุชนชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นจากหลากหลายประเทศกว่า100คนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธบริษัทศรีในระดับสากลโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์3ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาเมียนมาและภาษาเวียดนามก่อนที่จะได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานำโดยพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรท่านประธานสงฆ์ในการนี้พระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยให้หลักการวางใจสบายๆผ่อนคลายร่างกายทั้งยังได้แนะนำให้รู้จักศูนย์กลางกายและภาวนาสัมมาอรหังหลังจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายภัตตาหารช่วงบ่ายมีการฉายสื่อพุทธประวัติประสูติตรัสรู้ปรินิพานและเรื่องราวของสุมนะสัมมาเนนเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างบารมีก่อนจะเข้าสู่ไฮไลท์สำคัญในเวลา14นาฬิกาคือการปฏิบัติธรรมและพิธีจุดโคมวิสาขประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแสงประทีปที่สว่างไสวพร้อมๆกับใจที่สงบนิ่งของพุทธศาสนิกชนกว่าร้อยชีวิตได้สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจของชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากในโอกาสนี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทธรรมใจความสำคัญว่า
วันวิสาขบูชาคือวันสำคัญยิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกพร้อมใจกันมาปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสผ่านอริยประเพณีการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเพื่อระลึกถึงพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณอันไม่มีประมาณนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เน้นย้ำถึงสัจธรรม3ประการเพื่อให้ทุกคนนำกลับไปสอนตนเองคือการบรรลุธรรมต้องอาศัยกายมนุษย์เท่านั้นจึงต้องใช้ร่างกายนี้สร้างความดีให้เต็มที่ความตายไม่มีนิมิตหมายล่วงหน้าจึงต้องเร่งสั่งสมบุญบารมีโดยไม่ประมาทและมนุษย์ทุกคนฝึกฝนตนเองจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้ต้องหมั่นเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกระจัดกิเลสให้หมดสิ้นสำหรับการจัดงานวันวิสาขบูชาณวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นในครั้งนี้จึงนับเป็นนิมิตหมายอันดีงามและเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับสากลที่สามารถเชื่อมใจของบุคคลหลากหลายวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างแท้จริงค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นมาร่วมสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักและอบอวลไปด้วยความเริ่มใสศรัทธาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้เป็นจำนวนมากจนเต็มพื้นที่โดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนโดยมีคณะสงฆ์จำนวน8รูปร่วมสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามภาคบ่ายเป็นพิธีถวายกองบุญต่างๆเนื่องในวันวิสาขบูชาประกอบด้วยพิธีกล่าวคำสักการะพระบรมสารีริกธาตุพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้พิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีปและพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานและรับพรจากคณะสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่คณะสงฆ์จำนวน8รูปโดยมีพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตานำสาธุชนสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเพื่อตรึกระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันจุดวิสาขประทีปให้สว่างสวยและเวียนประทักษิณรอบสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามซึ่งดวงประทีปที่สว่างสวยเป็นสัญลักษณ์ของการแผ่เมตตาและความปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติทั่วโลกสร้างความศรัทธาและมหาปิติให้บังเกิดขึ้นแก่ผู้ร่วมงานทุกคนส่วนในช่วงท้ายของกิจกรรมทุกท่านได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณซึ่งท่านได้เมตตาแสดงธรรมถึง2ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมนำมาซึ่งความปราบรื่นปิติแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อระลึกถึงวันสำคัญสากลโลกซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะกิจกรรมภายในงานเริ่มต้นในภาคเช้าด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีถวายโคมวิสาขประทีปโดยมีกัลยาณมิตรฮูโก้เอเรรากัลยาณมิตรนิตยามีคมกัลยาณมิตรพัฒนพงษ์และกัลยาณมิตรสุริสาพุ่มทิมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรทวีและกัลยาณมิตรเอ็นดูเขียวชะอ้อนเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิต
พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้ง3คณะประธานรองประธานกอง

และสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีจุดโคมวิสาขประทีปโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิสิทธิธรรมวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายดีซีได้จุดไฟเริกก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้กล่าวคำบูชาวิสาขประทีปตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันจุดวิสาขประทีปและเวียนประทักษิณโดยแสงสว่างจากดวงประทีปได้ส่องประกายสว่างสวยสร้างมหาปิติและกระตุ้นเตือนให้ทุกคนระลึกถึงคำสอนอันเป็นสากลของพระพุทธเจ้าในการสร้างสันติสุขให้บังเกิดขึ้นจากภายในสู่ภายนอกซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าถึงความสงบภายในและเข้าใจในความสำคัญของวันวิสาขบูชาค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10การสวดมนต์บทธรรมจากกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันนะคะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดสกลนครอันดับที่6จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่7จังหวัดสุรินทร์อันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6แก้วภูธร8อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง6อันดับที่9นครหลวง9และอันดับที่10นครหลวง8ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbreaktoworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569 ณ วัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าณมิยะมานังธนะมันเวติเมื่อตายทรัพย์สักนิดก็ติดตามไปไม่ได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

โลกเรานี้เป็นโลกแห่งปัญหาไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูงชั้นกลางหรือชั้นล่างล้วนประสบกับปัญหาทั้งสิ้นต่างกันแต่ว่ามากหรือน้อยบางคนไม่มีกัลยาณมิตรจึงต้องประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตตั้งแต่ปัญหาส่วนตัวปัญหาในบ้านนอกบ้านปัญหาระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศและนานาชาติทั่วโลกไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่มีปัญหาไม่มีครอบครัวไหนหรือบุคคลไหนที่ไม่มีปัญหาแม้หลังจากตายไปแล้วยังมีปัญหาตามมาในปรโลกต้องไปรับทุกข์ทรมานอย่างน่าอนาถในอบายเพราะฉะนั้นควรยุติปัญหาด้วยปัญญาคือหันหน้ามาสร้างบารมีมาทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาให้เกิดดวงปัญญาบริสุทธิ์และจะสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ถ้าคนมีปัญญามารวมกันขจัดปัญหาไปถึงต้นเหตุของปัญหาความทุกข์ทรมานทั้งหลายก็จะหมดไปฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ได้ผลต้องเริ่มต้นที่จิตใจเพราะเมื่อใจเราผ่องใสใจเราหยุดใจเรานิ่งใจเราสงบเราก็จะพบทางออกและช่องทางความสำเร็จกันนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในมหาโควินทสูตรความว่าถ้าพระองค์จะละกามอันเป็นเครื่องข้องของปุถุชนขอจงทรงปรารภความเพียรให้มันประกอบด้วยกำลังขันติทางนี้เป็นทางตรงทางนี้ไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าผู้มีความเพียรพยายามและมีขันติธรรมประจำใจได้ชื่อว่านำประโยชน์สุขมาให้ทั้งแก่ตนและผู้อื่นคือนอกจากจะมีอนิสงส์เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วยังก่อเกิดคุณและประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกด้วยเหมือนดังที่พระบรมศาสดาของเราในสมัยที่เป็นพระบรมโพธิสัตว์ขณะกำลังสร้างบารมีเป็นพระเตมียกุมารอยู่นั้นแม้ว่าหนทางไปสู่การได้ออกผนวดจะเป็นการทำตนให้หลุดพ้นจากเครื่องข้องคือกามคุณเป็นสิ่งทำได้ยากอย่างยิ่งและต้องอาศัยเวลายาวนานแต่พระพุทธองค์ก็ยังคงมุ่งมั่นฟันฝ่าเพื่อบุญญาบารมีของพระองค์และผลแห่งความเพียรและขันติธรรมนั้นทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาต่างก็ได้ดื่มด่ำรสแห่งธรรมอันยอดเยี่ยมจากพระองค์ผลในการตั้งใจแสร้งเป็นคนง่อยเป็นคนใบ้ไม่แสดงตนว่าตนเองเป็นคนฉลาดนั้นจะสามารถนำพาพระองค์ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ดังที่ตั้งใจไว้หรือไม่ก็ให้มาติดตามรับฟังเรื่องราวของพระองค์ท่านกันต่อเลยนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่ลามาได้ทดลองพระกุมารในฐานเพลิงโดยการวางกระเบื้องบรรจุเต็มไปด้วยฐานเพลิงที่ลุกเป็นไฟไว้ใต้พระแท่นบรรทมราชกุมารแม้จะถูกเปลวไฟสุมรุมอยู่เบื้องล่างจนเกิดความร้อนไปทั่วพระสรีระของพระองค์ได้รับทุกขเวทนาแสน

สาหัสแต่ก็ไม่ได้ขยับพระหัตถ์หรือพระบาทเลยกับทรงสอนลงเองว่าความร้อนในนรกแผ่ไปตั้งร้อยโยชน์สามารถทำลายจักษุของมนุษย์แม้อยู่ในที่ไกลถึงร้อยโยชน์ได้ความร้อนของเพลิงนี้ยังดีกว่าความร้อนในนรกนั้นตั้งร้อยตั้งพันเท่าครั้นทรงดำริดังนั้นแล้วก็ทรงอดทนต่อความร้อนไม่ได้หวั่นไหวแม้พวกอมาตย์เองก็ไม่ยอมนำพระราชกุมารออกมาเหมือนแต่ก่อนทำให้พระองค์ได้รับทุกขเวทนาเป็นอย่างยิ่งฝ่ายพระราชนกชนนี

แต่พระโพธิสัตว์ก็ยังบรรทมนิ่งเฉยไม่ได้แสดงอาการอะไรให้ผิดแปลกไปจากเดิมเหมือนไม่ได้ทรงสดับพระวาจานั้นจวบจน15ปีผ่านไปลัมมาตได้เฝ้าเพียรทดลองพระโพธิสัตว์ทุกวิถีทางแต่ก็ไม่ได้บังเกิดผลใดๆเลยจึงได้ปรึกษากันเพื่อที่จะช่วยแก้ไขพระโพธิสัตว์กลับมาเป็นปกติให้ได้ในที่สุดอัมมาตย์ผู้ชาญฉลาดคนหนึ่ง

็แสดงความเห็นขึ้นท่ามกลางที่ประชุมว่าบัดนี้เนี่ยพระราชกุมารของเราทรงเจริญวัยมีพระชนมายุได้16พระชันษาแล้วธรรมดาว่าชายหนุ่มแรกรุ่นเป็นดุจบุปผาแรกแย้มมีหรือที่จะไม่กำหนัดยินดีในกามเพราะขึ้นชื่อว่ากามคุณแล้วย่อมเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั้งหลายแม้พระราชกุมารของเราก็เช่นกันพระองค์ก็ทรงเป็นบุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ไม่บกพร่องพิกลพิการเมื่อเจริญวัยเติบใหญ่เป็นหนุ่มแล้วฉะไหนเลยจะไม่ยินดีด้วยสตรีสาวสวยเราทั้งหลายจะทดลองพระราชกุมารด้วยเหล่านางสนมนักฟ้อนเชื่อแน่ว่าพระองค์จะต้องแสดงอาการสักอย่างหนึ่งเป็นแน่ลามมาที่เหลือครั้นฟังถ้อยคำของมาตรประชานฉลาดแล้วต่างก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยจึงมีมติร่วมกันที่จะนำความนี้ขึ้นกราบทูลพระเจ้ากาสิกราชผู้ซึ่งบัดนี้กำลังอยู่ในสภาพสิ้นหวังโดยทรงท้อพระทัยที่ไม่อาจจะทำให้พระโพธิสัตว์กลับเป็นปกติดังเดิมได้พระราชาได้ฟังคำกราบทูลนั้นแล้วก็ทรงดีพระทัยยิ่งนักจึงทรงรับสั่งให้เรียกหญิงนักฟ้อนผู้มีรูปร่างงดงามดังเทพอักษรมาแล้วตรัสว่าหากหญิงใดสามารถทำให้พระราชกุมารร่าเริงเบิกบานพระทัยและสามารถจะผูกพันพระราชกุมารไว้ด้วยอำนาจแห่งตัณหาได้เราจะให้หญิงนั้นได้ครองความเป็นใหญ่โดยจะพิเศษให้เป็นอัครมเหสีของพระราชกุมารในทันทีหญิงนักฟ้อนเหล่านั้นครั้นได้ฟังพระดำรัสของพระราชาแล้วก็ล้วนมีความยินดีปรีดาเพราะทุกคนก็ปรารถนาความเป็นอัครมเหสีด้วยกันทั้งนั้นจึงต่างรับอาสาด้วยความหวังอันมันเจิดส่วนพวกนางนมต่างช่วยกันสงสนานพระโพธิสัตว์ด้วยน้ำหอมแล้วตกแต่งให้งดงามราคเทพบุตรในสวงสวรรค์ให้บรรทมบนพระแท่นภายในห้องบรรทมซึ่งประดับประดาอย่างงดงามดังทิพยวิมานภายในตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นหอมแห่งสุคันธชาติอันชวนให้สำราญพระทัยจากนั้นจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเหล่าหญิงนักฟ้อนผู้เลอโฉมที่จะเฝ้าถวายการปรนนิบัตินวดแฟนพระโพธิสัตว์และประลาประโลมให้ทรงอภิรมย์แต่การฟ้อนรำขับร้องซึ่งแต่ละนางล้วนแสดงอากัปกิริยาที่น่าเย้ายวนพระทัยของพระราชกุมารสตรีสาวสวยผู้ฉลาดในจริตมารยาไม่ได้ประลาประโลมบุรุษใดแล้วก็ยากที่บุรุษนั้นจะไม่หลงไหลเพลิดเพลินและตกอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหาแต่สำหรับพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระปัญญาแล้วทรงพิจารณาเห็นยิ่งหล่อนนั้นเป็นเพียงอัตภาพที่รวมกันเข้าไว้อย่างวิจิตรประสานกันด้วยกระดูกฉาบช้าด้วยเนื้อและเลือดร้อยลัดด้วยเส้นเอ็นมีหนังเป็นเครื่องห่อหุ้มแพรวๆด้วยอาภรณ์เครื่องประดับอันอลังการแม้จะเป็นที่บันเทิงใจและใฝ่หาของผู้คนเป็นอันมากแต่ย่อมไม่เป็นที่ต้องการของผู้แสวงหาฝั่งคือนิพพานอย่างพระองค์เสมือนบ่วงที่พรานเนื้อวางกับดักล่อไว้แต่พรานเนื้อนั่นเองที่ต้องคร่ำครวญเสียใจเพราะมือเนื้อเห็นบ่วงแล้วก็พละหนีไปเนื่องจากไม่ปรารถนาที่จะติดบ่วงนั้นครั้นทรงดำริชนีแล้วพระกุมารยังทรงตั้งสัจจยาธิฐานในพระทัยว่าหากข้าพเจ้าจะได้ถึงฝั่งพระนิพพานในอนาคตกาลขออนุภาพของบุญบารมีที่สั่งสมมาดีแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนจึงนำมันดาลให้หญิงเหล่านี้จะได้แต่ต้องสรีระของข้าพเจ้าเลยครั้นอธิษฐานดังนี้แล้วก็ทรงกลั้นลมหายใจอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นและ

รีละของพระโพธิสัตว์ก็กลับแข็งกระด้างขึ้นดุจท่อนไม้เหล่าหญิงงามครั้นเห็นพระสรีละของพระโพธิสัตว์แข็งกระด้างก็เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวไม่กล้าแตะต้องพระสรีละของพระองค์พากันคิดว่าพระองค์คงจะเป็นยักษ์จำแรงมาเป็นแน่ว่าแล้วก็พากันวิ่งหนีพระราชกุมารไปด้วยความตื่นตระหนกไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้พระองค์อีกเลยส่วนว่าพวกมารจะหาทางทดลองพระราชกุมารจะวิธีการอย่างใดอีกนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้สุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวให้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ำค่าของชาวพุทธไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: ณพระวิหารเชตวันนครสาวัตถีเศรษฐีเจ้าสำอางผู้รักความสบายเมื่อได้ฟังพระพุทธโอวาทก็เกิดความเลื่อมใสในสัจธรรมปรารถนาจะมาบวชในพระพุทธศาสนา
1: เอาพวกเจ้าเร่งสร้างกุฏิหลังใหญ่ให้ข้าแล้วเข้าแล้วอย่าลืมสร้างโรงไฟและโรงครัวด้วยล่ะข้าจะเอาไว้เก็บตุนอาหาร
0: เศรษฐีเจ้าสำอางเมื่อบวชแล้วก็ยังไม่ละกิเลสมีข้าวของเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มต่างๆไว้ใช้จนล้นกุฏิ
2: ท่านบวชแล้วยายจึงสรรหาความสบายเหมือนเป็นฆราวาสแล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากับเราเถิดท่านจะได้เข้าใจหนทางละทิ้งกิเลสเสียที
1: เราไม่เห็นว่าตัวเราจะทำผิดประการใดพวกท่านนั่นแหละที่คิดมากไปเอง
3: ดูก่อนภิกษุในศาสนาของเรานี้ล้วนสรรเสริญคุณของความเป็นผู้มักน้อยสันโดษรักสงบเพียรผ่านกิเลสให้สิ้นไปไม่ใช่หรือแล้วทำไมท่านกลับถึงทำสิ่งไม่ควรเช่นนี้เล่า
0: พระภิกษุเจ้าสำรวยได้ฟังคำพระพุทธเจ้าแล้วแทนที่จะสำนึกผิดกลับบันดาลโทสะประชดประชันทำสิ่งมิควรอีก
1: ถ้าอย่างนั้นข้าพระพุทธเจ้าจะนุ่งแต่เพียงผ้าสบงผืนเดียวอย่างนี้เท่านั้น
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังก็ไม่ได้ทรงถือโทษกลับทรงพระก

0: รุณาระลึกชาติหนหลังด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วตรัสเตือนสติพระภิกษุหนุ่มรูปนี
1: ้ดูก่อนภิกษุเมื่อชาติปางก่อนท่านเคยเกิดเป็นผีเสื้อน้ำต้องทนลำบากยากแค้นถึง12ปีจึงค้นพบเทวธรรมแต่มาบัดนี้ท่านกลับทิ้งเทวธรรมนั้นอย่างน่าเสียดาย
0: แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเล่าเรื่องการแสวงหาเทวธรรมในอดีตชาติของพระภิกษุรูปนี้หรือเทวธรรมชาดกให้ภิกษุทุกรูปที่มาเฝ้าได้ฟังกันเทวธรรมชาดกในอดีตกาลสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติณกรุงพาราณสีพระอัครมเหสีทรงมีพระราชโอรสอยู่สองพระองค์พระองค์แรกนามมหิตสาสกุมารพระองค์รองนามจันทกุมารต่อมาพระนางก็ได้เสด็จสวรรคตตั้งแต่พระราชโอรสยังทรงพระเยาว์พระเจ้าพรหมทัตทรงมีมเหสีใหม่และทรงโปรดปรานมาก

0: ฮ่าใช่น่าเอ็นดูจริงๆมเหสีหากเจ้าปรารถนาสิ่งใดแก่สุริยกุมารก็ขอมาเถิดข้าจะให้เจ้าตามประสงค์ทุกประการ
1: ถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันขอราชสมบัติกรุงพาราณสีให้สุริยกุมารโอรสของเรานะเพคะ
2: พระเจ้าพรหมทัตถึงจะทรงโปรดปรานพระมเหสีเพียงใดแต่ก็มิได้ทรงหลงลืมความเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเรียกพระโอรสมหิศาสกุมารและจันทกุมารเพื่อบอกแผนการที่วางไว้
0: เจ้าสองคนจงเข้าป่าไปแสวงหาพระอาจารย์แล้วศึกษาหาความรู้วิทยาอาคมให้เชี่ยวชาญเถิดเมื่อกลับมาแล้วเจ้าจะได้มาทวงราชสมบัติคืน
2: พระเจ้าพรหมทัตทรงรู้ดีว่าหากพระองค์อ้างความถูกต้องตามจารีตไม่ยอมทำตามคำขอของพระมเหสีโอรสทั้งสองก็จะเป็นอันตรายแผนที่พระองค์วางไว้ย่อมเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วสุริยกุมารเมื่อเห็นเสด็จพี่ทั้งสองพระองค์ทรงเครื่องรัดกุมก็เข้าไปไต่ถาม
3: ท่านแม่ทำเช่นนี้ไม่ถูกต้องเลยค่ะขอไปอยู่ป่ากับท่านพี่สองคนนะข้าไม่อยากทำผิดตามท่านแม
2: ่แล้วพระโอรสทั้งสามพระองค์ก็ออกเดินทางด้วยกัน
4: สุริยกุมารเจ้ายังเล็กนักไปหาน้ำมาดื่มเถอะเดี๋ยวพวกพี่จะช่วยกันสร้างที่พักเอง
3: ว้าวเจอสระน้ำแล้วดีใจจังเดินมาแป๊บเดียวก็เจอเลยน้ำใสใสเย็นชื่นใจจริง
2: ๆด้วยความไร้เดียงสาสุริยกุมารหารู้ไม่ว่าในสระน้ำแห่งนี้มีผีเสื้อน้ำตนหนึ่งที่ดำรงชีวิตด้วยการกินเนื้อสัตว์และเนื้อคนอาศัยอยู่ท้าวเวสสุวรรณทรงมีพระกรุณาให้ผีเสื้อน้ำตนนี้สำนึกบาปจึงมีเทวบัญชาบังคับผีเสื้อน้ำตนนี้ไม่ให้ออกไปจับสัตว์และคนกินนอกบริเวณสระน้ำนี้เป็นอันขาดและหากคนที่ลงมาในสระนี้ถ้าเป็นผู้รู้เทวธรรมก็ห้ามทำอันตรายให้ตั้งใจศึกษาเทวธรรมจากผู้นั้นแล้วจึงจะพ้นเวร

0: เด็กน้อยเจ้ารู้หรือไม่ว่าเทวธรรมคืออะไร
1: เทวธรรมก็คือพระจันทร์กับพระอาทิตย์ไง
0: เจ้าเด็กน้อยอย่ามาโม้เลยถึงข้าจะไม่รู้ว่าเทวธรรมคืออะไรแต่คำตอบของเจ้าข้าก็รู้ผิดแน่ๆข้าจะขังเจ้าอยู่ในนี้ไว้เป็นอาหารของข้า

0: ุริยกุมารเจ้าอยู่ไหนเนี่ยท่านพี่มเหสาสักกุมารเรียกหาแล้วนะ
1: วิ
0: สระน้ำขอแวะดื่มน้ำก่อนละกันเดี๋ยวค่อยตามหาสุริยกุมารต่อ
2: เจ้าเด็กน้อยตอบข้ามาสิว่าเทวธรรมคืออะไร
0: เทวธรรมคืออะไรวะไม่เคยได้ยินเลยตอบไปก่อนละกันเทวธรรมก็คือทิศทั้งสี่ไงเจ้าไม่รู้หรอกเหรอ
2: ทิศทั้งสี่เหรอเอ๊ะแล้วท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจะให้เราตามหาทิศทั้งสี่ทำไมวะต้องไม่ใช่แน่ๆข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกข้าจะจับเจ้าเอาไว้เป็นอาหารอีกคนอีมีแน่ๆมือนี
3: ้ไม่นะปล่อยเราจะมีเสื้อน้ำเปลี่ยนเสื้อตัวปล่อยเราเดี๋ยวนี้นะ
2: ขัดขืนไปก็ไร้ประโยชน์ยังไงเจ้าก็ไม่รอดหรอก
3: ช่วย
2: ข้าจะตี
4: สุริยะกุมารกับจันทกุมารหายไปไหนกันเนี่ยเอ๊ะรอยเท้าเด็กต้องเป็นน้องทั้งสองของเราแน่แต่ทำไมรอยเท้าจึงมีแค่รอยที่ลงไปในสระน้ำล่ะสระน้ำนี้ต้องมีอันตรายแน่แ
2: น่พ่อหนุ่มเจ้าเดินทางมาไกลไม่ไปดื่มน้ำอาบน้ำในสระให้สบายก่อนเล่า
4: เจ้าเป็นใครเจ้าจับน้องทั้งสองของเราไปใช่ไหม
2: ใช่ข้าจับน้องของเจ้าไปเองข้าเป็นผีเสื้อน้ำจับคนกินได้ทุกคนเว้นเสียแต่คนผู้นั้นจะรู้ว่าเทวธรรมคืออะไร
4: ถ้าท่านอยากรู้เทวธรรมเราจะอธิบายให้ฟังแต่ต้องให้เราชำระร่างกายให้สะอาดเสียก่อนจัดที่นั่งเราให้สูงกว่าพื้นแล้วเจ้าต้องพนมมือฟังด้วยความเคารพ
2: ได้เลยโอ้รอมานานวันนี้ข้าจะได้รู้ว่าเทวธรรมคืออะไร
4: เทวธรรมคือผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันผ่องแผ้วประกอบด้วยหิริโอตปะหิริคือความละอายต่อบาปละอายในการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วโดยตัวเองเป็นเหตุโอตปะคือความเกรงกลัวต่อผลของบาปเช่นกลัวตกนรกกลัวโดนติฉินนินทาซึ่งผู้อื่นเป็นเหตุ
2: โอ้ข้าเข้าใจแล้วข้าจะยึดหลักเทวธรรมเอาไปปฏิบัติเอาล่ะข้าอนุญาตให้ท่านดื่มและใช้น้ำในสระนี้ได้ตามใจชอบแต่น้องของท่านนะข้าขอคืนให้คนเดียวเท่านั้นเพราะข้าทนหิวมานานคราวเนี้ยจะขอกินอิ่มสักมื้อ
4: ถ้าเช่นนั้นข้าขอสุริยะกุมารน้องคนเล็กของข้าคืนเถิด
2: ท่านบัณฑิตท่านรู้จักเทวธรรมแต่ทำไมท่านไม่ปฏิบัติตามหลักเทวธรรมท่านปล่อยให้น้องชายคนเล็กแล้วน้องคนโตของท่านที่มีอายุมากกว่าซึ่งถือว่ามีคุณธรรมสูงกว่าท่านไม่เห็นเกียรติต่อคุณธรรมนี้หรอกมือ
4: นี่แหละคือเทวธรรมน้องคนเล็กไม่ได้เกิดร่วมมารดาเดียวกับเราถ้าเราไม่ได้ตัวเขากลับไปย่อมมีคนครหาว่าเราสองพี่น้องร่วมกันฆ่าน้องคนเล็กเพื่อหวังในราชสมบัติ
2: น่าสรรเสริญท่านจริงๆท่านเป็นผู้รู้และผู้ปฏิบัติเทวธรรมโดยแท้เราจะคืนน้องให้ท่านทั้งสองคน
4: ข้าขอบใจท่านมากที่ปล่อยน้องข้าแต่ดูก่อนเถิดตัวท่านเกิดมากินเลือดกินเนื้อของผู้อื่นก็เพราะบาปที่สร้างไว้แต่ชาติปางก่อนชาตินี้ท่านจงเลิกทำบาปเสียเถิด
5: จากนั้นทั้งสามกุมารก็อาศัยอยู่ในป่ากับผีเสื้อน้ำตนนั้นจนวันหนึ่งมหิสาสกุมารสังเกตเห็นดาวนักขัตฤกษ์มัวหมองก็ทราบว่าพระราชบิดาเสด็จสวรรคตแล้วมหิสาสกุมารพาน้องทั้งสองกลับเมืองพร้อมกับพาผีเสื้อน้ำไปด้วย
4: เจ้าผีเสื้อน้ำเราไม่ควรจัดที่อยู่และหาอาหารให้เจ้ากินแล้วจากนี้ไปเจ้าจงใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์และบำเพ็ญศีลภาวนาเถิดเจ้าจะได้พ้นบาปกรรมเสียที
5: เมื่อมหิสาสกุมารเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วก็พระราชทานตำแหน่งมหาอุปราชให้แก่จันทกุมารและทรงแต่งตั้งสุริยกุมารเป็นเสนาบดี

เสื้อน้ำในครั้งนั้นได้มาเป็นพระภิกษุเจ้าสำอางนั่นเองส่วนสุริยกุมารได้มาเป็นพระอานนท์จันทกุมารได้มาเป็นพระสารีบุตรมหิดสาสกุมารเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกคนดีผู้อดกลั้นไว้ซึ่งความชั่วประกอบด้วยฮิริและโอตตัปปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันผ่องแผ้วท่านเรียกว่าผู้มีธรรมของเทวดาในโลก

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะ

ำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนวเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันอันนี้แล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็มีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิม

ในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเป็นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้

นุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งๆโปร่งๆกลวงๆกลงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆ นุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่ง

นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนำนานโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางๆ

ว่างคล้ายๆฟ้าสางๆตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางๆก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามรุ่งโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธาวิสัพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนอรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลสอนในฝันวิทยาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาสร้างบารมีตั้งแต่ปี2541โดยการชักชวนของเพื่อนบ้านยอดกัลยาณมิตรจึงทำให้ลูกได้มาพบหลวงพ่อและหมู่คณะซึ่งลูกจะขอเล่าชีวิตโดยยอดดังนี้ค่ะคุณพ่อเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชีพรับราชการทหารเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยมียศเพียงพลทหารอุปนิสัยส่วนตัวของคุณพ่อเป็นคนหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียอยู่บ่อยๆแต่ที่แย่มากกว่าอารมณ์ร้ายคือท่านชอบดื่มเหล้ามากๆดื่มเป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียวค่ะหลังจากเลิกงานเป็นต้องเมากลับบ้านเสมอเมาแล้วก็พลานอารวาสทะเลาะตบตีคุณแม่ของลูกบางครั้งเมาจะไม่รู้ตัวคุณพ่อจะมาจับตัวลูกซึ่งยังเล็กๆอยู่โยนลงคลองข้างบ้านโอ้หัดว่ายน้ำซึ่งมีขนาดลึกมากลูกเองตอนนั้นก็ว่ายน้ำไม่เป็นแต่โชคดีคุณแม่ได้มาช่วยลูกไว้ทันค่ะความเมาของคุณพ่อนอกจากจะทำให้คนในครอบครัวแย่ไปตามๆกันแล้วหน้าที่การงานของคุณพ่อก็ไม่เจริญก้าวหน้าอีกด้วยโทษของน้ำเมาทำคุณพ่อต้องลาออกจากทหารลาออกจากทหารมาเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลรองเท้าทหารแทนจนกระทั่งปลดเกษียณก็ทหารคุณพ่อจึงมาอยู่บ้านกินเงินบำนาญเป็นเวลา3ปีปี2536ขณะที่คุณพ่ออยู่บ้านเฉยๆจู่ๆก็มีเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับท่านจนได้คือคุณพ่อเกิดอุบัติเหตุหกล้มศีรษะฟาดกับจักรเย็บผ้าเอ็มเมาหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยทำให้ต้องเข้าห้อง ICU อยู่ประมาณ1อาทิตย์จึงเสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกเมื่ออายุ63ปีคุณแม่ของลูกเป็นคนราชบุรีโดยกำเนิดทนมาพบรักและแต่งงานอยู่กินกับคุณพ่อที่จังหวัดนนทบุรีชีวิตการทำงานของคุณแม่นั้นต้องอกตรมขมขื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะคุณพ่อเป็นคนขี้เมานี่มั้ยจ๊ะขี้เมาเนี่ยคุณแม่ถูกคุณพ่ออารวาสทุบตีเป็นประจำจะลูกๆเห็นชินหูชินตาไปเสียแล้วค่ะเมื่อคุณแม่ถูกคุณพ่อตบตีจนอาการสาหัสสะบักสะบอมแล้วคุณแม่ก็เก็บเสื้อผ้าหนีไปอยู่กับคุณยายที่ราชบุรีแต่เมื่อใดที่คุณพ่อไปง้อคุณแม่ก็ยอมใจอ่อนอภัยให้คุณแม่คุณพ่อทุกทีแล้วก็กลับมาอยู่กับคุณพ่ออย่างเคยหลังจากกลับมาแล้วคุณแม่ก็โดนเหมือนเคยคุณพ่อทำทารุณกรรมเช่นเดิมแต่คุณแม่ก็ยอมเป็นกระสอบทรายอดทนอยู่กับคุณพ่อเพราะรักลูกพ่อเนี่ยเคยรักคุณแม่เคยเล่าให้ลูกฟังมาท่านเคยกินยาขับเพื่อทำแท้งตัวลูกอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จถือคุณแม่ต้องทำอย่างนั้นกับเพราะกลัวคุณพ่อจะทอดทิ้งจึงไม่อยากจะมีลูกเป็นภาระเนื่องจากขณะที่แต่งงานนั้นคุณแม่มีอายุ29ปีถึงคุณพ่อมีอายุ24ปีห่างกันถึง5ปีลูกจึงเกิดจะไม่มีโอกาสได้มาลืมตาดูลูกแล้วค่ะดูโลกแล้วค่ะแต่พอคลอดออกมาแล้วแขนข้างซ้ายก็โก่งมาตั้งแต่คลอดจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่หายต่อมาเมื่อลูกเติบโตเรียนจนกระทั่งจบม.6ก็ได้ออกหางานทำใบส่งเสียตัวเองเรียนในระดับปริญญาตรีที่ม.รามแต่ก็เรียนไม่จบเพราะมีคนรู้จักชักชวนลูกให้ไปทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่าเป็นงานดีเงินดีที่อยู่สบายขณะนั้นลูกเองก็สนใจจึงตัดสินใจมาประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะนี่วิบากกรรมนำมาแต่พอมาถึงก็พบว่าลูกโด

0: โอนหลอกมาขายบริการที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นลูกต้องทำงานใช้หนี้แทนเอเย่นอยู่ประมาณ1ปี จึงได้ไปอยู่กินกับสามีชาวญี่ปุ่นจนมีลูกชายด้วยกัน1คนแต่ชีวิตครอบครัวลูกก็ไม่ได้มีความสุขแม้แต่เพียงนิดเดียวเนื่องจากสามีเคยแต่งงานไปแล้ว2ครั้งมีลูกชายติดมา1คนลูกติดกับสามีก็เข้ากับลูกไม่ได้เลยส่วนสามีก็ชอบดื่มเหล้าอีกแล้วดื่มเหล้ามากๆลูกต้องใช้ความอดทนอยู่กับสามีเป็นอย่างมากเพราะสามีไม่เคยปรับตัวเข้าหาลูกเลยสำหรับยังเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่อ่านเร็วขนาดนี้ฟังทันไหมจ๊ะแล้วก็ยังล้มเหลวในหน้าที่การงานอีกด้วยต้องออกจากงานอยู่บ่อยๆจึงทำให้ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวตกมาเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องหาเพื่อมาจนเจือครอบครัวจนลูกคิดที่จะฆ่าตัวตายให้มารู้แล้วรู้รอดไปแต่ลูกก็คิดอีกทีว่าถ้าเราตายดูหัวใจของแม่นะจ๊ะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเราต้องลำบากเป็นแน่เมื่อคิดได้เช่นนี้ลูกจึงได้คิดว่าต้องอยู่เพื่อลูกชายคนนี้ค่ะจากนั้นมาปี2541มีเพื่อนบ้านชาวไทยคนหนึ่งได้นำหนังสือประกายทำมาให้ลูกอ่านมาแล้วลูกประทับใจมากจึงได้หาที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนั้นแล้วก็พบว่าเป็นของศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวจากนั้นลูกก็ได้โทรศัพท์ติดต่อไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวเพื่อขอสื่อธรรมะต่างๆแล้วเจ้าหน้าที่ของศูนย์โตเกียวก็แจ้งข่าวบุญต่างๆจากทางวัดไปที่บ้านของลูกเสมอในช่วงที่ลูกไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นน้องชายคนที่สองซึ่งอยู่ที่เมืองไทยก็ป่วยเป็นโรคเบาหวานซึ่งภาระนี้ก็ตกเป็นของคุณแม่ที่ต้องพาไปโรงพยาบาลและคอยบีบนวดดูแลใจใส่อยู่ตลอดเวลาโอ้นี่ลูกเคยเป็นภาระของแม่แต่ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันไปก็ดูแลกันมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาจนกระทั่งวันหนึ่งกันดาที่คุณแม่บีบขาให้น้องชายอยู่สันนิษฐานดิจ๊ะทั้งคู่เกิดขัดใจกันอะไรเกิดขึ้นอ่ะคุณแม่โมโหน้องชายมากก็เผลอไปดึงเอาขาข้างซ้ายน้องชายอย่างแรงจนมีเสียงดังกึกจนน้องชายเดินไม่สะดวกไม่ใช่ลูกทำลูกทำด้วยวจีกรรมแม่ทำด้วยกายกรรมเขาป่วยจะได้ประมาณ 5-6 เดือนยังเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานอายุได้39ปีหลังจากที่น้องชายเสียชีวิตได้ไม่นานคุณแม่ก็มีการปวดขาข้างซ้ายเหมือนกับที่น้องชายปวดเอาละสิจนต้องไปหาหมอแต่หมอหาสาเหตุไม่พบอาการปวดก็ยังเป็นอยู่อย่างเดิมจนเดินไม่สะดวกแล้วสันนิษฐานกันไปเลยนะจ๊ะว่าอะไรเกิดขึ้นต่อมาเมื่อมกราคมปี2548ลูกชายคุณแม่ได้ดู DMCเราจึงติดต่อไปหาน้องสาวเพื่อติดจานดาวทองให้คุณแม่ดูแต่เธอก็ปฏิเสธจนลูกต้องออกคำสั่งว่าต้องติดดาวธรรมจะติดให้คุณแม่เป็นของขวัญปีใหม่คุณแม่ดูแล้วจะได้มีแต่สิ่งดีๆเธอจึงปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ทำตามที่ลูกสั่งค่ะจากนั้นลูกจึงเขียนจดหมายประมาณ10แผ่นเพื่ออธิบายเรื่องวัดเรื่องหลวงพ่อให้น้องสาวฟังว่าอ่านได้หรือเปล่า
1: ได้ครับ
0: เขาเขียนว่าหลวงพ่อทำเพื่อชาวโลกท่านจะให้ชาวโลกหลุดพ้นทุกข์แล้วข้อความต่างๆอีกมากมายแต่น้องสาวก็จะตอบกลับมาว่าน้องสาวตอบกลับมาว่าทำบุญที่ไหนก็เหมือนกันวัดที่มีคนไปมากๆไม่อยากไปแล้วก็มีข้ออ้างต่างๆนานาแต่เธอก็ไม่ได้ขัดขวางคุณแม่ในการทำบุญแล้วคุณแม่ก็ได้ดู DMCเมื่อคุณแม่ดู DMC แล้วท่านก็เปลี่ยนไปคือใจเย็นมากขึ้นแล้วก็เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมรู้เรื่องความเป็นจริงของชีวิตจึงทำให้ท่านรักการสั่งสมบุญมากขึ้นนี่พระเจ้าว่าทุกคนมีเชื้อแห่งความดีอยู่ในใจคุณแม่จะตื่นขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิใส่บาตรทุกวันไม่เคยขาดและแล้วอาการปวดขาของคุณแม่ก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับลูกเองก็ได้โทรศัพท์เป็นกระบี่ให้คุณแม่ตลอดและคุณแม่ก็ได้ทำบุญกับทางวัดมาตลอดด้วยเช่นกัน

อาคาคำถามบุพกรรมใดทำให้คุณพ่อคำถามนะจ๊ะบุพกรรมใดทำให้คุณพ่อหกล้มศีรษะกระแทกกับจักรเย็บผ้าอาสันนิษฐานกันไปนะจ๊ะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกตายก่อนตายนักศึกษาบอกให้คุณพ่อนึกถึงพระท่านนึกได้ไหมคะคุณพ่อตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญอุทิศไปให้หรือไม่อย่างไรคะกรรมใดคุณแม่จึงมีสามีขี้เมาและถูกทุบตีอยู่เสมอและกรรมใดคุณแม่ถึงเจ็บขาข้างเดียวกับที่น้องชายเจ็บเจ็บนี้เจ็บนานเดียวแหละใช่กรรมที่ท่านดึงขาน้องชายไหมคะคุณแม่ควรแก้ไขอย่างไรบุพกรรมใดที่ทำให้น้องชายเป็นโรคเบาหวานและกรรมใดที่ทำให้คุณแม่ต้องดึงขาน้องชายจนเกิดอาการเจ็บปวดไม่สามารถเดินได้สะดวกน้องชายตายแล้วไปไหนได้รับบุญอุทิศไปให้หรือไม่อย่างไรคะอย่างนี้ถูกหลักวิชานี่ต้องเขียนคำถามหนึ่งเนี่ยปัจจุบันน้องสาวป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินโอ้รวยทีเดียวสะเก็ดมาเป็นเงินเธอมีวิบากกรรมอย่างไรอ๋องั้นก็คงไม่รวยแล้วล่ะจะแก้ไขได้อย่างไรคะลูกจะเป็นกัลยาณมิตรให้เธออย่างไรบุพกรรมใดที่ทำให้น้องสาวต้องทะเลาะกับคุณแม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันน้องสาวจะมีกรรมเช่นไรควรแก้ไขกรรมนี้ได้อย่างไรตามทันไม่ใช่อ่านเร็วๆขนาดนี้บุพกรรมใดทำให้ลูกต้องถูกคุณแม่ทำแท้งแต่ก็รอดมาได้เป็นเพราะบุญใดช่วยไหมคะกรรมใดทำให้ลูกแขนข้างซ้ายพิการแขนโกมาตั้งแต่เกิดเป็นเพราะคุณแม่ทานยาทำแท้งใช่หรือไม่คะและลูกมีอาการชาตามือเท้าศีรษะอีกทั้งเป็นโรคกระเพาะลำไส้อักเสบลูกมีกรรมมาอย่างไรควรแก้ไขอย่างไรดีคะอย่างนี้เรียบเรียงคำถามได้ดีกรรมใดทำให้ลูกโดนหลอกไปขายบริการและบุญใดที่ทำให้ลูกไปเจอสามีคนปัจจุบันแล้วเลิกอาชีพนี้ได้คะกรรมใดที่ทำให้ลูกมาเจอทั้งคุณพ่อทั้งน้องชายและสามีที่ชอบดื่มเหล้ามากลูกควรแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรลูกฝันในคุณพ่อและน้องชายครั้งหลังว่ามีหน้าตาผ่องใสกว่าครั้งก่อนๆนั้นเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรลูกและเพื่อนอะไรไม่เคยทำบุญร่วมกันมาหรือไม่คะทำไมถึงคุยเรื่องบุญรู้เรื่องเราสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรนี่ได้กัลยาณมิตรเธอจึงพบแสงสว่างเห็นไหมเจ้าว่าโลกไม่อาจขาดดวงตะวันได้เหมือนมนุษย์ก็ไม่อาจที่จะขาดกัลยาณมิตรได้นี่แหละคุณแม่ตัวลูกและลูกชายเคยสร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะมาอย่างไรจะมีสิทธิ์ไปดุสิตบริบูรณ์บุญวิเศษหรือไม่อย่างไรคะนี่ถามคำถามนี้มาได้ดีอย่างนี้น่าตอบผู้เรียบเรียงก็ใช้ได้ชื่อเพราะดีเนี่ยใช้ได้ทีเดียวหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่อหกล้มศีรษะกระแทกกับจักรเย็บผ้าทำให้เส้นเลือดในสมองแตกตายเพราะกับในอดีตเมื่อเมาแล้วในอดีตนะจ๊ะเมาข้ามชาติเลยชอบมีเรื่องทะเลาะทุบตีชกต่อยผู้อื่นและภรรยารวมทั้งกรรมฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มทั้งอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วด้วยอาการหมดสติไม่รู้เรื่องที่แนะนำเรื่องบุญจึงทำให้จิตเศร้าหมองได้ไปเกิดในมหานรกขุม5หลายรอบแล้วด้วยกรรมเดิมสุราเป็นอาจินนี่ผู้ผลิตผู้ขายเนี่ยไม่รับผิดชอบผู้ดื่มก็ไม่มีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตกำลังโดนนายนิริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้แต่บุญที่อุทิศไปให้ก็ไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้ะก็ทำบุญไปเรื่อยๆนะลูกนะเพราะถึงอย่างไรท่านก็เป็นบิดาของเราเนี่ยผู้ให้กำเนิดกายมนุษย์ให้เราได้มาสร้างบารมีคุณแม่มีสามีขี้เมาแล้วถูกทุบตีเสมอเพราะในอดีตสมัยที่แม่เกิดเป็นผู้ชายนี่อดีตผู้ชายชอบดื่มเหล้าเมาแล้วก็ชอบทุบตีภรรยาเสมอเมื่อวิบากกรรมตามมาทันก็มาเจอบ้างเป็นภาพในอดีตของตัวท่านที่มาเจอพ่อขี้เมาแล้วก็ถูกที่เจอสามีขี้เมาแล้วก็ถูกทุบตีอย่างนี้แหละจ้าคุณแม่เจ็บขาข้างเดียวกับน้องชายเจ็บเพราะก
รรมที่เคยเตะทุบตีผู้อื่นในยามที่เมาสมัยที่คุณแม่เกิดเป็นผู้

ชายดังกล่าวมารวมส่งผลกับกรรมที่ดึงขาน้องชายจนอาการบาดเจ็บขาเดินไม่ได้จ้ะกรรมจึงบดบังทำให้คุณหมอหาสาเหตุไม่เจอไม่ใช่แปลว่าคุณหมอไม่มีความรู้ไม่ใช่แต่กรรมมันบังให้ทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วอุทิศบุญไปให้ผู้ที่เราล่วงเกินทั้งในอดีตและปัจจุบันบ่อยๆจ้าน้องชายเป็นโรคเบาหวานและถูกคุณแม่ดึงขาน้องชายจนเกิดอาการเจ็บปวดและขาเดินไม่ได้เพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มสุราและเมื่อเมาแล้วชอบเตะทุบเตะผู้อื่นทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้าตายแล้วได้จิตเศร้าหมองคตินิมิตดำมืดได้ดิ่งไปเกิดในมหานรกขุม5ด้วยการดื่มสุราเป็นอาจินไปทั้งคุณพ่อคุณลูกกำลังโดนนายนิริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้แต่บุญที่อุทิศไปให้ก็จะไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้ะน้องสาวป่วยด้วยโรคสะเก็ดเงินพระอ่ะสันนิษฐานดิจ๊ะวจีกรรมถูกต้องจ้ะวิจีกรรมที่จ้ะผู้มีพระคุณคือได้เถียงและด่าพ่อแม่ทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลจ้ะอดีตด้วยปัจจุบันด้วยนี่ว่าบุปการีจะแก้ไขลูกก็จะต้องแนะนำให้เธอไปกราบขอขมาพ่อแม่พ่อไม่อยู่แล้วก็แม่แล้วก็ปฏิญาณตนว่าจะแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นจะต้องพูดแต่ปิยวาจาแล้วก็มีศีล5เป็นปกติมีบากรรมนี้ก็จะหนักเป็นเบาพูดจาเพราะๆพูดแต่ในเรื่องดีความจริงแล้วก็มีประโยชน์น้องสาวต้องทะเลาะกับคุณแม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือเพราะเราเรียนมาหลายเคสละเป็นกรรมเก่าของแม่ที่เถียงพ่อเถียงแม่ในอดีตจึงทำให้มาเจอลูกสาวที่เถียงตัวเองบ้างกอบกับน้องสาวก็มีนิสัยอย่างนี้ข้ามชาติมาจึงทำให้มาสร้างกรรมใหม่กับแม่ปัจจุบันและทำให้เป็นโรคสะเก็ดเงินด้วยวิบากกรรมนี้จะทำให้น้องสาวก็จะเป็นโรคสะเก็ดเงินดังกล่าวถ้าจิตสมองก็จะต้องไปอบายตอนนี้ให้เรานิสัยนี้เสียแล้วก็ไปกราบขอขมาคุณแม่ด่วนจีเลยจ้าตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ต้องรีบไปนะลูกนะบอกน้องสาวลูกต้องถูกคุณแม่ทำแท้งแต่รอดมาได้เพราะกรรมในอดีตตัวลูกเคยสนับสนุนการทำแท้งสนับสนุนแต่ต่อมาเปลี่ยนใจไปห้ามเขาไม่ให้ทำแท้งซิก่อนได้ทันแต่แรกสงสารพักพวกก็สนับสนุนไปเถอะไปเอาออกเถอะเพราะว่ามันยังไม่พร้อมเนี่ยแต่ตลาดไปถ่ายกลัวบาปแล้วเธอยาเลยจึงทำให้ไม่มีการถูกทำแท้งจนถึงตายจ้ะแต่ก็ถูกทำจึงรอดมาได้ลูกแขนข้างซ้ายพิการแขนโก่งมาตั้งแต่เกิดเพราะกรรมในอดีตในชาติที่เป็นผู้ชายนี่ก็อดีตผู้ชายเหมือนกันมักจะชอบทุบตีลูกหลานบริวารในครอบครัวและบางครั้งตอนเมามักจะจับแขนเด็กนี่ก็ขี่เมาเก่าเหมือนกันแขนเด็กลูกบริวารในเรือนจับแขนเด็กลูกบริวารแล้วจับเวียงไปฟาดกับสาวในเรือนจนแขนเด็กหักและไม่ได้ช่วยรักษาจนแขนเขาพิการไม่สมประกอบตลอดชีวิตนำมาส่งผลจ้ะลูกมีอาการชาตามมือเท้าศีรษะอีกทั้งมีอาการลำไส้อักเสบเพราะกำลังกล่าวในอดีตที่เมื่อเมาแล้วชอบทุบตีลูกหลานบริวารโอ้เมาเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยน้ำเมาเนี่ยจนมือเท้าศีรษะของเขาชากับความเครียดในปัจจุบันเกี่ยวกับชีวิตในครอบครัวทำให้ลูกเป็นอย่างนั้นแหละจ้ะจะตั้งแก้ไขลูกก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาอดทนเอานะลูกนะอดทนอดใจเอาแล้วก็สั่งสมทานศีลภาวนาแล้วที่กุศลนี่ไปให้ผู้ที่เราเคยไปทำร้ายบิดเบียนเขาเอาไว้ดังกล่าวจ้ะส่วนชีวิตในปัจจุบันก็ให้อดทนไว้เวลาในโลกมนุษย์มันประเดี๋ยวประดาวทุกข์ก็ทุกข์ไปนานให้ทำอย่างนี้บ่อยๆนะก็จะเป็นเบาจ้าลูกโดนหลอกไปขายบริการเพราะ

0: ำกรรม
1: กรรมในอดีตที่เคยเกิดเป็นผู้ชายในชาติดังกล่าวเมื่อเมาแล้วมักจะชอบปลุกปล้ำคนใช้ในเรือนตนบ่อยๆมาส่งผลจ้ะในเรือนตนลูกเจ้าสามีคนปัจจุบันและเลิกอาชีพนี้ได้เพราะมีบุญในการสงเคราะห์ญาติในอดีตมาอุ้มชูพระเจ้าถูกต้องลูกต้องมาเจอคุณพ่อน้องชายและสามีขี้เล่านั้นก็คือภาพในอดีตของตอนในชาติเป็นผู้ชายขี้เมาเจ้าชู้มาส่งผลทำให้ดึงดูดมาเจอคนเหล่านี้เลยจะแก้ไขชาตินี้ลูกก็ต้องทำทานรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์แล้วเจริญภาวนาให้มากๆแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ไปจ้ะลูกฝันเห็นคุณพ่อและน้องชายภายหลังว่าหน้าตาผ่องใสกว่าครั้งแรกนั้นจ้ะก็เป็นเพียงแค่กุศลนิมิตรวมกับจิตนิวรณ์ที่ผูกพันกับคุณพ่อและน้องชายแต่บุญที่ทำอุทิศไปให้ก็ไปคอยท่านทั้งสองอยู่ที่ยมโลกแล้วรอวันเวลาที่พ้นจากมหานรกซึ่งอีกยาวนานทีเดียวนานมากคุ้มห้าจ้ะยาวนานลูกและเพื่อนกัลยาณมิตรได้คุยเรื่องบุญกันรู้เรื่องพระเคยช่วยประคับประคองซึ่งกันและกันมาในหลายๆครั้งและในหลายๆชาติเพื่อให้มาเจอหมู่คณะเพราะในอดีตลูกยังใจขึ้นๆลงๆได้พลัดกับหมู่คณะมาบางชาติก็เจอหมู่คณะบางชาติก็ไม่เจอกันเพราะเผลอไปสร้างกรรมมาแต่ชาติใดที่เจอเพื่อนกัลยาณมิตรคนนี้ก็เพื่อนก็จะประคับประคองให้กลับมาเจอหมู่คณะอีกจ้ะคุณแม่ตัวลูกและลูกชายก็เคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่ไม่สม่ำเสมอแต่นั้นทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันแต่นั้นอย่าให้หลุดจากหมู่คณะไปอีกนะจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่87จากตอนที่แล้วนายช่างหม้อครั้นทราบว่าชายหนุ่มผู้มาขอพำนักอยู่ในเรือนของตนแท้ที่จริงเป็นถึงราชบัณฑิตก็ตกใจกลัวเกรงว่าตนจะต้องโทษสถานหนักจึงรีบขอโทษเป็นการใหญ่มโหสถเห็นอาการตื่นกลัวของนายช่างจึงปลอบว่าท่านอย่าได้วิตกกังวลไปเลยท่านน่ะเป็นผู้มีอุปการะแก่เราตั้งหากล่ะว่าแล้วก็มอบทรัพย์พันกหาปณะนั้นไว้กล่าวอำลาเสร็จแล้วก็ก้าวขึ้นสู่รถม้ามุ่งหน้าสู่มิถิลานครในทันทีเมื่อกลับมาถึงพระราชวังมโหสถก็ยังไม่ได้เข้าเฝ้าทันทีแต่ได้ให้ท่านอมาตย์เข้าเฝ้ากราบทูลแทนอมาตย์ได้กราบทูลว่าไปพบมโหสถเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างปั้นหม้อเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้เพราะเนื้อตัวสกปรกมอมแมมไปด้วยดินโคลนแม้แต่ขณะนี้นะก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำของอมาตย์แล้วก็ทรงคลายความระแวงหายโกรธในมโหสถจึงรับสั่งกลับมาหาอมาตย์ให้ไปบอกมโหสถว่ายินดีต้อนรับมโหสถเข้าสู่พระราชวังให้มีอิสริยยศดังเดิมทุกอย่างให้ไปอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วค่อยเข้าเฝ้าตามปกติมโหสถบัณฑิตรับทราบพระกระแสรับสั่งแล้วก็รีบกลับไปยังเรือนของตนได้พบนางอมราเทวีพูดคุยกับนางพอสมควรแล้วก็ขอตัวไปอาบน้ำชำระกายแต่งกายด้วยเครื่องอิสริยยศดังเดิมแล้วจึงรีบกลับมาเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลเล่าเรื่องราวที่ตนได้ไปอาศัยอยู่ที่บ้านของนายช่างปั้นหม้อพระเจ้าวิเทหราชครั้นตรัสปฏิสันถานกับมโหสถบัณฑิตพอสมควรแล้วใครจะทรงทราบถึงน้ำใจของท่านว่าคิดอย่างไรจึงทำไปเช่นนี้จึงตรัสว่าพ่อมโหสถเอ๋ยคนบางคนในโลกนี้นะสมบูรณ์ด้วยยศพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์และบริวารเขามีความคิดว่าความสุขเพียงเท่านี้น่ะก็มากพอแล้วสำหรับเราจึงไม่ปรารถนาจะทำชั่วไม่ขวนขวายเพื่อความเป็นใหญ่มากไปกว่านี้ส่วนคนบางพวกน่ะคิดว่ายศศักดิ์ทรัพย์สมบัติและบริวารที่เรามีอยู่นี้น่ะก็เพราะเจ้านายได้มอบให้หากเรายังคิดประทุษร้ายต่อเจ้านายใครๆก็จะตำหนิติฉินเอาได้เขาคิดดังนี้แล้วจึงไม่คิดทำชั่วเพียงเพราะกลัวว่าจะถูกติเตียนท้าวเธอตรัสเพียงเท่านี้ก็ทรงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะรับสั่งถามมโหสถบัณฑิตตรงๆว่าส่วนเธอล่ะเป็นผู้มีปรีชาสามารถฉลาดปราดเปรืองถึงเพียงนี้นะถ้าเธอหวังจะครอบครองวิเทหรัฐก็คงไม่ใช่เรื่องยากอะไรอย่าว่าแต่วิเทหรัฐเลยแม้นเธอปรารถนาความเป็นใหญ่เหนือชมพูทวีปก็ย่อมมีทางสำเร็จได้แน่แต่เพราะเหตุไรกันเล่าเธอถึงไม่คิดช่วงชิงราชสมบัติของเราไม่กระทำความเดือดร้อนให้แก่เราครั้นมโหสถบัณฑิต
ถูกพระราชาตรัสถามเหตุผลที่แท้จริงของตนจึงถือโอกาสนั้นกราบทูลถวายความสัตย์

ริงแด่เท้าเธอว่าขอเดชะพระบารมีปกเกล้ามโหสถกราบทูลอย่างนอบน้อมบัณฑิตทั้งหลายนะย่อมไม่ประพฤติชั่วเพราะปรารถนาความสุขเพื่อตนแม้ว่าก่อนนั้นตนจะรุ่งเรืองด้วยทรัพย์และบริวารเพียงใดแต่ถึงจะประสบวิบัติในภายหลังเขาก็ย่อมไม่ทิ้งธรรมยังเป็นผู้สงบเย็นเพราะละอคติที่เกิดจากความรักและความชังเสียได้ดังนั้นจึงไม่ควรกล่าวว่าบัณฑิตอาจละทิ้งสุจริตธรรมเพราะเห็นแก่สุขจอมปลอมพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับเหตุผลนั้นแล้วก็ทรงพอพระทัยไม่น้อยแต่เมื่อจะทรงทดลองมโหสถต่อไปอีกจึงตรัสถามว่าบุคคลบางคนน่ะเป็นผู้ต่ำสักแต่ปรารถนาความเป็นใหญ่มุ่งครอบครองราชสมบัติด้วยใจเห่อเหิมลำพองเขามีความคิดว่าเมื่อเราทำการหักหารแย่งชิงราชบัลลังก์มาเป็นของตนแล้วเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอิสริยยศดำรงอยู่ในราชสมบัติอันโอฬารมีบริวารล้อมหน้าล้อมหลังและได้รับสุขตามที่ตนปรารถนาแล้วเมื่อนั้นแหละเราจึงค่อยประพฤติธรรมตั้งหน้าประกอบคุณงามความดีก็ยังทำได้มโหสถเอ๋ยบุคคลที่คิดเช่นนี้นะก็มีอยู่มากไม่ใช่หรือเธอล่ะจะเห็นอย่างไรฝ่ายมโหสถบัณฑิตเพื่อจะคลายข้อสงสัยของเท้าเธอจึงได้ยกข้ออุปมาขึ้นแสดงว่าข้าแต่มหาราชเจ้าบุคคลนั่งหรือนอนใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดก็ไม่ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะบุคคลผู้ประทุษร้ายมิตรนับว่าเป็นคนเลวทรามก็บัณฑิตทั้งหลายได้เล่าเรียนธรรมมาจากผู้ใดแม้จะเป็นเพียงความรู้เล็กน้อยแต่ทว่าเป็นเหตุบรรเทาความสงสัยของตนเสียได้เขาพึงระลึกเสมอว่าท่านผู้นั้นเป็นดุจประทีปส่องปัญญาเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอาศัยของตนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเขาก็ไม่พึงตัดไมตรีที่มีต่อท่านผู้นั้นให้ขาดสิ้นไปท้าวเธอทรงสดับภาษิตของมโหสถแล้วก็ทรงโสมนัสยิ่งนักความคลางแคลงที่เหลืออยู่ก็หมดสิ้นไปจากพระหฤทัยขันมโหสถบัณฑิตได้พิสูจน์ให้พระเจ้าวิเทหราชทรงทราบถึงเจตนาที่บริสุทธิ์ของตนกระทั่งเปลื้องมนทินจนหมดสิ้นแล้วจึงคิดในใจว่าบัดนี้นะเป็นโอกาสที่เราจะได้กล่าวทักท้วงพระองค์ในข้อที่ทรงทำเกินกว่าเหตุเป็นข้อบกพร่องที่พระองค์ควรจะทรงรับรู้ไว้บ้างคิดดังนี้แล้วจึงค่อยๆกราบทูลเท้าเธออย่างระมัดระวังว่าขอเดชะพระบารมีปกเกล้าข้าพระพุทธเจ้าใคร่ขอโอกาสกราบบังคมทูลถึงธรรมเนียมแต่โบราณถวายแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสักหน่อยนึงพระพุทธเจ้าค่ะครั้นเท้าเธอทรงประทานโอกาสว่าเธอน่ะปรารถนาจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะมโหสถจึงกราบทูลว่าขอเดชะ
บุคคลผู้ครอง

เรือนเป็นคนเกียจคร้านย่อมจะหาความเจริญมิได้สำหรับผู้ที่เป็นนักบวชหากไม่มีความสำรวมระวังย่อมไม่งามบัณฑิตผู้มักโกรธย่อมไม่งามอีกประการหนึ่งพระราชาผู้ทรงประกอบราชกิจโดยขาดการพินิจพิจารณาเนี่ยย่อมไม่งามส่วนว่าพระราชาธิบดีผู้ทรงพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนแล้วจึงทรงประกอบราชกิจข้อนี้นะน่าสรรเสริญยิ่งนักแต่หากไม่เป็นเช่นนั้นก็ไม่พึงทรงราชกิจเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำกราบทูลตักเตือนของมโหสถบัณฑิตซึ่งเป็นภาษิตของนักปราชญ์ที่ได้รับการกลั่นกรองอย่างดีแล้วก็มิได้ทรงขุ่นเคืองพระทัยแต่กลับทรงโสมนัสลื่นใสในมโหสถบัณฑิตมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ว่าเท้าเธอจะรับสั่งอะไรกับมโหสถอีกนั้นโปรดติดตาม

0: ดีครับ
1: หนึ่งสองเย
2: ้คนที่เล
0: ็กคนนี้เหร
3: อขอดอกไม
4: ้ร้องลูก
5: ไม่ดื้อมันเกิดความทุกข์ที่เราก็ต้องหาทางออกพอเรามาเจอวัดนะครับวัดเขาก็บอกว่าเราจะต้องมีสตินะเมื่อเรามีสติเราก็สามารถที่จะคิดหาทางออกได้
6: เราถึงการเชิญมาเก็บไว้รอบแรกเข้าไหวไหม
5: เราเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องข่าวเรื่องอะไรอยู่แล้วต้องมาพิสูจน์เองมาเห็นเองครับวัดกว้างใหญ่มากสะอาดระเบียบขยะแทบไม่มีเลยไม่มีหมาแมวเนาะไม่ได้เหม็นขี้หมาขี้แมวขี้นกเนี่ยซึ่งเราเคยได้ยินมาเราก็ไม่ได้ไม่รู้อะแต่เรามาแล้วไม่มีใครมาบอกว่าเราต้องทำบุญเท่านั้นบาทเท่านี้บาทเลยแค่เราล้วงเงินไปในกระเป๋าแล้วเรามีเงินอยู่10 บาทมีเงินอยู่20 บาทเราก็อยากทำบุญกับพระ
7: โอ้แปลว่าและสถาปนา3 ปี
5: ไม่ได้มีเงินไปร่วมบุญที่จะถือพระไตรตรงนั้นไงเขาอาจจะมีร่วมบุญกัน 1M 1S 1อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีปัจจัยเยอะขนาดนั้นแต่เราอยากอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นแล้วอยู่ในพรมแดงตรงนั้นที่เดียวที่มันเป็นได้คือเราต้องมาเป็นอาสาสมัครรับบุญ

0: มสมบทก็เป็นหัวหน้าบวชแล้วก็ถือว่าครบอย่างหน้าติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับจุดติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับขอเรียนเชิญ
1: ถ้าเราไปทำงานใช่ไหมเราก็ต้องเอาแรงกายเราเนี่ยเวลาเราเนี่ยไปแลกเพื่อให้ได้เงินเดือนเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอาเงินมาทำบุญใช่ไหมแต่การที่เราทำหน้าที่อาสาสมัครอะครับเราบางคนอาจจะไม่มีเงินหรือเราณตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเงินเราก็สามารถที่จะเอาแรงเราเนี่ยที่เรามีอยู่ตอนนั้นอะที่แข็งแรงดีอะมารับใช้งานศาสนามันก็แปลเปลี่ยนเป็นบุญเลยเหมือนคำที่อาสาสมัครท่องกันนะครับว่าทุกหยาดเหงื่อที่หลังต่างกลั่นเป็นบุญ
0: พิธีล้มเหล็กนะครับซ้ายมือของพี่เนี่ยนะครับ
1: ก็จะได้มาช่วยประคับประคองให้ชีวิตเราดีไงก็บอกกับลูกตรงว่าพ่อก็จะได้มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกมีเงินซื้อเสื้อผ้าให้ลูกใหม่ๆมีเงินซื้อของเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาแบบนั้น
2: ก่อนที่พี่พินสามขวบหน้าเนี้ยพี่พินอยู่กับยายอยู่กับตากับยายแล้วเหมือนตากับยายจะเลี้ยงแบบตามใจเนาะต่างจังหวัดพี่พินมาอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยจะแบบถ้าไม่ได้อะไรดั่งใจเนี่ยจะร้องจะโวยวายแต่พอพี่พินเริ่มเข้าวัดจะรู้สึกแบบนิ่งขึ้นดีขึ้นเป็นระเบียบขึ้นก็เลยเห็นแล้วแบบมาวัดพี่พินได้วิ่งน้องพิมได้เล่นอีกอย่างหนึ่งคือพี่ๆชวนไปทำกิจกรรมแบบเก็บชุด

0: ให้พี่ๆที่เป็นริ้วขบวนเก็บพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาอยู่วัดจะไม่ได้อยู่กับแม่กับพ่อเลย
1: ถ
0: ูกไหมถูกไม่อยู่กับพ่อกับแม่เลยจะไปอยู่กับพี่ๆซะส่วนใหญ
1: ่อยู่ที่บ้านก็ไม่มีเพื่อนเล่นค่ะแต่มีน้องเล่นด้วยค่ะแต่พอมาวัดก็มีพี่ๆเล่นด้วยค่ะก็ไปช่วยยกของค่ะแล้วก็หนูก็กับแม่มิ้งแล้วก็น้องก็ช่วยกันเตรียมน้ำให้พี่ๆเวลาไปเดินริ้วขบวนเสร็จค่ะคนอื่นเขาอาจจะนอนดึกเพราะว่าเขามัวแต่เล่นเกมแต่หนูมาแบบว่ามาทำบุญวันไหนมาจุดประทีปหนูก็อาจจะอยู่ดึกหน่อยค่ะแต่มาเก็บโคมค่ะแล้วก็มาช่วยแบบว่าอาจจะมาช่วยคัดเวลาโคมเสียหรือว่าไม่เสียค่ะเวลาโคมเสียแล้วก็บางอันอาจจะไม่มีถ่านหรือว่าถ่านอาจจะหมดไปแล้วค่ะก็ช่วยเปลี่ยนได้ค่ะแล้วก่อนวันจุดประทีปหนูก็แกะถ่านช่วยค่ะ
2: คือผมอะไม่ได้อยากให้ลูกได้เป็นคนเก่งไงเราอยากให้ลูกก็เป็นคนดีเพราะคนเก่งมีเยอะมากในประเทศนี้แต่คนดีมันมีน้อยไง
3: ตรงไหนพีทป่ะ
2: ความสุขผมอะมันสองนัยยะเนาะสุขกายสุขใจกายเราคือเราไม่ได้เอาสิ่งไม่ดีใส่ร่างกายเราไม่ได้เอาของมึนเมาใส่ร่างกายเราเราก็เลยมีความสุขว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกๆได้สามารถเอาเรี่ยวแรงเราไปสร้างบุญบารมีได้ไปรับใช้งานศาสนาเราเข้าวัดแล้วเรามาเป็นอาสาสมัครเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าชีวิตเราไม่ใช่แค่ตื่นมาทำงานมีครอบครัวเลี้ยงลูกตายไปเกิดมาใหม่ก็เป็นประมาณนี้พอเราได้รับโอกาสให้เรามาเป็นอาสาสมัครที่วัดอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้ใช้แรงเราเนี่ยกายเราเนี่ยมาทำประโยชน์ได้มาเปลี่ยนเป็นบุญจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆอ่ะครับที่ทำให้ศาสนาได้งานพระศาสนาได้เดินต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนความสุขทางใจเรามันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนใจเย็นลงแต่ที่สำคัญเราชอบเราเวอร์ชันที่เราเป็นคนมีเหตุผลเมื่อก่อนเราอาจจะใช้อารมณ์นำทุกเหตุการณ์มีมาเราอาจจะใช้อารมณ์แต่ทุกวันนี้เรามีสติมากขึ้นเราชอบที่เรามีสติแล้วเราสามารถที่จะคิดและตัดสินใจได้เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เข้ามาเราต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรเราควรจะตอบสนองกับเหตุการณ์นี้ยังไงก็ได้จากวัดมันรู้สึกว่าถ้าเรามีบุญเยอะอุปสรรคในชีวิตเราก็จะน้อยแต่เราก็รู้สึกว่าชีวิตเราเมื่อก่อนเนี่ยโหมันติดๆขัดๆเราก็เลยมารีเช็คคือบุญเนี่ยบางคนก็มองดูว่าบุญคือหน้าตายังไงเป็นแบบไหนแล้วรู้ยังไงมันคือบุญหลวงพ่อก็บอกว่าลองดีเช็คดูสิว่าชีวิตณปัจจุบันเราเป็นแบบไหนถ้าชีวิตเราราบเรียบเลยก็แสดงว่าโอ้ยบุญในตัวเราเยอะชีวิตถึงดำเนินได้แต่ถ้าชีวิตเรายังติดขัดๆอยู่ก็แสดงว่าบุญเราหย่อนลงไปไม่ใช่เราหมดบุญนะหมดบุญก็แสดงว่าต้องหมดลมหายใจไปแล้วแต่แค่บุญเราหย่อนวิธีการก็คือเราก็ต้องเติมบุญเติมบุญก็กลับมาเหมือนเดิมเลยครับก็คือทำบุญทำกับใครก็ทำกับพระสงฆ์พระสงฆ์ที่มีศีลจารวัดที่ดีหน้าเคารพเลื่อมใสลำบากใจคือเราจะเอาตามใจฉันอยากได้แบบนู้นฉันอยากกินแบบนี้มันไม่ได้เพราะเรามาทำบุญมันก็ต้องร้อนมันก็ต้องเหนื่อยแสดงว่าการสร้างบารมีมันไม่สบายถ้าสบายก็ไม่บารมีก็ไม่เกิด
4: ที่พระครูวิทูลยุติธรรมที่ท่านได้นำเรื่องราวในยุคนี้นะครับมาให้สรุปนะครับนั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI ในหัวของเรานั่นก็คือ

0: ุญประดิษฐ์ผลบุญเป็นที่น่าง
1: านบุญเนี้ยไม่มีเราอ่ะงานก็สำเร็จได้แต่ถ้างานเนี้ยมีเราด้วยอ่ะมันก็สำเร็จได้เหมือนกันแต่เราได้บุญติดตัวมา
0: เป็นวิธีที่สำคัญเลยนะครับเป็นการสร้างบุญประดิษฐ์
1: เราเห็นคนอื่นมีความสุขกับงานที่เราทำเราเห็นคนที่มาร่วมบุญสะดวกสบายกับงานที่เราเตรียมไว้เราเห็นงานผ่านมาราบรื่นทั้งพระทั้งโยมแบบยิ้มแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนั้นแหละที่การรับบุญแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุข
2: การที่จะร่วมบุญ
1: กว่าจะมาเป็นเราอะเราเป็นผู้รับมาเยอะแหละรับทุกอย่างจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์นู่นนั่นนี่แล้ววันหนึ่งเราจะรับไฟเดียวผมไม่อยากเป็นผู้รับไฟเดียวผมอยากเป็นผู้ให้เพราะว่าเรารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยมากบนโลกนี้เราตอบไม่ได้ครับว่าผมยืนพูดอยู่นี่มันจะอยู่ได้อีก5ปี10ปี20ปีพอเรานึกถึงว่าเรามีชีวิตที่สั้นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องรีบสั่งสมบุญอ่ะ
2: เฮ้ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวครับพี่ครับท่านเดี๋ยว
1: เราก็ต้องขอบคุณในพื้นที่ของวัดพระธรรมกายเนาะแล้วก็อย่างตัวผมเองผมอยู่เป็นอาสาสมัครของกองริ้วขบวนเราก็ต้องขอบคุณกองริ้วขบวนว่าถ้าไม่มีกองริ้วขบวนเราจะไปรับบุญตรงไหนอะผมก็นึกไม่ออกนะถ้าไม่มีกองริ้วขบวนแล้วผมจะอยู่ๆผมจะเดินไปแล้วก็ไปขอช่วยรับบุญนี่ก็ไม่ได้เพราะเขาก็มีหน้าที่มีอะไรกันอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณที่ได้โอกาสตรงนี
3: ้ผ่านจำผ่าน
4: สาธุ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่นิวส์ประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตบุติสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเป็นคนซื่อตรงจะปรารถนาดีกับใครก็ให้ปรารถนาดีอย่างแท้จริงด้วยความจริงใจไม่ใช่แสร้งธรรมหรือมีมายาไม่มีเหลี่ยมไม่มีคูกับใครทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนเขามีความสุขจริงๆให้อภัยก็ให้อภัยกันจริงๆเจอหน้าเขาก็พูดกับเขาก่อนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาก่อนได้นี่คือเมตตาธรรมที่จะต้องปลูกเข้ามาในใจของเราพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าและพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณทุดงคสถานพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรกในจังหวัดลพบุรีที่ได้จัดสร้างค่ะภาพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอันเนืองแน่นต่างพร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศมาสร้างมหากุศลครั้งสำคัญในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อร่วมสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเป็นที่แรกของจังหวัดลพบุรีความเจริญที่แท้จริงของโลกอาจไม่ใช่แค่เพียงตึกสูงเสียดฟ้าหรือเทคโนโลยีที่ก้าวไกลแต่คือวัน

ที่ยังมีผู้คนจำนวนมากพร้อมใจกันเดินทางสู่เส้นทางแห่งการสร้างบุญด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาร่วมกันสร้างองค์พระเจดีย์ให้เป็นศูนย์รวมใจแหล่งแห่งความดีเป็นที่ระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบสานพระศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปโดยกิจกรรมงานบุญครั้งสำคัญนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันวิสาขบูชาณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีภายในบุญพิธีมีขบวนอัญเชิญผ้าไตรของท่านเจ้าภาพและคณะประธานรองได้น้อมอัญเชิญผ้าไตรตั้งแต่ภายนอกอาคารปฏิบัติธรรมเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติใจปลื้มใจสุขใจทุกย่างก้าวทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์งานบุญหนึ่งแรงศรัทธาจากทุกคนจะกลายเป็นพลังแห่งสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งภายในใจและเพื่อส่งต่อแสงแห่งสันติสุขไปทั่วจังหวัดลพบุรีสำหรับประธานบุญทอดผ้าป่าได้แก่กัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาและบริษัทในเครือได้น้อมอัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่ปลื้มปิติสุขจากนั้นพระธีรพัฒน์ยานภัทโทท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำท่านเจ้าภาพผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าถวายเสาเข็มเพื่อรองรับองค์พระเจดีย์โดยกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิรินำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าและในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆตามลำดับดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญเสาเข็มมงคลเพื่อรองรับองค์พระเจดีย์พิธีกล่าวคำถวายทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายค่ายานพาหนะและพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ก่อสร้างในการนี้ประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายกองบุญผ้าป่าและทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยคณะประธานรองก็ได้น้อมถวายกองบุญผ้าป่าและทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งนี้ผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันถวายบริวารผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยบุญบันเทิงในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือวันวิสาขบูชาวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตให้กับตัวเราและพระพุทธศาสนาวันนี้ไม่ใช่เป็นวันธรรมดาเพราะทุกท่านได้มาร่วมกันสร้างองค์พระเจดีย์การสร้างเจดีย์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยวันนี้ทุกท่านมากันด้วยจิตศรัทธาการสร้างองค์พระเจดีย์เป็นหนึ่งในมหากุศลยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาและมีอานิสงส์หลายประการด้วยกันพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้ให้พรและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันหลังจากนั้นผู้มีบุญได้เข้าร่วมพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อรองรับองค์พระเจดีย์โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวชิระมงคลรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีวัดป่าธรรมโสภณเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีการพิทักษ์เตชกุลปลัดอำเภออาวุโสกล่าวให้การต้อนรับก่อนที่ตัวแทนคณะสงฆ์จะได้ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติและปิดแผ่นทองเสาเข็มเป็นปฐมฤกษ์ในการนี้ท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริได้รับรัตนชาติและแผ่นทองจากท่านประธานสงฆ์เพื่อประกอบพิธีโปรยรัตนชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งประกอบพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มก่อนที่จะได้ประกอบพิธีโยกปั้นจันทร์ตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นการตอกความมั่นคงให้กับแผ่นดินแห่งนี้ให้แข็งแรงเพื่อรองรับองค์พระเจดีย์หนึ่งเสาเข็มในวันนั้นจะเป็นรากฐานแห่งสันติภาพให้คนรุ่นต่อไปในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานอกจากนี้ตัวแทนหน่วยงานราชการ
คณะประธานรองได้เข้ารับรัตนชาติจากท่านประธานสงฆ์

0: พื่อนำไปประกอบพิธีโปรยรัตนชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่ตัวแทนหน่วยงานราชการและตัวแทนท่านเจ้าภาพจะได้น้อมถวายทยธรรมแด่พระสังฆาธิการด้วยความพร้อมเพรียงในการนี้ท่านประธานทรงได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับคณะประธานและทุกๆท่านที่ได้มีส่วนร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นแก่แผ่นดินของทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีแห่งนี้ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันร่วมศรัทธาจัดงานบุญอันทรงคุณค่าในครั้งนี้และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางแห่งศรัทธาเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนอีกจำนวนมากทั้งนี้คณะสงฆ์ท่านเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ตอกเสาเข็มจำลองร่วมกันโดยบุญบันเทิงอเลิศเบิกบานในบุญกันทั่วหน้านอกจากนี้ทุกท่านยังได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นใจให้บริสุทธิ์ทำใจหยุดนิ่งพร้อมทั้งได้กล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จร่วมกันนับเป็นวาระอันเป็นสิริมงคลที่ทุกท่านได้มาร่วมกันสร้างศูนย์รวมแห่งศรัทธาและสันติสุขทางใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนอีกมากมายในภายภาคหน้าณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีแห่งนี้ค่ะ
1: ได้ถวายที่ตรงนี้50ไร่พร้อมกับพี่น้องลูกหลานเนาะเพื่อว่าจะสร้างเป็นทุดงคสถาน50ไร่พร้อมอาคาร2หลังน้ำไฟพร้อมอยู่อ่ะถวายมา13ปีก็ไม่คิดว่าจะมีเจดีย์เกิดขึ้นเนาะจนวันนี้มีพระเจดีย์เกิดขึ้นก็ปลื้มใจจ้ะมีพระน้องชายเนี่ยมาดูสถานที่อะไรเขาก็ปลื้มกันนะทีมงานน่ะว่าสถานที่สวยงามเหมาะกับการสร้างเจดีย์องค์ใหญ่แค่เห็นสาธุชนพระภิกษุสงฆ์เจ้าภาพใหญ่นะมันปลื้มจนจะพูดไม่ออกเลยว่าเรายังมีแบบว่าสร้างสำเร็จได้นะ
2: เมื่อประมาณ14ปีที่แล้วหลวงพ่อปรารถนาอยากจะมี101อำเภอหรือ1ตำบลฉะนั้นพอได้ข่าวนี้ปั๊บก็ได้จังหวะพอดีก็เลยได้เชิญชวนพี่น้องแล้วก็ลูกหลานก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะถวายที่ดินเนี่ย1เรามีที่ดินตรงนี้ที่เดียวที่เรานอนอยู่เราจะต้องถ้าเราถวายเราต้องออกไปอยู่บ้านเช่า2เราทำกฐินเงินล้านเพิ่งหมดไปแล้วเราชอบทำแบบไม่ให้เหลือ3ลูกก็เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยปี1 4ภรรยาก็เพิ่งผ่าตัดสมองแต่ตัดสินใจปุ๊บให้เลยภรรยาบอกเอ๊ะเอาที่ไหนดีนะภรรยาบอกก็เอาตรงที่ยืนดิเอาตรงนี้เลยตั้งแต่นั้นก็เชิญชวนพี่น้องจนมาได้50ไร่ใช้เวลาทั้งหมด58วันโดยอาราธนาหลวงปู่วัดปากน้ำเป็นประธานในการรวบรวมพอมาวันนี้ปั๊บมีโครงการจะสร้างเจดีย์ขึ้นมาเราเป็นคนหนึ่งเป็นชาวอำเภอพัฒนานิคมแล้วได้มาร่วมกันเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลแสวงบุญวันนี้ปลื้มมากและเป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ยากแต่วันนี้เกิดขึ้นแล้วนะฮะปลื้มมากๆครับผมนับว่าเป็นตัวแทนของชาวอำเภอพัฒนานิคมและการที่เป็นหัวแรงสำคัญกะทางทุดงคสถานคือทางคณะสงฆ์ก็ตั้งใจว่าจะดูแลทำความสะอาดแล้วจัดพิธีกรรมเพื่อประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เพื่อของสาธุชนให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที
3: ่องค์พระเจดีย์เนี่ยความก็คือเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะค่ะที่แบบว่าเวลาเราแบบว่าได้มากราบพระเจดีย์เนี่ยก็เหมือนเราได้มากราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นพระเจดีย์แห่งนี้จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้คนให้ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลนะคะแล้วตัวเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นในช่วงของพิธีที่แบบเดินทอดผ้าป่านะคะก็ปลื้มปิติมากๆนะคะที่แบบเรารู้สึกว่าเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะในการที่เป็นผู้สถ

0: ดีเวียนประทักษิณพระเจดีองค์พระเจดีเพื่อสร้างสันติภาพโลกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยเพียงแค่ได้มากราบไหว้เนี่ยเขาก็ได้บุญแล้วอะค่ะนะคะซึ่งเราอะเป็นผู้สร้างผู้สถาปนาด้วยซ้ำนะคะจะได้บุญขนาดไหนนะคะ
1: บ้านสวนทองคำจังหวัดจันทบุรีถวายทุเรียนและผลไม้ชนิดอื่นๆน้ำหนักกว่า 1,300 กิโลกรัมแด่พระภิกษุสามเณรและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายค่ะคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญบ้านสวนทองคำจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมใจกันเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อนำทุเรียนและผลไม้ชนิดอื่นๆน้ำหนักรวมกว่า 1,300 กิโลกรัมมาน้อมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรวัดพระธรรมกายตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพระพุทธศาสนาซึ่งมหาทานบารมีอันน่าปลื้มปิติในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของยอดกัลยาณมิตรผู้เป็นต้นบุญต้นแบบนำโดยกัลยาณมิตรธัญพรกัลยาณมิตรดวงฤทัยแดงกลับและกัลยาณมิตรชัยนรินทร์บุญทันได้ถวายทุเรียนน้ำหนักรวม 1,089 กิโลกรัมทางด้านกัลยาณมิตรอุบลพันธ์แดงกลับกัลยาณมิตรสันตากลอยงามได้ถวายทุเรียน73กิโลกรัมและเงาะ31กิโลกรัมส่วนกัลยาณมิตรสุวรรณิชเอี่ยมวิโรจน์และครอบครัวได้ถวายทุเรียนพวงมณี19กิโลกรัมและมังคุด80กิโลกรัมทางด้านผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายได้กล่าวอนุโมทนาบุญที่ท่านเจ้าภาพได้นำผลไม้มาถวายแปรเปลี่ยนเป็นมหาทานบารมีซึ่งทุเรียนและผลไม้อื่นๆที่ได้นำมาถวายในครั้งนี้ปลูกด้วยความใส่ใจดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่ดีทุเรียนทุกลูกและผลไม้ทุกผลที่เกิดจากความใส่ใจเมื่อนำมาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาย่อมกลายเป็นผังสำเร็จแห่งความอุดมสมบูรณ์ติดตัวไปทุกภพทุกชาติอานิสงส์แห่งทานอันเลิศนี้จะโดนบันดาลให้คณะเจ้าภาพและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์จังหวัดเลยจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประจำปีการศึกษา2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์นำโดยนายอนุสรศรีรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนกว่า80คนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปีงบประมาณ2569โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงจากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเด็กๆและผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้เข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยรับฟังการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจทั้งยังได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลเพื่อความเป็นสิริมงคลและปรับวิถีความเป็นอยู่เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตในสถานปฏิบัติธรรมทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมการจัดระบบหมู่เพื่อฝึกความสามัคคีและการทำงานร่วมกันพร้อมทั้งได้เรียนรู้กิจกรรม UG5ซึ่งทุกคนต่างสนุกสนานและให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมเป็นอย่างดีด้านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์กล่าวว่าการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีและคนเก่งของสังคมทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งมีคณะสงฆ์คณะภิกษุณีและสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากหลายประเทศเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนื่องแน่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ความสำเร็จครั้งสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนจิงโจ้เมื่อวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งมีคณะสงฆ์คณะภิกษุณีและสาธุชนชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นจากหลากหลายประเทศกว่า100คนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

แสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธบริษัทสีในระดับสากลโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์3ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาเมียนมาและภาษาเวียดนามก่อนที่จะได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานำโดยพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรท่านประธานสงฆ์ในการนี้พระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยให้หลักการวางใจสบายๆผ่อนคลายร่างกายทั้งยังได้แนะนำให้รู้จักศูนย์กลางกายและภาวนาสัมมาอรหังหลังจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายภัตตาหารช่วงบ่ายมีการฉายสื่อพุทธประวัติประสูติตรัสรู้ปรินิพพานและเรื่องราวของสุมนะสัมมาเนนเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างบารมีก่อนจะเข้าสู่ไฮไลท์สำคัญในเวลา 14 นาฬิกาคือการปฏิบัติธรรมและพิธีจุดโคมวิสาขประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแสงประทีปที่สว่างไสวพร้อมๆกับใจที่สงบนิ่งของพุทธศาสนิกชนกว่าร้อยชีวิตได้สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจของชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากในโอกาสนี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทธรรมใจความสำคัญว่าวันวิสาขบูชาคือวันสำคัญยิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกพร้อมใจกันมาปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสผ่านอริยประเพณีการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเพื่อระลึกถึงพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันไม่มีประมาณนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เน้นย้ำถึงสัจธรรม3ประการเพื่อให้ทุกคนนำกลับไปสอนตนเองคือการบรรลุธรรมต้องอาศัยกายมนุษย์เท่านั้นจึงต้องใช้ร่างกายนี้สร้างความดีให้เต็มที่ความตายไม่มีนิมิตหมายล่วงหน้าจึงต้องเร่งสั่งสมบุญบารมีโดยไม่ประมาทและมนุษย์ทุกคนฝึกฝนตนเองจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้ต้องหมั่นเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกระจัดกิเลสให้หมดสิ้นสำหรับการจัดงานวันวิสาขบูชาณวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นในครั้งนี้จึงนับเป็นนิมิตหมายอันดีงามและเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับสากลที่สามารถเชื่อมใจของบุคคลหลากหลายวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างแท้จริงค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นมาร่วมสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักและอบอวลไปด้วยความเริ่มใสศรัทธาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้เป็นจำนวนมากจนเต็มพื้นที่โดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนโดยมีคณะสงฆ์จำนวน8รูปร่วมสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามภาคบ่ายเป็นพิธีถวายกองบุญต่างๆเนื่องในวันวิสาขบูชาประกอบด้วยพิธีกล่าวคำสักการะพระบรมสารีริกธาตุพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้พิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีปและพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานและรับพรจากคณะสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่คณะสงฆ์จำนวน8รูปโดยมีพระครูปลัดสุวัฒนาโพธิคุณท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตานำสาธุชนสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเพื่อตรึกระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันจุดวิสาขประทีปให้สว่างสวยและเวียนประทักษิณรอบสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงและสง่างาม
ซึ่งดวงประทีปที่สว่างไสวเป็นสัญลักษณ์ของการแผ่เมตตาและความปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติทั่วโลกสร้างความศรัทธาและมหาปิติให้บังเกิดขึ้นแก่ผู้ร่วมงานทุกคนส่วนในช่วงท้ายของกิจกรรมทุกท่านได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณซึ่งท่านได้เมตตาแสดงธรรมถึง2ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมนำมาซึ่งความปราบปรื้มปิติแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขาบูชาเพื่อระลึกถึงวันสำคัญสากลโลกซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะกิจกรรมภายในงานเริ่มต้นในภาคเช้าด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีถวายโคมวิสาขประทีปโดยมีกัลยาณมิตรฮูโก้เอเรรากัลยาณมิตรนิตยามีคมกัลยาณมิตรพัฒนพงษ์และกัลยาณมิตรสุริสาพุ่มทิมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรทวีและกัลยาณมิตรเอ็นดูเขียวชะอ้อนเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้ง3คณะประธานรองประธานกองและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีจุดโคมวิสาขประทีปโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิสิทธิธรรมวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย DC ได้จุดไฟเริกก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้กล่าวคำบูชาวิสาขประทีปตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันจุดวิสาขประทีปแล้วเวียนประทักษิณโดยแสงสว่างจากดวงประทีปได้ส่องประกายสว่างไสวสร้างมหาปิติและกระตุ้นเตือนให้ทุกคนระลึกถึงคำสอนอันเป็นสากลของพระพุทธเจ้าในการสร้างสันติสุขให้บังเกิดขึ้นจากภายในสู่ภายนอกซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าถึงความสงบภายในและเข้าใจในความสำคัญของวันวิสาขบูชาค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญเดลส์มีท็อป10การสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันนะคะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดสกลนครอันดับที่6จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่7จังหวัดสุรินทร์อันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6แก้วภูธร8อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง6อันดับที่9นครหลวง9และอันดับที่10นครหลวง8ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเนื่องในวันพระคือ15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbreakthroughworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสัมมนาโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าณนะมิยะมานังธนะมันเวติเมื่อตายทรัพย์สักนิดก็ติดตามไปไม่ได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารกราบเทียบเท้าหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะในไกรสวดธรรมจักรทุกวันบ้างสาธุโอ้ดีจังเลยสวดแล้วปลื้มไหมเอ่ยปลื้มนะนะถ้าไม่ปลื้มก็คงไม่สวดทุกวันใช่ไหมนะอันนี้ถือว่าทำถูกหลักวิชา

0: ถ้าทำบุญแล้วไม่ปลื้มนี้ขาดทุนเราสวดธรรมจักรกันมานี่เฉพาะหมู่คณะวัดพระธรรมกายนี่ปีที่10แล้วนะ10ปีแล้วจำได้ไหมว่าเราสวดครั้งแรกนี่ปฐมเหตุเริ่มจากเหตุการณ์อะไรเอ่ยวันอาสาฬหบูชาใช่ไหมเมื่อ10ปีที่แล้วปีพุทธศักราช2559ซึ่งเดือนหน้านี่นะเดือนหน้าก็คือเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นเทศกาลของการเข้าพรรษาซึ่งก่อนเข้าพรรษาวันหนึ่งก็คือวันอาสาฬหบูชาเดือนหน้าก็จะครบรอบ10ปีในวันอาสาฬหบูชาแล้วทำไมเราต้องเริ่มวันอาสาฬหบูชาเพราะเป็นวันกำเนิดคำสอนที่เรียกว่าปฐมเทศนาว่าด้วยสิ่งที่เราสวดเนี่ยนะก็คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะสวดกันมา10ปีเป้าหมายของเรานี่ตั้งใจไปที่10,000ล้านจบนะในใครจะไปด้วยกันบ้างสาธุนะถือว่าเป็นชีวิตจิตใจต้องให้เป็นลมหายใจเลยนะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็ให้นึกถึงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะเดี๋ยวเรามาดูความสำคัญของการสวดธรรมจักรกัน
1: ภาวะโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆโรคระบาดและสงครามล้วนมีต้นเหตุมาจากความเร่าร้อนภายในใจของมนุษย์แต่มีวิธีหนึ่งที่สามารถดับความเร่าร้อนในใจของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ได้นั่นคือการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาเป็นแม่บทสำคัญที่จะนำพาให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากทุกภัยในวัฏฏสงสารการสวดมนต์จะช่วยให้ใจของทุกคนสงบเย็นได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายผู้ใหญ่หรือเด็กจะเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตามสามารถสวดมนต์ได้และเข้าถึงความสงบเย็นได้หากทุกคนในโลกนี้ได้สวดมนต์จนเข้าถึงความสงบเย็นโลกก็จะสงบเย็นและยิ่งไปกว่านั้นถ้าได้นำคำสอนในบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรไปปฏิบัติแล้วทุกคนจะคิดพูดและทำในสิ่งที่ดีสันติภาพโลกย่อมเกิดขึ้นได้ในที่สุดโครงการสวดธรรมจักรเพื่อสันติภาพโลกขอเชิญทุกท่านทั่วโลกสวดธรรมจักรและขยายการสวดธรรมจักรให้ได้10,000ล้านจบโดยในแต่ละเดือนจะมีการกำหนดเป้าหมายย่อยและเมื่อบรรลุเป้าหมายจะมีการประกอบพิธีฉลองชัยชิตังเมต่อหน้าพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์รวมใจรวมบุญของทุกท่านทั่วโลกเพื่ออธิษฐานจิตให้โลกปลอดภัยจากภัยทั้งปวงสงบร่มเย็นเกิดสันติสุขและสันติภาพโลกมาร่วมสวดธรรมจักรและขยายการสวดธรรมจักรไปให้ถึง10,000ล้านจบกันนะ
0: สาธุสำคัญไหมเอ่ยสำคัญสำคัญมากโอ้ถ้าเกิดวันนั้นไปถึง10,000ล้านจบนี่โอ้โหแล้วเรามาร่วมกันฉลองชัยชิตังเมเนี่ยนะจะปลื้มขนาดไหนใช่ไหมดังนั้นนี่ก่อนจะถึงวันนั้นนะเราต้องเก็บภาพบรรยากาศให้เกิดขึ้นภายในใจของเราเนี่ยเก็บสะสมเอาไว้ให้ได้ทุกวันทุกวันทุกวันนอกจากหมู่คณะของพวกเราแล้วเนี่ยก็เล็งแลไปแล้วก็คงหาไม่เจอนะที่จะร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันในการสวดมนต์โดยเฉพาะบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยได้มากถึง10,000ล้านจบนึกแล้วก็ปลื้มดังนั้นก็ ให้สวดกันทุกวันนะใครสวดทุกวันก็ให้ได้สวดทุกวันต่อเนื่องส่วนใครที่ยังไม่ได้สวดทุกวันก็มาสวดด้วยกันนะเพื่อเป้าหมาย10,000ล้านจบเดือนมิถุนายนคิดถึงใครเอ่ยคิดถึงใครในใครในใครมีบุญพิเศษได้บุญพิเศษแล้วบ้างบุญพิเศษทุกคนก็นึกเอ๊ะบุญพิเศษอะไรนะช่วงนี้นี่ต้องบอกว่านับวันรอคอยนะว่าอยากจะเจอใครสักคนหนึ่งซึ่งหลวงพี่ก็อยากเจอนะไม่ได้เจอมา10 ปีแล้ว10 ปีหน่อยๆแล้วมีความหวังว่าอยากจะได้เจอทุกวันแต่ยังไม่ได้เจอทำยังไงดีก็ฝากดาราไปกระซิบบอกนะ

ทุคิดถึงไม่เอ่ยเมื่อไหร่จะได้เจอเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะนะถ้าใครมีบุญก็ได้เจอนะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เจอก็ไปเจอท่านที่ศูนย์กลางกายนะเพราะท่านบอกว่าท่านไม่ได้หายไปไหนนะถ้าอยากเจอก็ไปเจอกันที่ศูนย์กลางกายทำยังไงก็ตั้งใจนั่งสมาธิหรือว่าตรึกธรรมะอยู่เรื่อยๆจนใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์เราก็จะไปเจอกันที่ศูนย์กลางกายนึกแล้วก็ปลื้มนะโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาถือว่าเป็นบรรยากาศของความอบอุ่นนะที่ทุกค่ำคืนนี่หลวงพ่อก็จะมาให้ธรรมะนะพวกเราเนี่ยก็รอคอยนะย้อนไปสมัยเปิดโรงเรียนใหม่ๆเปิดเมื่อไหร่แล้วนะแกจำได้บ้างวันที่9พฤษภาคมปี2540เท่าไหร่45นะนักเรียนจำแม่นเลยนะ

ก็หลังจากคุณยายจารย์ของเราละสังขารในวันที่10กันยายน2543ถ้าคริสตศักราชก็2000พอดีใช่ไหมจำง่ายๆนะปีพุทธศักราชก็2543หลังจากนั้นก็จัดพิธีทำบุญสวดอภิธรรมนิมนต์คณะสงฆ์ทั่วประเทศมาเป็นเนื้อนาบุญสวดอภิธรรมอยู่ประมาณ500วันแล้วก็ทำพิธีสลายร่างคุณยายอาจารย์ของเราในวันมหาปูชนียาจารย์ในวันที่3กุมภาพันธ์2545ใช่ไหมนะอันนี้ไทม์ไลน์ใช่ไหมไทม์ไลน์หลังจากชำระร่างคุณยายอาจารย์ของเราแล้วเนี่ยในปีเดียวกันถัดจากนั้น3เดือนหน่อยๆจาก3กุมภาพันธ์มาถึง9พฤษภาคมปีเดียวกันคือ2545หลวงพ่อก็เปิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเพื่อบูชาธรรมคุณยายเนี่ยนะโดยห้องเรียนห้องแรกของเราอยู่ที่ไหนเอ่ยบ้านแก้วเรือนทองคุณยายที่สภาธรรมกายสากลตรงบริเวณทางเข้า5เนี่ยนะซึ่งตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะมีร่องรอยอยู่ซึ่งโอ้เมื่อก่อนนี่ถือว่าห้องใหญ่นะแล้วก็หลายครั้งหลายโอกาสนี่นักเรียนก็เข้าเต็มเลยหลวงพ่อก็นั่นสอนธรรมะทุกวันวันจันทร์ถึงเสาร์นี่ก็ลงโรงเรียนอนุบาลฝันวิทยาแม้นป่วยนะหลวงพ่อก็มาเราจะเห็นว่าบางวันท่านก็เห็นอาการท่านก็รู้ว่าท่านไม่สบายซึ่งในความเป็นจริงท่านก็มีโรคประจำตัวนะก็ไม่สบายแต่ว่าท่านรักการให้ธรรมะเป็นชีวิตจิตใจท่านก็มาให้ธรรมะพวกเราได้ทุกวันถ้าลงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยก็จันทร์ถึงเสาร์ใช่ไหมส่วนวันอาทิตย์ก็ลงนำนั่งสมาธิช่วงสายและช่วงบ่ายนี่ก็ถือว่าเทศน์ทุกวันนี่คือภารกิจของหลวงพ่อก็มีคนเคยถามนะเธอถามหลวงพ่อว่าเออหลวงพ่อนี่ป่วยนะป่วยแล้วทำไมไม่หยุดพักบ้างไม่ต้องลงทุกวันก็ได้ลงวันเว้นวันหรือสัปดาห์ละวันหรือแบ่งให้ลูกๆมาช่วยสอนก็ได้ท่านก็ตอบแบบเรียบง่ายเนี่ยนะว่าชาวโลกเขารอคอยเพราะว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเสมือนดวงประทีปที่จุดขึ้นท่ามกลางความมืดให้แสงสว่างนำทางชีวิตธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้นบังเกิดขึ้นแล้วเมื่อ 2,600 กว่าปีที่ผ่านมาแต่คนทั้งหลายไม่ได้ใส่ใจในการศึกษาและนำไปปฏิบัติดังนั้นนี่การที่หลวงพ่อเปิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาขึ้นมาเพื่อให้คนได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้ศึกษาธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าชาวโลกนี่รอคอยสิ่งอำนวยความสะดวกบนโลกใบนี้นี่ก็มีคนทำอยู่แล้วเทคโนโลยีต่างแต่ก็ยังตอบโจทย์ชีวิตของชาวโลกไม่ได้ความสุขที่แท้จริงนี่แม้นเทคโนโลยีจะเจริญมากเพียงใดก็แล้วแต่ก็ยังหาไม่เจอว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรก็ต้องย้อนไปที่พุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าการทำใจหยุดใจนิ่งไม่มีใช่ไหมนะเมื่อใดที่ใจของเราหยุดไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยตรงนั้นแหละความสุขที่แท้จริงจะบังเกิดขึ้นซึ่งหลวงพ่อท่านก็ทำหน้าที่ตรงนี้แหละนะมาอย่างยาวนานแม้นท่านอาพาธท่านป่วยนะท่านก็บอกว่าชาวโลกรอคอยถ้าหลวงพ่อไม่มาเทศสอนแล้วใครจะมาทำหน้าที่นี้ต้องบอกว่าหลวงพ่อนั้นเสียสละนะ
เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยปกติคนป่วยก็ต้องพักใช่ไหมแต่หลวงพ่อบอกว่าท่านไม่พักอ่ะนะเวลานี่มีคุณค่าเพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ศัตรูที่แท้จริงมีสองอย่างก็คือเวลากับพยาบาลเวลานี่กินโกงนะโกงอายุไขโกงอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเราเนี่ยไปทุกอนุวินาทีดังนั้นเนี่ยต้องสู้กับเวลาว่าวันเวลาที่ผ่านไปจะต้องทำให้เกิดบุญบารมีให้มากที่สุดนะส่วนพยามารก็นี่แหละเอากิเลสนะเรายังตกเป็นเบาเป็นทาสของกิเลสอยู่ก็เอากิเลสมาใส่ใจของเราแล้วก็บีบบังคับให้คิดพูดทำชั่วดังนั้นนี่คือศัตรูที่แท้จริงนะท่านก็เลยทำหน้าที่นี้นะด้วยความรักสมัยก่อนนะใครที่ได้เข้าโรงเรียนอนุบาลนี่ก็โหจำบรรยากาศได้นะหลวงพี่ก็ยังโชคดีบ้างเข้าวัดในปี2547ก็ยังทันห้องเรียนห้องแรกก็คือโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยายังทันเนี่ยนะซึ่งต้องบอกว่าหลวงพ่อท่านวางระบบระเบียบของการแสดงธรรมแล้วก็การฟังธรรมได้อย่างดีเยี่ยมคือเราเองเนี่ยก็ไปมาทั่วประเทศเนี่ยนะโดยเฉพาะปัจจุบันนี่อยู่ทางภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานบ้านเกิดภาคกลางก็ไปมาเยอะวัฒนธรรมของการแสดงธรรมหรือการฟังธรรมก็ต่างกันแต่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหลวงพ่อท่านวางระบบระเบียบการแสดงธรรมและการฟังธรรมเอาไว้อย่างดีเยี่ยมดีเยี่ยมยังไงสมัยก่อนบวชใหม่นี่นะเป็นพระนวกะพระนวกะนี่จะถูกเรียกรับบุญทุกอย่างทุกประเภทเลยรุ่นหนึ่งก็มีประมาณร้อยกว่ารูปพระนวกะนี่เนื้อหอมนะสมัยก่อนบวชปี2551ก็ตรงกับช่วงเด็กดีวีสตาร์พอดีช่วงนั้นโอ้รุ่นแรกๆใช่ไหมจำได้ไหม2551นะต้องเตรียมตั้งรักวีสตาร์1ล้านโครงการ1ล้านแต่ว่ามาจริงนี่ก็ไม่ถึงอ่ะนะแต่ว่าก็หลายแสนสมัยก่อนนี่พระนวกะรับบุญกลางมุ้งรอบวิหารคดให้เด็กดีวีสตาร์เนี่ยหลายหมื่นมานอนพักค้างโอ้กลางมุ้งดึงมุ้งกันทั้งวันทั้งคืนเตรียมงานเป็นเดือนเนี่ยนะพอตกเย็นก็ต้องมาเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเดินข้ามถนนมาจากแจ่มจันทร์แจ่มจันทร์ก็คือตอนนี้ก็เป็นค่ายจองแชมป์เนี่ยนะที่สมณเณรอยู่ประจำเนี่ยจากแจ่มจันทร์ก็เดินข้ามถนนมาที่สภาธรรมการสากลมาที่บ้านแก้วเดินทอนของคุณยายรับบุญมาทั้งวันเนี่ยนะเราต้องคิดดูว่าพอมานั่งฟังก็จะเหนื่อยหน่อย นะก็แต่ว่าก็มีความตั้งใจนะทุกครั้งที่มาฟังธรรมของหลวงพ่อเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันสนุกนะแต่บางทีมันก็เหนื่อยนะเหนื่อยทั้งวันนะแต่หลวงพ่อท่านไม่บอกว่าให้เหนื่อยนะนะเวลารับบุญหลักๆนั้นบอกว่าอะไรปลื้มนะก็ปลื้มมาทั้งวันเนี่ยนะโอ้ใจก็สู้นะแต่ว่าบางทีร่างกายไม่ไหวก็ต้องอาศัยเพื่อนข้างๆแล้วนะนั่งฟังว่าซ้ายขวาหน้าหลังนี่ภาวนาตัวเลยนะว่าถ้าเริ่มเคลิ้มเนี่ยหลับตาเมื่อไหร่โยกเมื่อไหร่เนี่ยสะกิดเลยนะเพราะว่าตั้งใจอยากจะฟังธรรมที่หลวงพ่อท่านนำมาเทศนานะนำมามอบให้ในทุกๆวันแล้วก็พอฟังธรรมไปช่วงหนึ่งหลวงพ่อท่านก็จะพักเข้าห้องน้ำใช่ไหมซึ่งก่อนหลวงพ่อมาเนี่ยพวกเราทุกคนก็ต้องพร้อมนะพร้อมนะในห้องจะไม่มีการเดินมานอกรอบนะแล้วก็ช่วงที่หลวงพ่อท่านพักเข้าห้องน้ำนี่เราก็จะรอจนกว่าท่านจะเดินออกประตูนะแล้วก็ขึ้นรถไปเข้าห้องน้ำแล้วเราก็ค่อยออกจากห้องเรียนแล้วก็ต้องรีบนะรีบทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งเข้าที่พอหลวงพ่อท่านเดินเข้ามานี่ก็จะไม่มีใครเดิน
จะไม่มีใครเดินเข้า

เสมือนหนึ่งว่าในขณะที่หลวงพ่อท่านออกไปเข้าห้องน้ำหรือทำภารกิจส่วนตัวนี่เหมือนไม่มีใครออกไปไหนเลยนะทั้งก่อนที่ท่านออกไปแล้วก็ตอนที่ท่านกลับเข้ามานี่ทุกคนอยู่เหมือนเดิม เพิ่มเติมก็คือสดชื่นขึ้นเพราะว่าหลายคนได้ไปล้างหน้าล้างตาเนี่ยนะนี่คือบรรยากาศนะว่าเราฟังธรรมด้วยความเคารพแล้วก็ธรรมะที่หลวงพ่อท่านให้นี่ก็ถือว่าโอ้สุดยอดเลยนะถือเป็นการย่อยธรรมะจากพระไตรปิฎกซึ่งบางทีก็เป็นภาษาในยุคสมัยเก่าย่อยมาเป็นให้ภาษาให้เป็นภาษาสมัยใหม่มีทั้งเพลงทั้งภาพทั้งพูดใช่ไหมนะฟังได้หมดเลยตั้งแต่เด็กอนุบาลจนกระทั่งถึงด็อกเตอร์นะจบปริญญาเอกนะซึ่งไม่มีการเลื่อนชั้นนะไม่ว่าใครจะอยู่ชั้นไหนก็แล้วแต่เมื่อเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยตั้งใจฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมที่หลวงพ่อท่านสอนเมื่อจบโรงเรียนแล้วก็ได้เป็นด็อกเตอร์ทุกคน ด็อกเตอร์ทางธรรมเนี่ยนี่คือบรรยากาศของการแสดงธรรมฟังธรรมในโรงเรียนอนุบาลซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่า10ปีที่ผ่านมานี่เรายังไม่ได้เห็นบรรยากาศที่หลวงพ่อเนี่ยมานำให้ธรรมะก็อาศัยลูกๆเนี่ยนะอาสากันมาเป็นผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่นะแต่ว่าก็ใจจริงๆก็อยากฟังมากกว่าแต่ระหว่างรอหลวงพ่อเนี่ยก็มาขัดตาทับไปก่อนก็เอาสิ่งที่หลวงพ่อท่านเล่ามานั่นแหละเอามาเล่าต่อนะมารีลันอีกทีนึงซึ่งภาพบรรยากาศก็คงไม่เหมือนเดิมนะก็อยากให้วันนั้นกลับคืนมาไวๆในใครอยากให้บรรยากาศหลวงพ่อแสดงธรรมตัวเป็นๆ กลับคืนมาอีกครั้งนึงโอ้สาธุนะให้สมปรารถนาด้วยกันนะ ในเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะเจอกันในรอบหนึ่งเดือนของพี่ก็มีบุญมาฝากที่ภาคใต้นะถ้าไปภาคใต้นี่นึกถึงบุญอะไรบุญโอ้ที่ได้ยินคุ้นหูมายาวนานเลยนะพอๆกับโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเลยนะก็คือบุญถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาในปี2547 1ปีถัดมาคือ2548แล้วก็เริ่มถวายสังฆทานปีนี้นะ2569ก็นับเป็นปีที่22นะ22แล้วนะทำกันมานี่22ปีนะต้องบอกว่าเป็นบุญที่ทำแล้วปลื้มนะซึ่งเดือนที่แล้วนี่ก็จัดที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้มีภาพบรรยากาศมาฝากพวกเรานะเดี๋ยวไปชมด้วยกันเลย

ายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตลอดระยะเวลา22ปีที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ประจักษ์พยานแห่งความเข้มแข็งก็คือแสงแห่งธรรมจากพุทธบุตร322วัดที่ไม่เคยดับลงเลยภาพของพระคุณเจ้าทุกรูปยังคงปักหลักรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่เสี่ยงภัยและภาพของคุณครูผู้เสียสละต่อสู้เพื่อรักษาการศึกษาและอนาคตของเยาวชนบนผืนแผ่นดินเกิดนั่นคือพลังใจที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงให้พวกเราชาวใต้รู้สึกว่าทุกคนไม่เคยรู้สึก

0: ดิฉันนางวิลาวัณย์จันทรทิพย์คุณครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาการสูญเสียชีวิตของพระสงฆ์ผู้ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติเผยแพร่และสืบทอดศาสนาคำสอนในการสร้างคุณธรรมความดีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าคณะสงฆ์และคณะครูทุกคนเรายังคงมีปณิธานเดียวกันที่จะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ของตนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไปให้ดีที่สุดดิฉันกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริและอุปถัมภ์กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้มาอย่างตลอดต่อเนื่องทุกปี
1: เราได้ดูวิธีทัศน์ของงานจัดถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดที่เพิ่งผ่านเมื่อวันที่22เมษายนแล้วก็ต้องขอบพระคุณทุกรูปที่ไปเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวโลกให้กับเหล่ากัลยาณมิตรที่ไปร่วมงานในวันนั้นนะครับพระเห็นพระด้วยกันเองก็เกิดกำลังใจว่าพุทธศาสนาของเรายังเจริญมั่นคงอยู่ในประเทศไทยเราพระเห็นโยมแต่งชุดขาวมากันเต็มลานเลยเป็นแสนพระก็ปลื้มใจว่าเออยังได้รับการสนับสนุนจากสาธุชนชาวพุทธในเมืองไทยโยมเห็นพระมาเยอะๆโยมก็ปลื้มครับเกิดความมั่นใจว่าเออพุทธศาสนาของเราเนี่ยโดนเขย่าโดนอะไรก็มากมายแต่ก็ยังมีเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของเราจำนวนมากโยมเห็นโยมเองโยมก็ปลื้มว่าเออเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรามีเพื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นจึงมีแต่ความเบิกบานใจมีแต่ความปลื้มปิติใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันซึ่งในยามภาวะทั่วทั้งโลกดังที่เราทราบกันดีแล้วเนี่ยมันร้อนมันไม่มั่นคงมันหวั่นไหวแล้วก็เกิดความซึมเศร้าบ้างวิตกกังวลบ้างความเครียดบ้างทุกทั่วภูมิภาคทั่วโลกเลยแม้แต่ในเมืองไทยเราก็ตามกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเราได้มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนี้จึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีหลวงพ่อธรรมชโยเคยพูดเอาไว้ว่าไม่มีภาพใดที่จะงดงามเท่ากับคนหมู่ใหญ่มารวมตัวกันสร้างความดีภาพนี้จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ยากแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามที่สุดในโลกมีชีวิตมีชีวาแล้วทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าพุทธศาสนาเรายังคงดำรงอยู่ในโลกวันนั้นพระที่มาน่ะ 40,000 กว่าวัดน่ะกว่าคือกว่าอีก700กว่าวัดนะครับมาจากต่างประเทศและท่านก็ได้มาเห็นภาพคณะสงฆ์ในเมืองไทยว่าพระพุทธศาสนาเมืองไทยนี้ยังเจริญยังมั่นคงอยู่ธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมามากกว่า20อสงไขยกับแสนมากลับกว่าจะตรัสรู้ธรรมแล้วก็นำหมู่ชนหมู่สัตว์หากวัฏสงสารเข้าสู่นิพพานนับไม่ถ้วนแต่ท่านมีเวลาแสดงธรรมอยู่แค่45ปีเหลือแต่ธรรมะที่ท่านได้ถ่ายทอดมาสู่พวกเราจากรุ่นต่อรุ่นผ่านคณะสงฆ์โดยมีญาติโยมเป็นฝ่ายอุปถัมภ์จึงยังคงเป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกต่อไป

จ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็ศิษยานุศิษย์สิ่งที่พวกเราตั้งความปรารถนาก็คืออำนวยพรโดยการอัญเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์อำนาจบารมีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและก็ศิษยานุศิษย์ของท่านให้พระเดชพระคุณมีสุขภาพพระนามัยที่แข็งแรงเป็นร่มโพล่มใสและเป็นกำลังใจให้กับพวกข้ากับผมแล้วก็ส่วนราชการทุกภาคส่วนจึงขอกราบขอบพระคุณแล้วก็ขอ

สาธุอ๋อดูแล้วปลื้มไหมเอ่ยปลื้มนะเอ๊ะไหนใครเคยไปร่วมงานในพื้นที่บ้างมีไหมสาธุนะมีนะ ซึ่งประมวลภาพนี้ก็โอ้เห็นทุกกิจกรรมนะทุก

นาบุญนี่ต้องบอกว่าโอ้ท่านก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันนะจากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ไปยังวัดต่างๆในพื้นที่4จังหวัดชายแดนนี่ถ้าไกลสุดนี่ก็มีเบตงมีโกลกเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงพิธีกรรมเราเริ่ม9โมง9นาฬิกาแต่ว่าท่านก็จะต้องมาถึงก่อนเพื่อลงทะเบียนประมาณสักเต็มที่ก็อย่างช้าก็8โมงเราลองถอยหลังไปดูนะว่าถ้า5ชั่วโมงมาถึง8โมงท่านต้องออกจากบ้านจากวัดท่านเท่าไหร่ตี3นะออกจากวัดตี3นะตื่นตีเท่าไหร่ต้องตี2ตี2ครึ่งนะ และระหว่างทางนี่กำลังโผล่เพลนะแวะระหว่างทางไม่ได้เราต้องมุ่งหน้าตรงมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ก็ต้องมาฉันพระทหารเช้าที่นี่แล้วก็ในบุญพิเศษนะถวายพระทหารเช้าแด่คณะสงฆ์นะต้องบอกว่าโอ้ในระยะทางที่ไกลแล้วก็ระหว่างทางที่เต็มไปด้วยสถานการณ์ซึ่งเสี่ยงอันตรายต้องบอกว่าท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราเนี่ยด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันลำพังท่านอยู่วัดของท่านนี่ก็โอ้แต่ละวันนั้นก็ต้องรอลุ้นนะก็ได้ยินข่าวนี่ไม่เว้นแต่ละวันใช่ไหมในพื้นที่เสียงวัชเดนภาคใต้ท่านอยู่ทุกวันนี่ก็ต้องลุ้นด้วยความระมัดระวังแต่ใจก็มีความคิดว่าท่านเป็นผู้อหิงสาเป็นผู้ไม่เบียดเบียนอยู่เพราะต้องการที่จะรักษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็แนะนำสั่งสอนเผยแผ่หลักในการดำรงชีวิตปฏิบัติเพื่อถูกต้องดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาด้วยหลักอหิงสาตรงนี้ท่านก็คิดว่าเราไม่ได้เบียดเบียนใครนะด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้เนี่ยก็บุญก็ต้องปกป้องคุ้มครองรักษาแต่ก็ประมาทไม่ได้หนึ่งเดือนท่านก็เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราดังนั้นนี่ใครที่มีส่วนนะในการสนับสนุนหรือแม้แต่มีโอกาสได้ไปร่วมพิธีกรรมก็ถือว่าได้บุญพิเศษได้บุญใหญ่เราทำกันมาตลอดต่อเนื่อง22ปีแล้วก็จะทำกันไปอีกเรื่อยๆถึงเมื่อไหร่เมื่อ นะมีคนถามหลวงพ่อว่าเอ๊ะเราทำกันมาเยอะแล้วนะรวมค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าพูดถึงค่าใช้จ่ายนี่ก็หลายร้อยนะเพราะแต่ละครั้งนี่ก็ประมาณ 2-3 เอ็มที่เราต้องใช้ตอนนี้ผ่านมา185ครั้งก็หลายร้อยแล้วนะหลายร้อยเอ็มซึ่งหลวงพ่อท่านบอกว่าก็ทำไปเรื่อยๆตราบใดที่สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เสี่ยงหัวชายแดนภาคใต้ยังไม่กลับมาเป็นปกติเราก็จะยังไม่หยุดช่วยนะครั้งแรกว่าเกิดขึ้นได้ยากแล้วนะแต่ทำตลอดต่อเนื่องยาวนานมา20กว่าปี185ครั้งนี่ยากกว่าดังนั้นก็เป็นบุญพิเศษวันนี้ก็เลยเอาภาพบรรยากาศมาฝากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะสาธุหรือท่านใดต้องการจะไปร่วมงานในพื้นที่เนี่ยเดือนนี้เมื่อกี้เดือนพฤษภาใช่ไหมวันที่9พฤษภาคมเดือนนี้ก็มีอีกมิถุนายนก็จัดที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้เหมือนเดิมนะปีนี้รับเป็นเจ้าภาพ3ครั้งครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะที่บางกล่ำตรงกับวันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนจะมีพิธีถวายสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่186นะที่บางกล่ำนะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้เพื่อท่านใดสนใจก็เดินทางไปร่วมพิธีกรรมได้นะท่านใดไม่สะดวกก็เป็นกำลังปัจจัยไปร่วมกิจกรรมงานบุญด้วยกันนอกจากงานบุญที่ผ่านมาก็สังฆทาน323วัดนะก็ยังมีภาพบรรยากาศโอ้อันนี้ต้องบอกว่าหาได้ยากนะภาพบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมธรรมดานะแต่เป็นการปฏิบัติธรรมนาน

ชาตินะก็บ้านพี่เมืองน้องนะมานั่งสมาธิด้วยกันแม้นต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแต่ก็รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยกันปฏิบัติธรรมนะวันนี้มีภาพบรรยากาศนะภาพบรรยากาศปลื้มๆมาฝากพวกเราเดี๋ยวไปชมด้วยกัน

ธุโอ้โหเห็นบรรยากาศแล้วปลื้มนะนี่คือนานาชาตินะนานาชาติก็ใช้สองภาษาหนึ่งก็คือภาษาจีนนะที่เราเห็นเสียงร้องเนี่ยนะฟังไม่ออกแต่ว่าดูซับไตเติ้ลเอานะสองคือภาษาไทยนะก็มีชาวมาเลเซียนะซึ่งมาเลเซียก็มีทั้งสองภาษานะภาษาจีนก็คือคนจีนแล้วก็ภาษาไทยคือชาวสยามเอ๊ะทำไมไม่เรียกว่าชาวไทยทำไมถึงเรียกว่าชาวสยามเพราะสมัยรัชกาลที่5เราเสียดินแดนส่วนหนึ่งไปให้กับอังกฤษใช่ไหมซึ่งปัจจุบันก็เป็นดินแดนของประเทศมาเลเซียซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกชาวสยามยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นชื่อภาษาไทยถ้าไปดูในบัตรประชาชนของคนเหล่านี้นะเขาก็จะระบุก็จะระบุเวลาเราเขียนใบสมัครหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเขาก็จะถามว่าเชื้อชาติอะไรสัญชาติอะไรใช่ไหมของเรานี่เชื้อชาติอะไรไทยนะสัญชาติอะไรก็ไทยนะไทยทั้งคู่นะแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องผู้นำบุญกันเลยเป็นของเรากลุ่มเนี้ยเชื้อชาติมาเลเซียเอาไม่ใช่เอามาสัญชาติสัญชาติมาเลเซียเชื้อชาติสยามในบัตรประชาชนนะสัญชาติมาเลเซียเชื้อชาติสยามเขาก็เลยเรียกว่าเป็นชาวสยามเพราะว่าถูกแยกดินแดนไปตั้งแต่ประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมาสมัยนั้นยังเป็นสยามก็ปรากฏว่าวัฒนธรรมก็ยังถูกรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีนะซึ่งหลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมก็มีวัดในเขตพื้นที่ชายแดนแต่อยู่ฝั่งมาเลเซียนะสมัยก่อนเนี่ยก็ชื่อว่าจังหวัดที่ใหญ่ๆเขาเรียกรัฐไซบุรีปัจจุบันไม่มีแล้วไซบุรีไซบุรีนี่เป็นชื่อสยามชื่อไทยก็เปลี่ยนเป็นรัฐเคด้าก็มีหลายรัฐนะเปรัฐเคด้านะตรังกนูกลันตันนะแล้วก็ปริศนะประมาณ 4-5 เมือง 4-5 จังหวัดก็ยังมีวัฒนธรรมของชาวพุทธวัดก็เป็นเหมือนวัดไทยเป็นวัฒนธรรมของภาคใต้ภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาใต้นะแหล่งตายนะแหล่งตายกินข้าวย่ำกินแกงส้มนะเหมือนกัน มีแกงส้มมีข้าวย่ำแล้วก็ตัวหนังสือก็ยังมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาไทยนะแต่ว่าส่วนมากรุ่นหลังๆเนี่ยพูดได้แต่ว่าเขียนไม่ค่อยได้เพราะว่าเวลาเข้าโรงเรียนก็จะใช้ภาษาราชการของมาเลเซียซึ่งที่บ้านเนี่ยก็จะพูดได้ก็พูดได้หลายภาษานะชาวสยามพูดมาลายูก็ได้พูดไทยก็ได้หรือว่าพูดจีนก็ได้นะภาษาอังกฤษก็เก่งนะมาเลเซียได้หลายภาษาก็เลยเป็นนานาชาติก็ได้พี่น้องกลุ่มนี้แหละที่มาเชื่อมกับเราในสมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นนะซึ่งประเพณีสมัยก่อนนี่ชาวไซบุรีนะซึ่งปัจจุบันก็คือเคด้าเนี่ยก็จะมีประเพณีมาไหว้

พระธาตุที่นครศรีธรรมราชก็เป็นเมืองพี่เมืองน้องกันนะเมื่อก่อนก็จะมีเมืองนครศรีธรรมราชก็มีพระธาตุนะนะพระธาตุที่นครแล้วก็เมืองสงขลาแล้วก็เมืองไซบุรีนะปัจจุบันนี้ก็ยังมีประเพณีในช่วงเทศกาลมาฆบูชาเดือน3เนี่ยก็จะมีประเพณีห่มผ้าพระธาตุมาเลเซียก็จะมากันเนี่ยโอ้ประมาณ50 60คันรถบัสเลยนะก็คูณ40อ่ะก็หลายพันคนแล้วก็มีประเพณีมาบวชนะชาวมาเลเซียเนี่ยนะชาวสยามหรือชาวจีนมาบวชเพื่อขอพรในช่วงเทศกาลห่มผ้าพระธาตุเนี่ยที่วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยครั้งหนึ่งก็เป็นร้อยนะไม่ใช่น้อยนะซึ่งประเพณีนี้ก็ยังมีมาถึงปัจจุบันนะแม้นว่าจะอยู่คนละประเทศแล้วเนี่ยแต่ว่าศรัทธาในพุทธศาสนาก็ยังเชื่อมต่อแล้วก็ถึงกันก็มีโอกาสได้จัดปฏิบัติธรรมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่6นะถ้าดูตามโบชัวนะปฏิบัติธรรมนานาชาติรุ่นที่6แสดงว่าเคยจัดมาแล้ว5รุ่นตั้งแต่ปีก่อนโควิดเนี่ย61 62สมัยโน้นนานมากพอมีโควิดก็หายไปเลยแล้วก็กลับมาใหม่ครั้งหนึ่งก็มีเวอร์ชัน3ภาษาภาษาอังกฤษภาษาจีนก็จัดในช่วงวันที่23ถึง28พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีบรรยากาศนะว่ามีพี่น้องชาวมาเลเซียตามจริงมามีจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยนะสิงคโปร์มาเลเซียจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ประเทศไทยนะมาร่วมปฏิบัติธรรมเกือบร้อยคนอันนี้ก็ได้ความเมตตาจากคณะพระอาจารย์ติวเตอร์นะจากวัดพระธรรมกาย6รูปก็ไปสอนธรรมะเป็นกรณีพิเศษเลยก็2ภาษาก็แยกเป็นกลุ่มของภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยนะแยกเป็น2กลุ่มพระอาจารย์ท่านก็สอนเนี่ยนะอันนี้เป็นกลุ่มภาษาจีนก็จะอยู่ที่อาคารสมปรารถนาอาคารหลังใหญ่เพราะว่าคนจีนจะเยอะกว่าใช้ภาษาจีนเยอะกว่าพระอาจารย์หลายรูปก็หมุนเวียนกันมาเทศสอนให้ธรรมะส่วนกลุ่มที่ใช้ภาษาไทยก็มีชาวสยามจากมาเลเซียแล้วก็ชาวไทยเองเนี่ยนะผู้นำบุญกัลยาณมิตรของเราเนี่ยก็จะใช้ที่วิหารหลวงปู่อันนี้วิหารหลวงปู่นะใครไปแล้วบ้างนะหลวงปู่กายเนื้อนะองค์ที่5ของโลกนะองค์ที่1ก็เนี่ยองค์ที่สภาธรรมกายสากลของเราอันนี้องค์ที่5นะซึ่งนี่ก็บรรยากาศเป็นอย่างนี้นะนะวิหารหลวงปู่ชั้น2พระอาจารย์นั้นก็มานำนั่งสมาธิมาให้ธรรมะอันนี้เป็นภาษาไทยนะซึ่งพระอาจารย์ติวเตอร์แต่ละรูปทั้ง6รูปนี่นะท่านก็ลงสอนธรรมะให้ทั้ง2กลุ่มเลยเพราะพูดได้อย่างน้อย2ภาษาทั้งจีนด้วยแล้วก็ภาษาไทยด้วยก็มีพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้แจมบ้างแต่ได้แค่กลุ่มเดียวคือภาษาไทยจะมีรวมก็ตอนทำวัดเช้านะนำทำวัดแล้วก็นั่งสมาธิอันนั้นน่ะได้เพราะไม่ต้องพูดอะไรนะสวดอย่างเดียวนะสวดก็ใช้ภาษากลางคือภาษาบาลีนะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนะใช้ภาษาบาลีสวดพอสวดปั๊บก็เปิดหลวงพ่อนำนั่งไม่ต้องพูดอะไรนั่นก็รวมได้เลยทั้งกลุ่มคนจีนและกลุ่มคนไทยนะก็เป็นภาพบรรยากาศนะเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆอันนี้ก็โอ้นั่งสมาธิดีมากบรรยากาศดีมากนะพอนำนั่งสมาธิลืมตามาก็จะเป็นภาพแบบนี้ทุกคนจะนั่งตัวตรงเลยนะนะก็มีทั้งเก้าอี้แล้วก็มีทั้งอาสนะนะคือทุกคนมาด้วยความตั้งใจนะนั่งสมาธิมากเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ในช่วงท้ายนะอันนี้คือคณะพระอาจารย์7รูปนะรวมหลวงพี่ไปด้วยไปแจมนะไปแจมในฐานะเจ้าบ้านแล้วก็ถามว่าประธานสงฆ์ไปไหนเจ้าวาดไปไหนเนี่ยไปนั่งแจมเฉยๆก็ได้พูดนิดหน่อยก็มีพระอาจารย์ท่านแปล

ให้ก็เป็นบรรยากาศเราชมบรรยากาศทั้งสวดมนต์ทั้งนั่งสมาธิทั้งฟังธรรมทุกคนตั้งใจหลังจากสวดมนต์นั่งสมาธิในแต่ละรอบนะช่วงเย็นก็จะประชุมกลุ่มนี่ลักษณะประชุมกลุ่มก็กลุ่มหนึ่งก็ประมาณสัก10คน10กว่าคนนะก็แบ่งเป็นกลุ่มภาษาจีนเนี่ยสัก4กลุ่มภาษาไทย2กลุ่มพระอาจารย์ท่านก็จะถามประสบการณ์แล้วก็มีการเล่าถามตัวต่อตัวเนี่ยนะว่านั่งแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีประสบการณ์อะไรบ้างนะนั่งแล้วติดปัญหาอะไรไหมอันนี้ก็กลุ่มภาษาไทยนะที่วิหารหลวงปู่กลุ่มภาษาไทยก็มีอยู่2กลุ่มส่วนกลุ่มภาษาจีนอันนี้ที่อาคารสมปรารถนาในขณะที่ประชุมกลุ่มเนี่ยก็มีคนมาเลเซียนะอันนี้พูดภาษาจีนพระอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าเป็นครูสอนแล้วก็นับถือพุทธศาสนาเนี่ยแหละแบบชาวจีนน่ะก็มีโอกาสได้ไปนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียปรากฏว่าไปนั่งที่พุทธคยานะที่ต้นโพที่เจดีย์พุทธคยาปรากฏว่านั่งแล้วรู้สึกมีประสบการณ์ภายในนะรู้สึกว่าตัวมันโล่งๆนะหลังจากนั้นก็ถามเพื่อนที่ไปด้วยกันแล้วก็ถามคณะพระอาจารย์ที่ไปด้วยกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วจะต้องทำยังไงต่อปรากฏว่าแทนที่ว่าจะไปเจอผู้แนะนำที่ถูกต้องนะก็ไปเจอใครก็ไม่รู้อ่ะที่โบราณก็บอกว่าไม่รู้ก็ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ใช่ไหมคือถ้าไม่รู้ก็ไม่ควรชี้ทำไมเพราะว่ามันก็จะพาเขาไปทางผิดไงผิดหรือถูกก็ไม่รู้นะแต่มันจะมั่วไปหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยก็คือไม่รู้ไม่ชี้ก็คือถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องชี้นะแต่ถ้ารู้ก็ต้องชี้เพื่อทำหน้าที่กัลยาณมิตรดังนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้ก็ไม่ชี้แต่อันนี้ก็คือไปถามใครก็ไม่รู้ซึ่งก็น่าจะไม่รู้พอเขาตอบว่าเฮ้ยอย่าไปนั่งเลยนะเป็นแบบนี้นี่นั่งต่อไปนี่เป็นบ้านะอย่างนี้รู้ไหมไม่น่าจะรู้นะไม่รู้แล้วแถมชี้อีกต่างหากนะอันนี้ไม่เข้าตำราเลยนะปรากฏว่าก็กลัวทีนี้นะคนนี้เขาก็กลัวหลังจากนั้นไม่กล้านั่งสมาธิเลยนะกลัวใครจะชวนไปไหนไปนั่งสมาธิจากที่ไหนนี่กลัวปรากฏว่ามีกัลยาณมิตรชาวมาเลเซียเนี่ยชวนว่าเออนี่มีโครงการนะโครงการปฏิบัติธรรมมาที่บางกล่ำนะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ก็ไม่เคยมาก็มีความรู้สึกว่าตอนแรกก็ยังไม่ตกลงนะไม่ตกลงที่จะมาเพราะมันปฏิเสธการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมไปแล้วเพราะกลัวบ้าพอมาก็มาแบบขัดไม่ได้น่าจะรู้จักกันแล้วก็เกรงใจกันมั้งซึ่งที่จัดช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมของประเทศมาเลเซียซึ่งอาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนก็ปิดเทอมก็ว่างด้วยก็เลยอ่ะมาก็มาพอมาปั๊บวันแรกเพื่อนเขานั่งสมาธินะอาจารย์แนะนำการนั่งสมาธิคนนี้เขาก็ยังไม่นั่งเพราะอะไรกลัวบ้าฟังธรรมเนี่ยฟังได้นะทีนี้พอประชุมกลุ่มประชุมกลุ่มมันที่บรรยากาศที่ดูเนี่ยประชุมกลุ่มเนี่ยพระยังก็เลยมีโอกาสถามตัวต่อตัวทำตัวต่อตัวเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราดีไม่เล่าดีเล่าดีไม่เล่าดีเขาก็เลยเล่าประสบการณ์ของเขาที่ไปนั่งสมาธิที่ประเทศอินเดียพระยังก็เลยแนะนำอ๋อไม่ใช่หรอกไม่บ้าหรอกดีแล้วนั่งแล้วรู้สึกว่าตัวหายได้ดีแล้วนะแล้วก็แนะนำต่อไปว่าถ้าเจออย่างนี้อีกเนี่ยทำยังไงนะสเต็ป1 2 3ปรากฏว่าเขาก็เอาไปนั่งนะทำตามที่พระอาจารย์ท่านแนะนำพอวันรุ่งขึ้นยังไงเอ่ยโอ้มาอีกแล้วแสดงว่ามีบุญมากนะ

วันรุ่งขึ้นมาเหมือนเดิมเลยตัวเบาตัวลอยแล้วก็มีแสงสว่างภายในวันเดียวเนี่ยนะจากที่ได้รับการคอนเฟิร์มว่านั่งแล้วดีนั่งไปเลยก็ไปนั่งปรากฏว่าก็มีประสบการณ์ภายในนั่งแล้วรู้สึกตัวโล่งตัวเบาแล้วก็มีแสงสว่างมีความสุขวันหลังก็มาประชุมกลุ่มแบบนี้เราให้พระอาจารย์ฟังก็บอกโอ้มาถูกทางแล้วนะไปต่อนะเอาวันหลังๆก็มากกว่านี้นะมาได้แสงสว่างก็ได้ดวงเหมือนกับว่ารอคอยอยู่เราลองนึกดูนะว่าโอ้นี่กัลยาณมิตรนี่ถือว่าเป็นที่สุดของพรหมจรรย์ไม่ใช่แค่ที่สุดของพรหมจรรย์เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ถ้าไม่มีกัลยาณมิตรแนะนำให้เขาได้มาปฏิบัติธรรมธรรมชาตินี้เนี่ยเขาจะได้เจอความสุขภายในจากการทำใจหยุดใจนิ่งไหมพวกเราคิดว่าเขาจะได้เจอไหมน่าจะไม่เจอนะบุญมีแต่กรรมบังแต่ว่าบุญเขาก็วิบากกรรมน่าจะใช้หมดไปแล้วอยู่หลายปีนะแอนตี้การนั่งสมาธิอยู่หลายปีพอมาแล้วก็ปลดล็อกเลยก็นั่งสมาธิแล้วก็มีความสุขตลอด6วัน5คืนกลับไปก็บอกว่าจะไปนั่งสมาธิต่อแล้วก็ถามอีกว่านะรุ่นหน้ามีเมื่อไหร่จะมาอีกอันนี้ก็หนึ่งประสบการณ์นะก็เป็นบรรยากาศเนี่ยนั่งประชุมกลุ่มก็เล่าไปแต่ละกลุ่มเป็นบรรยากาศซึ่งวันแรกๆก็จะตึงๆหน่อยหน้าตึงๆหน่อยแต่พอวันหลังๆนี่นะโอ้นี่ดูรอยยิ้มเนี่ยนะเราเห็นรอยยิ้มนี่ไม่ได้ยิ้มแบบฝืนๆนะยิ้มแบบมีความสุขอะตามจริงนี่คนวัยนี้ก็ภารกิจหน้าที่การงานใช่ไหมครอบครัวลูกหลานหรือแม้แต่สังขารร่างกายนะทุกขเวทนาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่มาปั๊บนี่โอ้หน้าตาสดใสเบิกบานคู่นี้นี่เกิด70แล้วนะ60กว่าแล้วถือว่าเป็นหัวหน้าทีมนี่คู่นี้หัวหน้าทีมคุณผู้ชายนี่ชื่อคุณเนียวค็อกซิกคุณผู้หญิงชื่อคุณยิกกวยเฉิงเป็นชาวมาเลเซียเป็นชาวจีนนะเชื้อชาติจีนก็เป็นหัวหน้าทีมเป็นคนชวนนะปรากฏว่าเคสที่หลวงพี่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคุณครูที่สอนลูกของคุณสองคนนี้นะก็เลยไปชวนด้วยความเกรงใจก็เลยมาโอ้สองคนนี้ก็นั่งดีนะนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยนั่งโอ้ได้องพระเลยนั่งแล้วได้องค์พระก็เลยมีกำลังใจที่จะทำหน้าที่คือชวนคนอื่นมานั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงความสุขภายในเหมือนตัวเองแล้วก็ในแต่ละปีนี่ก็จะชวนชาวมาเลเซียเนี่ยนะมาทำบุญที่แรกบุญบุพเพเปตพีนานาชาติที่บางกล่ำศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ทุกปีเลยตั้งแต่ปี2557นะทำมา12ปีต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่13เนี่ยสองท่านเนี่ยเป็นกำลังหลักส่วนท่านอื่นๆก็โอ้นี่นะยิ้มเบิกบานนะอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะอาซิมอาซิมชื่อซิมนะก็เรียกอาซิมก็มาทุกงานบุญเลยปฏิบัติทำงานบุญปุพพะเปตพลีสร้างเจดีย์ฉลองเจดีย์มาทุกงานจนมีความรู้สึกว่าบางกล่ำนี่เป็นบ้านคุ้นเคยคุ้นเคยทีนี้มีอยู่คืนหนึ่งจะขำจะปลื้มหรือตกใจดีนะลองฟังดูอาซิมนี่ตื่นตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเช้ากว่าเพื่อนเลยก่อนนอนนี่นัดกับเพื่อนที่นอนด้วยกันว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวตื่นเดี๋ยวเช้านะก่อนรอบนั่งสมาธิเนี่ยเดี๋ยวไปไหว้เจดีย์กันก็นัดแนะกันเรียบร้อยแล้วอาซิมก็ตื่นประมาณตีสามกว่าก็ปลุกเพื่อนทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยปรากฏว่าวันนั้นทำไมเนี่ยเพื่อนที่นัดกันนี่ไม่กระดิกเลยยังไม่ตายนะยังไม่ตายแต่ว่ามีความรู้สึกว่าไม่อยากตื่นไม่อยากตื่นอาซิมก็เลยบอกว่าเอานัดกันไว้แล้วโดนเบี้ยวซะแล้วไอเราตื่นแล้วก็ทำไงได้ก็ไปเลยไปไหนไปเวียนเจดีย์ไปไหว้พระเจดีย์ไปคนเดียวถ้าใครเคยไปบางกล่ำจะนึกว่าจากที่พัก

ที่อาคารสมบัตินะไปเจดีย์หนึ่งไกลไหมไกลนะไกลหลายร้อยเมตรนะแล้วตรงนั้นหลวงพี่ก็ยังไม่ได้ติดไฟนะไม่ได้ติดไฟนะเพราะว่ายังรอโปรเจกต์ใหญ่นะขยายแล้วก็ยกพระเจดีย์ก็เลยว่ายังไม่ได้ลงถาวรนะเพราะต้องผ่านงานก่อสร้างอีกนะก็มีไฟโซลาร์เซลล์ระหว่างทางแต่ว่าพอถึงตีสี่อ่ะมันก็ไม่สว่างแล้วอาซิมก็ไปคนเดียวด้วยวัย60 กว่านะระยะทางก็หลายร้อยเมตรก็ไปคนเดียวก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกนะเหมือนเป็นบ้านตัวเองอ่ะเจ้าบ้านมาทุกงานก็คุ้นเคยก็ไปเวียนประทักษิณเสร็จเรียบร้อยขากลับทีนี้นะเราลองนึกดูว่าถ้าเราไปพระมหาธรรมกายเจดีย์ถ้าเราเวียนประทักษิณในขณะที่เราเดินรอบพระเจดีย์ซึ่งพระเจดีย์ก็เป็นวงกลมใช่ไหมครบหนึ่งรอบเราสังเกตอะไรสังเกตจุดเริ่มต้นใช่ไหมถ้าเราเริ่มจากเสาคู่พอถึงเสาคู่นั่นคือหนึ่งรอบใช่ไหมทีนี้พระเจดีย์ที่บางกล่ำมันไม่มีเสาคู่มันไม่มีจุดสังเกตแล้วก็ตอนตีสี่ไฟก็ไม่มีอาซิมแกก็เวียนเสร็จก็จนแกปลื้มนะแกหนำใจนะแกก็จะกลับพอกำลังจะกลับแกบอกเอาทางไหนแล้วทีนี้แกหลงทิศพอแกหลงทิศแกก็จำได้ว่าข้างๆนี่มีห้องน้ำแล้วก็มีไฟโซลาร์เซลล์อยู่ดวงหนึ่งซึ่งก็ติดทั่วนะมันก็แสงก็ไม่ได้สว่างมากแกก็เล็งเลยว่าตอนมานี่มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้แต่แกลืมไปว่าห้องน้ำเนี่ยมันมี3 ที่มันไม่มีที่เดียวห้องน้ำรวมเนี่ยนะสร้างตอนนั้นเนี่ย100 ห้องนะ42 ที่แล้วก็20 อีกที่หนึ่ง100 ห้องตอนฉลองเจดีย์ปรากฏว่าแกจำผิดแทนที่แกจะไปจำว่าห้องน้ำรวมเนี่ย40เนี่ยคือทางออกแกไปจำ20ปรากฏว่า20นี่อยู่ข้างคลองนะแกก็เดินเนี่ยนะตาแกก็มองไฟใช่ไหมมันไม่เห็นทางแกก็เล็งที่ไฟอายุ60กว่าก็เล็งไปปรากฏว่าแกก็ตกคลองตกลงไปปรากฏแกก็กลิ้งเลยนะเพราะหลวงพี่เนี่ยเดินไปดูแล้วจากก้นคลองกับที่แกอยู่เนี่ยมันท่วมหัวหลวงพี่อ่ะน่าจะประมาณ2 เมตรแต่ว่าน้ำไม่ถึง2 เมตรนะพอลงไปแกก็กลิ้งลงไปเลยแกก็ตกน้ำแกเล่าให้ฟังว่าโอ้โหน้ำมืดก็มืดแกก็ตะเกียกตะกายน้ำก็เต็มเลยแกบอกว่าน้ำลึกนะตรงนั้นอาจจะด้วยความว่าตกใจแล้วก็อะไรต่างๆปรากฏว่าตะเกียกตะกายขึ้นมาตอนแรกก็ว่าตายแน่ตายแน่ร้องให้ใครช่วยเหลือก็ไม่มีใครได้ยินก็เลยนึกขึ้นได้คาถาสำเร็จสัมมาอรังสัมมาอรังมาวัดบ่อยแกบอกว่าโอ้ตายแน่ตายแน่ก็นึกถึงหลวงปู่นะนึกถึงหลวงปู่แล้วก็สัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังสักพักหนึ่งเนี่ยด้วยความที่ตะกียกตะกายนะดิ้นรนเอาตัวรอดมือก็ไปคว้าเอากับก่อหญ้าก็เลยทรงตัวประคองตัวได้แล้วก็ดึงกอหญ้านั่นแหละขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาจากคลองนั้นได้พอขึ้นมาจากคลองก็เอาไปทางไหนต่อเลยก็เลยอ่ะตั้งหลักให้ดีมาทางนี้ผิดแล้วก็อ่านดูไฟอีกดวงนึงน่าจะเป็นทางนั้นก็จ้องไปที่ไฟนะเพราะว่าไม่ได้เอาไฟไปเพราะคิดว่าคุ้นเคยก็พีซ้ำด้ามพลอยนะก็ยังไม่จบนะวิบากกรรมยังไม่จบนึงเดินไปก็ไปตกหลุมอีกแล้วของมันก็ตกหลุมก็ล้มลงไปอีกก็ขาแพลงนะแล้วทำยังไงก็ค่อยๆลากขาตัวเองนะหลายร้อยเมตรอ่ะกลับมาเอาชีวิตรอดได้สว่างพอดีเพื่อนเขามาว่าอาซิมไปไหนอาซิมไปไหน

โอ้ยแกมานี่แกร้องไห้เลยนะแกบอกว่าได้ชีวิตใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ก็นึกถึงบุญนะว่าโอ้ถ้าเกิดว่าไม่มาปฏิบัติธรรมนะแล้ววิบากกรรมถึงเวลาที่ต้องส่งผลตอนนั้นพอดีนะบางทีเราคนทั่วไปนี่ถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องราวกฎแห่งกรรมเนี่ยก็จะคิดว่าเนี่ยเพราะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไมทำให้เกือบตายนี่เห็นไหมแต่ความเป็นจริงใช่ไหมไม่ใช่นะ นะวิบากกรรมก็ส่วนวิบากกรรมจอรออยู่แต่เพราะมาปฏิบัติธรรมนี่แหละถึงผ่อนหนักให้เป็นเบานี่เบาแล้วนะถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่แค่เกือบตายนะอาจจะอาจจะนะ นะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นบุญของอาซิมโอกลับมานี่ร้องห่มร้องไห้ศรัทธาหลวงปู่ศรัทธาบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังแล้วพอหมดทุกข์หมดโศกแล้วนี่กลับมาอาซิมนั่งธรรมะดี นี่นะนี่นี่หลังจากรอดตายมาแล้วนี่ดูสีหน้าอาซิมยิ้มเบิกบานนะนั่งธรรมะดีนะเห็นความสุขภายในเห็นแสงสว่างภายในปลื้มใจโอ้ดูสีหน้าแต่ละคนนะโอ้พอประชุมกลุ่มนี่โอ้ปลื้มนะยิ้มแบบเราเห็นแล้วเราก็ปลื้มอ่ะดูเรายิ้มแต่ละคนนี่ไม่ได้แกล้งยิ้มนะคือยิ้มแบบมีความสุขอ่ะดูสิยิ้มแบบไม่เกรงใจใครแล้ว นะก็สลับกันนะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมฟังธรรมนะคณะพระอาจารย์ก็มาจากหลายที่นะนี่นำทีมโดยพระอาจารย์ประทีปนะนี่คนไทยนะแต่ว่าท่านไปอยู่ไต้หวันหลายปีก็พูดภาษาจีนได้สวัสดีพระอาจารย์ไบรอันอันนี้จากสิงคโปร์นะเกิดที่สิงคโปร์นะพระอาจารย์องค์นี้จำชื่อท่านไม่ได้แต่ว่าท่านมาจากภาษาประเทศจีนจีนแผ่นดินใหญ่ก็มาบวชรุ่นไอดอบก็เป็นพระเถระแล้ว10พรรษาองค์นี้ก็ไต้หวันประเทศไต้หวันนะรักประเทศไทยเรียนภาษาไทยจาก YouTube แล้วก็แสวงหาจนเจอโครงการบวชแล้วก็มาบวชนะได้มาเป็นพระอาจารย์สอนนะส่วนอีก2รูปก็นี่จากกระบี่นะนะคนไทย แล้วก็พระอาจารย์จากไทยเหมือนกันไทย3รูปต่างประเทศ3รูปแต่ว่าได้ภาษาจีนทั้งหมดนะก็บรรยากาศก็ปลื้มนะปลื้มใจนะยิ้มแย้มเบิกบานแจ่มใสส่วนอาหารก็บอกว่าโอ้อร่อยนะนะได้มาเจออาหารใต้นี่อร่อยติดใจนะก่อนกินข้าวก็ถวายพระทหารพระอาจารย์นะยิ้มเลยนะถาดหลุมนี่เต็มทุกถาดเลยหมดแล้วก็เติมใหม่ นะกินอิ่มนอนหลับสบายใจได้สัปปายะทั้ง4ตอนเช้าๆก็เป่าดวงนะเป่าดวงนะไม่ว่ารูปร่างจะเป็นอะไรรูปดาวรูปวงกลมสี่เหลี่ยมแต่พอเป่าดวงออกมาแล้วก็เป็นวงกลมหมดเลยนะเป็นกุศโลบายว่าจะเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดถ้านั่งสมาธิถูกวิธีแล้วก็จะเข้าถึงดวงธรรมภายในได้เหมือนกันนะโอ้มีความสุขนะนี่ดอกไม้บานบานนะยืดเส้นยืดเส้นมาแล้วก็หุบนะยืดเส้นยืดเส้นนี่เด็กน้อยมาด้วยนะปิดเทอมเนี่ยมาด้วยนะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อยเอาไว้นึกถึงบุญมีแม่กับลูกนะมาด้วยแล้วก็มีสหวาระวันเกิดเดือนเกิดนะโอ้ก็ปลื้มใจมีตักบาตรนะทำบุญตักบาตรตอนเช้าได้สร้างมหาทานบารมีได้รักษาศีลนะศีล8นะได้นั่งสมาธิสวดมนต์เป็นภาวนาใหม่แล้วก็มีแขกกิติมศักดิ์มาเยี่ยมนะก็คือมะกัญจนีมะกัญจนีลาภารถกิจนะเจ้าของเจ้าภาพผู้ถวายที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้101ไร่อายุ80กว่าแล้วก็มาทุกปีทุกครั้งนะมาทักทายแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมาคู่กันกับป๋าบุญเลิศแต่ว่าปีนี้ป๋านี่หมดบุญแล้วนะกลับดุสิตแล้วนะก็เหลืออา

เป็นตัวแทนมาเก็บความปลื้มนะได้ถวายที่ดินตั้งโอ้101ไร่ได้สร้างสถานที่สัปปายะให้คนได้มาปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ทีมงานเบื้องหลังนะแม่ครัวผู้อิ่มอร่อยรู้สึกว่ายิ้มตลอดนะมีความสุขตลอดนะสบายใจจากนั้นก็เล่าปกิณกะธรรมะให้ฟังนะเรื่องการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในวิหารหลวงปู่ก็ได้หลวงปู่กายเนื้อมาได้ดวงแก้วนะดวงแก้วจักรพรรดิใต้ร่มเย็นใต้ร่ำรวยแล้วก็ถ่ายภาพที่วิหารหลวงปู่เป็นที่ระลึกเอาไว้นึกถึงบุญจากนั้นก็ไปเวียนพระทักษิณบูชาพระเจดีย์มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์เจดีย์อริยพุทธะ5พระองค์ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วก็จดผลการปฏิบัติธรรมไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะจดผลการปฏิบัติธรรมต่างคนก็ต่างเล่าบรรยากาศความปลื้มของตัวเองก่อนกลับก็ให้ชีวิตสัตว์เป็นฐานไปปล่อยปลา100กิโลกรัมนี่เป็นภาพบรรยากาศนี่ลิงหรือเปล่านี่อ่อนเนนนึกว่าลิงนะอยู่โหนลาวอยู่นะโหนลาวสะพานอยู่สมณีนสมณีนผู้อยู่เบื้องหลังการเตรียมสถานที่ทุกอย่างแล้วก็พิธีปิดก็ได้ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกนะต้นจิกน้ำรอบอาคารสมปรารถนานะเอาไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้นึกถึงบุญก็เอาบุญปฏิบัติธรรมนานาชาติมาฝากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะสาธุซึ่งที่บอกว่าเซอร์ไพรส์ก็คือว่าจากผู้ปฏิบัติธรรม83คนทั้งจีนและไทยมีผู้เข้าถึงความสบายโปร่งโล่งเบาสบายเนี่ยนะเกือบครึ่งเลยนะทั้งหมด39คนสาธุ39คนเห็นแสงสว่างภายใน18กาย18คนสาธุได้ดวงใสๆได้ดวงใสๆ14คนสาธุและสุดท้ายได้องค์พระภายใน1โหล12คนสาธุสรุปแล้วก็คือว่า83คนโครงการนี้บูชาธรรมหลวงพ่อ82ปีนะเราบวก1เป็น83พอดีเข้าถึงความสุขภายในทุกคนนะเป็นเบื้องต้นพื้นฐานนะ39ใช่ไหมเห็นแสงสว่างเท่าไหร่18กาย18คนได้ดวง14ได้องค์พระ12โอ้ปลื้มไหมปลื้มเอาบุญมาฝากอีกครั้งหนึ่งสาธุก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะโอ้เป็นข่าวมงคลของหมู่คณะพวกเราพรุ่งนี้จะมีพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้พระวิเทศภาวนาจารย์สายวิปัสสนาหรือเจ้าคุณหลวงน้าสัมมานะเป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระราชภาวนาวชิรวิเทศซึ่งจะมีพิธีมุทิตาสักการะในวันพรุ่งนี้เสาร์ที่6มิถุนายนที่อุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายเวลาเริ่ม16นาฬิกานะแต่ว่าให้ไปก่อนสักครึ่งชั่วโมง15นาฬิกา30นาทีนี้ก็ไปแล้วไปมุทิตาสักการะนะเจ้าคุณหลวงน้านะท่านถือว่ารับภาระธุระพระศาสนาโดยเฉพาะการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศอเมริกาแต่ก่อนที่ท่านจะไปอเมริกานี่ท่านไปบุกเบิกภาคใต้มาก่อนเพราะท่านเป็นคนนครศรีธรรมราชสมัยก่อนนี่ไปนำบูชาข้าวพระเนี่ยที่สะเดาตั้งแต่ปีนู้นตั้งแต่ท่านบวชใหม่ๆตอนนี้ท่าน40กว่าพรรษาแล้ว41พรรษาบวชก่อนหลวงพี่เกิดนั่นนี่บวชพระก่อนหลวงพี่เกิดปีนี้หลวงพี่41แล้วท่านบวชก่อนหลวงพี่

เกิดสมัยท่านบวชใหม่ๆเนี่ยกัลยาณมิตรพุทธมนต์เล่าให้ฟังนะท่านไปบุกเบิกนะสร้างทีมงานกัลยาณมิตรที่ภาคใต้ไปนำบูชาข้าวพระหลงให้ธรรมะในทุกอาทิตย์เลยเดินทางไปก็จนรวบรวมทีมงานหมู่คณะได้แล้วก็มาสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้นี่หลวงพี่ที่ไปอยู่นี่ถือว่าเจนหลังๆเลยนะเจนหลังๆนี่อาจารย์ท่านก็ไปบุกเบิกไว้นะซึ่งชาวใต้ก็ขึ้นมาเยอะเลยมามุทิตาท่านนะรุ่นเก่าๆนะเพราะว่าหลังจากที่บุกเบิกภาคใต้ท่านไปบุกเบิกอเมริกานี่ก็หลายสิบปีเหมือนกันนะต่อจากนั้นพรุ่งนี้ก็ไปมุทิตาสักการะท่านด้วยกันนะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวฝากประชาสัมพันธ์วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนก็จะมีโครงการถวายกองทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานบูชาธรรมหลวงพ่อ82ปีจัดที่ห้องแก้วสารพัดนึก2นะสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนก็เริ่มช่วงบ่าย 13:30 นเป็นต้นไปก็มีกองบุญหลากหลายนะชอบแบบไหนก็เลือกเอาอันนี้เจ้าภาพกิตติมศักดิ์พิเศษอันนี้ทายธรรมที่จะถวายนะต่อไปเจ้าภาพกิตติมศักดิ์เนี่ยก็จะมีเนี่ยทายธรรมที่จะได้น้อมถวายในวันนั้นเจ้าภาพกิตติมเสริมเจ้าภาพกิตติมสุขแล้วก็เจ้าภาพกิตติมสัยนะซึ่งสามารถสนับสนุนร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายนะก็ไปเอาบุญด้วยกันนะวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่14มิถุนายนที่จะถึงนี่นะที่ไหนที่ห้องแก้ว2ห้องแก้วสารวัตรนึก2นะนะฝั่งทิศตะวันตกใช่ไหมก็ไปเอาบุญด้วยกันแล้วสุดท้ายก็อย่าลืมนะอย่าลืมองค์พระเจดีย์องค์แรกของภาคใต้กำลังจะเกิดขึ้นที่ไหนที่ชายแดนใต้ที่สะเดาศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาศูนย์น้องใหม่นะอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลามีพื้นที่8ไร่เศษเศษน้ำท่วมทุกปี นะซึ่งหลวงพ่อท่านให้สร้างพระเจดีย์ก็จำเป็นจะต้องเตรียมสถานที่ให้พร้อมนะซึ่งก็เริ่มต้นด้วยการถมที่นะถมที่ดินก็ความสูงก็เฉลี่ยอยู่ที่เกือบ3เมตร2เมตรครึ่งถึง3เมตรก็ต้องใช้ดินจำนวนมากนะก็เหมือนกับว่าเราได้เตรียมพื้นที่ตั้งแต่ถวายดินนะนะถมดินก็เหมือนว่าให้ที่ดินนะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยร่วมบุญตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะพอไปกราบพระเจดีย์องค์นี้เนี่ยจะได้นึกถึงบุญออกตั้งแต่แรกเลยเหมือนเราได้ถวายที่ดินนะเพราะว่าได้ถวายดินถมดินนะ8ไร่ก็มีกองบุญ1ไร่นะบางคนบอกอ่ะขอ1ไร่ 5S อันนี้ราคาผู้รับเหมาเลยนะนะ1งาน1งานก็หาร4มานะ 1.25S หรือ1คันรถก็ 1,000 บาท1คันรถนะหรือตามกำลังศรัทธานะสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทย2303417233ชื่อบัญชีโครงการสร้างองค์พระเจดีย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาอันนี้เปิดบัญชีมาเพื่อสร้างเจดีย์โดยเฉพาะเลยนะซึ่งพระเจดีย์องค์นี้นี่เป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่นะความสูงนี่16เมตรกว่าๆแล้วเป็นพระเจดีย์องค์ที่ติดกับถนนสายหลักของประเทศไทยคือถนนหมายเลข4ถนนสายหลักมี4สายใช่ไหมสาย1ขึ้นเหนือสาย2ไปอีสานสาย3ตะวันออกสาย4ไปภาคใต้ก็ไปสิ้นสุดที่อำเภอนี่แหละอำเภอสะเดาชายแดนมาเลเซียซึ่งองค์พระเจดีย์เนี่ยติดเลยนะติดเลยถ้านับจากขอบถนนเนี่ยจากรั้วเข้ามานี่

น่าจะประมาณ10 เมตรก็ถึงองค์พระเจดีย์แหละจากถนนหมายเลข4เนี่ยนะถือว่าน่าจะใกล้ที่สุดแล้วในบรรดาเจดีย์ทั้งปวงนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงชาวมาเลเซียที่สัญจรไปมานะเข้ามาเที่ยวเมืองหาดใหญ่เนี่ยปีหนึ่งนี่ประมาณ5 ถึง 6 ล้านคนนะทุกคนที่สัญจรผ่านมาจะได้เห็นองค์พระเจดีย์องค์นี้แม้เป็นชาวพุทธจะเกิดความเริ่มใสศรัทธาว่านี่คือสัญลักษณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้นไม่ใช่ชาวพุทธนะมาเลเซียและภาคใต้นี่มีมุสลิมเพื่อนต่างศาสนาเยอะแม้นไม่ใช่ชาวพุทธแต่เมื่อเห็นแล้วก็จะเกิดความฉงนสงสัยว่าอันนี้คืออะไรเพราะไม่คุ้นตาและไม่เคยเห็นเมื่อสงสัยแล้วก็ต้องอยากพิสูจน์นะก็ต้องแวะหน่อยละเพราะอยู่ใกล้ๆแวะถามว่านี่คืออะไรพระอาจารย์ที่นั่นท่านก็จะอธิบายนะต้องไปหัดเรียนภาษาต่างประเทศนะพระอาจารย์สะเดา ภาษาจีนภาษาอังกฤษจะได้ตอบนะภาษามาลายูด้วยว่านี้คือองค์พระภายในของคุณก็มีนะอยากรู้ไหมไปเชิญข้างในที่ห้องปฏิบัติธรรมขอเวลาสัก10 นาทีเอาไม่แน่นะมาใสๆนี่ต่างศาสนาก็เข้าถึงองค์พระได้เหมือนที่ปฏิบัติธรรมนานาชาติเมื่อสักครู่ไงนะมาแค่6 วันนี่โอ้ประสบการณ์100%นะดังนั้นนี่โอ้ถ้าเราได้สร้างพระเจดีย์องค์นี้เอาไว้นะติดถนนหมายเลข4นะคนผ่านไปผ่านมาเฉพาะต่างประเทศเนี่ยประมาณ 6-7 ล้านคนแล้วคนไทยล่ะต้องมากกว่านั้นนะก็เป็น10 ล้านน่ะที่จะเดินผ่านเดินทางผ่านตรงนั้นก็จะเห็นองค์พระเจดีย์องค์นี้หมดเลยดังนั้นก็ไปเอาบุญด้วยกันวันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาฟังธรรมในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังด้วยกุศลเจตนาอันใดสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้แข็งแรงร่ำรวยธรรมะสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์ทุกท่าน

0: ักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้ง

0: ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเงี้ย
3: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบุญทำบุญได้ง่ายแค่มี LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายครับ
1: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปใน LINE
2: ค้นหาด้วย ID @ธรรมกาย
1: เมื่อเพิ่มเพื่อเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูทำบุญ
2: จะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลย
1: สำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อน
2: พอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้
1: จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์
2: จะมีรายการหลากหลายที่สามารถร่วมบุญได้
0: ความพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ทุกๆบุญหรือเลือกตามอานิสงส์ที่เราอยากจะทำได้เลยครับ
1: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญไทยธรรม 40,000 วัดก็เลือกบุญได้เลย
2: จากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุล
1: และจำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้
2: เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
0: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR Code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับสาธุ
3: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรองต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา

ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวาจรดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนปลื้มตานิดๆแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เรื่องแต่ไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซักๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศเต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็คลื่น

ไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจในขนาดที่เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เคลี่ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมเงินพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวง

คือดวงศีลสมาธิปัญญาบุตรวิบุติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเลยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ่อนกันเป็นชั้นชั้นกันไปเป็นคู่คู่มีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้ง3วนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำซ้ำซากซากชีวิตในสังสารวัฏมีภัยพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิ

ิจฉาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งในมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักกับที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้

เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งเสร็จแล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอกก็ควักลูกเดียตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามนานเป็นต้นให้มันเพลินขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะว่าฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่า

าอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

จงเป็นผู้ปราศจาก

Lord.

ทำความดีให้สุดชีวิตเมื่อเราเข้าวัดก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มากๆมาเอาบุญนั่นเองมาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ๆฉะนั้นต้องตั้งใจทีเดียวว่าเราจะต้องทำความดีให้สุดชีวิตเพราะว่าเราได้เสียสละเวลาสละโอกาสทุ่มเททุกอย่างมาแล้วก็ให้ตักตวงบุญกุศลให้เต็มที่

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

Cara. เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกัน

ทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาพอสบายสบายไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่ง

จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะแล้วนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอสุวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเวลาโลกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสระภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจิดจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใส

เย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วถัดจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ้อนดวงแก้วซ่อนกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนกันตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิกายรูปภูมิกระทั่งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกิริยสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละดังนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาๆสบายๆและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริก

กรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นที่อยู่ที่กลางท้องของเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7กลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดี

ทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งโล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนา

นาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะลัทธา

สุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต